0: พิมารัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพระนางประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะ แล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลิชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคล139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแบบประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทาง คือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegramไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีซ2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซ โดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอะฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นศึกสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนจับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่ F1 ยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

0: ูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุกหรือดาวพระสุกเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุกเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุกในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุกเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุกเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุกมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go

0: www.thaipbs.com.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
5: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วขำครับ
6: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทยตรงนี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
7: ครับผมจะขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวไทยเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสค.เองทีนี้เนี่ยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสค.เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบใหม่ก็ตั้งเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงทีนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.หลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่า ในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายๆอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
6: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
7: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UHT แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
6: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
7: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมเนี่ยครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างข้าวเงี้ยเรายังมีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสค.ก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของมิวบอร์ดซึ่งมิวบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในมิวบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางมิวบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสค.ก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียนจากเดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสค.เพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18 19บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
6: ค่ะทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
7: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลายpotential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3ที่4สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
6: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
7: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเมื่อได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ย เราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราเนี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
6: ค่ะท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
7: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสค.เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสค.หรือจะเป็นของเอกชนเนี่ยครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่อ่ะครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้หนึ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสค.ครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสค.ขยับได้อีกแล้วถึงยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
6: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
8: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบแทฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
11: มีทั้งหมด17ข้อควบคุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีคู่มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสาธิการทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบมาหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและขอแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวพอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
10: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
12: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องโซนนิ่งจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเองว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับบางกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบริการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทมเข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางโรงพักเข้าไปร่วมการที่จะไม่เรียกรับผลประโยชน์เลยนะผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับก็คงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
10: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
13: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
14: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Cyber Security และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
15: ทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
14: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
16: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเ พื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
19: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
20: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
19: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
21: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
22: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี30กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
7: ครับ
8: เช้าวันนี้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการหัวสวกลับมาเป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันหยุดน้ำเงินไล่บี้ส้มหัวสวด้วยขยมฝ่ายค้านจัดฉากสว.พิเศษจี้ให้สอบให้หมดสิ้นด้วยให้สอบพรรคส้มด้วยสอดคล้องกับสุภชัยใจสมุทรมาในโทนเดียวกันมีประเด็นข่าวจากรองประกรณ์รุกปฏิรูปราชการชงยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนมีประเด็นว่างงเงินเดือนปลัดอบต.ปลัดเทศบาลสูงกว่าเงินเดือนปลัดกระทรวงนี่ข่าวเศรษฐกิจเรื่องใหญ่ตอนนี้ไทยเสี่ยงขาดดุลการค้าสูงสุดทุบสถิติแล้วมีประเด็นเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยขู่เชือดร้านรับแลกเงินกำชับห้ามยื่นมือไปยุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลประเด็นเรื่อง3จังหวัดภาคใต้บิ๊กดุลหารือรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้เดี๋ยวมาดู
7: ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเก่าของเขมรขาขาดเป็นรายที่14ที่บ้านหนองจานสระแก้วครับมีข่าวดร.การดีชวนลงชื่อหยุดไทย AI พาสปอร์ตสัตทุจริตอย่างถูกระเบียบยอมรับไม่ได้ครับเรื่องของฮารุนโซโลที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดเมื่อคืนตอน 2:30 สถานทูตไทยได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นว่าทรัพย์สินของฮารุนยังอยู่ครบครับแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นยอดเสียชีวิตล่าสุดนี่18รายนะครับไปอยู่ในศูนย์พักพิงอีก 300,000 คนครับคุณจุภา
8: พเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: ณ นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องคดีหัวสวช่วงนี้มันกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีหนึ่งเพราะว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาเดือนหน้านี่แหละประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินประกาศว่ากกต.จะมีมติที่เป็นข้อสรุปการพิจารณาสำนวนการเลือกสว.หรือที่เรียกกันว่าคดีหัวสว.ทีนี้กกต.จะสรุปออกมาแบบไหนแนวทางไหนก็ขอสรุปอีกทีนะว่ามันมี3แนวทางแนวทางที่1มีมติยุติเรื่องทั้งหมดคือไม่ส่งศาลฎีกาที่เขาคิดว่าจะเป็นแนวทางนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่36มีมติ5-1เห็นว่าคดีนี้ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดในการที่จะเอาผิดได้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะแย้งความรู้สึกของคนที่ติดตามข่าวแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มีข่าวว่ามติกกต. 5-2ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าคิดออกมาอย่างนี้ถ้าผลออกมาอย่างนี้มติออกมาอย่างนี้สว.กลุ่มใหญ่ที่ถูกกล่าวหาก็ได้เฮคือกกต.ไม่ต้องส่งสำนวนไปสู่ศาลแนวทางที่สองกกต.เอาผิดแต่เลือกส่งสำนวนไปถึงศาลฎีกาบางส่วนบางกลุ่มบางคนข่าวที่ได้ยินมาก็คือถ้าจะโดนก็โดนแต่ระดับที่ไม่ใช่คนสำคัญมากไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมภาษาสื่อเขาเรียกว่าเป็นพวกน้ำเงินอ่อนไม่ใช่น้ำเงินเข้มคือไม่มีระดับรัฐมนตรีไม่ใช่สว.ระดับบิ๊กแต่อาจจะเป็นแค่คนใกล้ชิดเป็นทีมงานเป็นผู้ช่วยฝ่ายการเมืองอะไรทำนองเนี้ยแต่เอาเป็นว่าแนวทางเนี้ยระดับคีย์แมนรอดหมดระดับคีย์แมนรอดหมดส่วนแนวทางที่3กกต.ส่งสำนวนไปศาลฎีกาทั้งหมด229คน229คน229คนเนี่ยมีทั้งสว.สีน้ำเงินไล่ลงไปตั้งแต่ระดับผู้มีอำนาจผู้นำสว.รองประธานวุฒิจนถึงแกนนำรัฐบาลแกนนำพรรคสีน้ำเงินที่เคยปรากฏชื่อในสำนวนสอบสวนของคณะไต่สวนชุดที่26อันนี้เรียกว่าโดนยกเล่ายกเข่งนี่คือ3แนวทางที่น่าจะเป็นทีนี้ถ้าออกมาแนวทางที่1สั่งยุติเรื่องทั้งหมดฝ่ายที่ถูกร้องเรียนถูกกล่าวหาก็ได้เฮอย่างที่ว่าหมดเรื่องหมดราวกันไปหมดทุกข์หมดโศกกันไปแต่ว่าแน่นอนถ้าออกมาแนวนี้กกต.ก็ต้องเสี่ยงกับเสียงสวดหมู่บ้านกระสุนตกแน่นอนแต่ถ้าออกมาแนวทางที่3คือโดนหมด229คนอันนี้เนี่ย4ใน7ของสว.ชุดใหม่เห็นชอบด้วยมติ4ใน3เนี่ยให้สังเกตตรงนี้ซึ่งต้องลุ้นต่อว่าศาลฎีกาจะตัดสินยังไงถ้าตัดสินว่าผิดหมดตามที่กกต.ส่งฟ้องอันนี้ดูไม่จืดครับการเมืองจะเจอจุดที่กระเพื่อมแรงอย่างที่ว่าเราถึงเชิญชวนว่าแฟนๆรายการเราต้องติดตามเรื่องนี้อันนี้เป็นข่าวต่อเนื่องกันมาแต่ข่าวใหม่ที่มาใหม่สดๆร้อนๆถ้าดูหัวข่าววันนี้ภูมิใจไทยเอาคืนย้อนเกร็ดร้องกกต.ให้ไต่สวนพรรคส้มเรื่องหัวสว.เรียกว่าเจอเข้าไปด้วยกันอันนี้ถ้าดูมวยก็เหมือนนักมวยที่ถูกถลุงแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาออกหมัดสวนใส่กลับภูมิใจไทยย้อนเกร็ดพรรคประชาชนสุภชัยใจสมุทรจี้ให้กกต.ใส่สวนสว.สีส้มซัดพฤติกรรมชวนสงสัยก็คือว่าจัดชุมนุมผู้สมัครเป็นผู้สมัครกลุ่มสว.ฝ่ายพรรคประชาชน300คนที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ตั้งคำถามย้อนเกร็ดกลับว่าใครจ่ายค่าจัดเลี้ยงใครจ่ายค่าห้องประชุมใครจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแล้วเขาก็บอกเขามีหลักฐานหมดนะ
7: ครั
8: คุณสุภชัยเนี่ยบอกว่ากกต.ก็สามารถสืบสวนไต่สวนได้ว่าท่านสว.กลุ่มพวกท่านเนี่ยเช่นเทวฤทธิ์มณีฉายได้รับเลือกมาเป็นสว.ยังไงตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศมีกระบวนการหัวโครงหรือเปล่าขอเรียกร้องให้กกต.รีบดำเนินการตามมาตรา41โดยเร็วและถ้าหากอยากให้มีการยื่นคำร้องก็ยินดีจะจัดให้เนื่องจากมีหลักฐานพร้อมนี่แล้วก็มีประโยคว่างานนี้เหมือนขโมยร้องให้จับโจรแล้วงานนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมวยรุมนะสว.ก็เอาด้วยนะสว.บางกลุ่มสว.จี้ให้กกต.สอบพรรคส้มด้วยที่เป็นข่าววันนี้ก็คือสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนานนท์แล้วก็น่าจะมีสว.คนอื่นแห่ตามมาสว.วิสิทธิ์บอกว่าวันนี้ฝ่ายค้านเปลี่ยนจากคำว่าหัวเป็นคำว่าโกงทำไมถึงเปลี่ยนก่อนเลือกตั้งพวกคุณจัดประชุมมีการตกลงอะไรกันหรือเปล่าทุกคนถูกยึดมือถือทั้งหมดย้อนกลับไปใบเสร็จทางการเมืองก็คือหนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการสว.ตกลงกันหรือไม่ถ้าใครได้เป็นสว.แล้วใครจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญสว.นี่เขาเรียกว่าเป็นใบเสร็จทางการเมืองตามข้อตกลงฉะนั้นสรุปว่างานนี้จะกลายเป็นหัวแพ้แล้วโวยหรือเปล่าแต่สุดท้ายนี่คือเรื่องการเมืองที่ต้องติดตามเพราะว่าการเมืองมันก็จะมีความเคลื่อนไหวมีเรื่องร้อนๆเป็นปกติการเมืองนิ่งนะไม่เคยมีหรอกการเมืองที่ไม่มีความขัดแย้งก็ไม่เคยมีเรื่องของการเมืองเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่1สิงหาเริ่มต้นวันเดือนสิงหาเรื่องที่ต้องลุ้นกันให้มากก็คือเรื่องหัวสว.นี่แหละคุณธราภพ
7: ครับ
8: ครับ
7: อ้าวเรื่องหัวสว.มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสว.อำนาจเจริญ2คนชื่อสมภารพระศักดิ์กับนางแดงกองมาที่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอออกมาร้องเรียนว่าสองคนเนี้ยสมัครผิดกลุ่มสมัครผิดกลุ่มแล้วคุณสมภารก็ออกมาตอบโต้ว่าเรื่องนี้กกต.เขามีคำวินิจฉัยแล้วยกคำร้องมาแล้วไม่ผิดฉะนั้นคุณยิ่งชีพออกมาปูดอย่างนี้จะไปฟ้องหมิ่นประมาทนั่นนะครับแล้วคุณยิ่งชีพก็ออกมาท้าทายต่อว่าไหนที่ว่ากกต.มีคำวินิจฉัยนี่เอารายละเอียดมาให้ดูหน่อยสิปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยสำนักงานกกต.เอาคำวินิจฉัยที่ยกคำร้องของสองคนเนี่ยมาขึ้นเว็บไซต์ครับคุณสุภาพมีสองสำนวนเอากรณีของนางแดงกองมาก่อนที่ว่าเป็นแม่ค้าขายหมูนี่นะครับนางแดงนี่ถูกร้องว่าที่ระบุในประวัติและประสบการณ์ในแบบข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครว่าประกอบอาชีพค้าขายหมูตั้งแต่ปี2541แต่ก็เป็นการประกอบอาชีพแผงขายหมูขายเนื้อสุกรที่ไม่มีใบประกอบกิจการตามกฎหมายกำหนดเช่นไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบกิจการนางแดงจึงสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะไม่ใช่บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกสว.มาตรานั้นมาตรานี้ทีนี้คำวินิจฉัยของกกต.ที่ยกคำร้องนี่นะครับในเอกสารเนี่ยระบุว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนได้ความว่านางแดงขายเนื้อสุกรในตลาดเอกชนที่ชื่อตลาดวิชิตสินอย ยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบันและเป็นกรรมการพัฒนาตลาดสดหน้าซื้อตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนอกจากนางแดงลงลายมือชื่อรับรองว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครแล้วเจ้าของตลาดและผู้ค้าในตลาดเอกชนวิชิตศิลป์รวม3รายยังได้ลงชื่อรับรองและเป็นพยานให้รวมถึงผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอก็ไม่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลว่านางแดงไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจึงได้ประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกระดับอำเภอดังนั้นพยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่านางแดงเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่านางแดงกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามคำร้องนี่กรณีของนางแดงกองมาเหตุผลที่กกต.ยกคำร้องเอาทีนี้ก็มาถึงของคุณสมภารของคุณสมภารเนี่ยก็ถูกร้องในข้อหาเดียวกันกับนางแดงนะครับว่าสมัครผิดกลุ่มไม่มีความรู้ความสามารถจากการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยเอาเหตุผลที่ยกคำร้องของสมภารบอกว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนฟังได้ว่านายสมภารประกอบกิจการขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปุ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนปี2552ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกวันที่4มิถุนายนปี52มีพยานของนายสมภาร3

0: ในการสมัครโดยมีบุคคลลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองและพยานในหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครรวมทั้งไม่มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแจ้งว่านายสมภารเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสว.ดังนั้นพยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่านายสมภารเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยนั้นไม่น้อยกว่า10ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่านายสมภารกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา11วงเล็บ10มาตรา13วงเล็บ3และมาตรา74ตามคำร้องนี่คือ คำวินิจฉัยเหตุผลที่กกต.ยกคำร้องของสองสว.อำนาจเจริญครับ
1: ครับนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจ
10: เต็มและส

0: ตนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
2: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ร่วมสนับสนุน
4: กลับคืนสู่รายการกต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์ทหารไทยที่เหยียบกับระเบิดเป็นระเบิดเก่าที่เขมรเขาฝังเอาไว้นะครับชนิด PMN เนี่ยในรายงานของกองทัพภาคที่1ได้ชี้แจงเอาไว้อย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเวลา 11:00 น.วันที่29 กรกฎาคมได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44 ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับก็นับเป็นทหารรายที่14นะครับที่ออกปฏิบัติหน้าที่เคลียร์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วต้องสูญเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิดของฝั่งกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็มีทหารได้รับบาดเจ็บขาขาดไปแล้ว13 นายนะครับที่สุรินทร์5ศรีสะเกษ5อุบล2แล้วก็ที่จังหวัดตราด1ครับคุณสุภาพครับ
5: ทีนี้ก็ดูกลับมาดูข่าวจากรองประกรณ์เนี่ยเมื่อวานมี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือหัวข่าวว่ารัฐบาลจะลุยยุบหน่วยงานกลางในภูมิภาคคนที่ติดตามเรื่องการแบ่งส่วนราชการมันมีข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นทีนี้ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ก็คือท่านรองประกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าการตั้งหน่วยงานส่วนกลางไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายรองรับเราก็จะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะว่าตอนนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วความจำเป็นในการมีสำนักงานสาขามันลดลงมากเราสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการงานเอกสารแทนคนได้ทันทีแล้วยังช่วยป้องกันการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าคนฟังก็งงๆและหูผึ่งบอกว่ารัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันนี่ฟังอย่างนี้โดยล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.เนี่ยในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศอันนี้ไม่น่าจะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นไปได้ก็เพราะว่าในองค์กรเกี่ยวกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจในการเก็บภาษีเองได้เมื่อเก็บภาษีได้มากก็มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนของข้าราชการได้ก็เลยกลายเป็นว่าปลัดเทศบาลปลัดอบต.ในท้องถิ่นที่ เก็บภาษีได้มากๆมีเงินหมุนเวียนมากเขากำหนดอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมาเองได้เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปก็กลายเป็นว่ามีค่าตอบแทนมากกว่าปลัดกระทรวงรองประคอนบอกว่าสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้มันเกิดขึ้นจากที่องค์กรส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองอันนี้อย่างที่ว่านี่ไงโดยไม่ได้ไปล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนข้าราชการส่วนกลางฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่รองประกรณ์บอกว่าเป็นไปได้ยังไงที่ปลัดเทศบาลมีเงินเดือนและค่าตอบแทนเยอะกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลคนทั้งประเทศและรับผิดชอบภารกิจมหาศาลจึงต้องปรับครั้งใหญ่การนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับลดจำนวนคนให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดล้อไปกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้เรามุ่งหวังให้เกิดการปรับวิธีทำงานใหม่ที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยต้องมีมาตรฐานบัญชีที่เป็นกลางเพื่อให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณนั้นมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆอันนี้ก็คอยดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวในการปรับแก้กันยังไงคือประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีหลายอย่างที่เกิดความงงงวยในหมู่ประชาชนแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานที่มาเป็นยังไงอย่างที่บอกก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบสูงสุดควรจะมีเงินเดือนมากที่สุดในประเทศนะ
4: ครับ
5: แต่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหลายรัฐวิสาหกิจบางรัฐวิสาหกิจได้เงินเดือนเป็นล้านและหลายล้านในขณะที่นายกทั้งเงินเดือนทั้งเงินโน่นนี่นั่นก็ไม่เกิน 200,000อันนี้เป็นเพราะหลักคิดก็คือว่าเราให้นายกมาจากการเลือกตั้งเมื่อมาจากการเลือกตั้งก็ถือว่าเข้ามาทำงานอาสาเข้ามามาเป็นสสแล้วได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกพวกนี้อยู่ในหมวดของงานอาสาเข้ามาช่วยประชาชนฉะนั้นเมื่อเป็นงานอาสาเงินเดือนก็ได้ตามสมควรไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถือว่าเป็นงานอาสาแต่นี้เอาก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทิ้งอาชีพคนที่เขาไม่มีทรัพย์สมบัติเพียงพออยู่แล้วเนี่ยมาเป็นนายกกินเงินเดือนประมาณ 200,000 บาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกที่แปลกกว่าคือน้อยกว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหลายๆแห่งที่เขาบริหารจัดการเงินของเขาเองได้ก็คือคล้ายๆกับว่าเขาบริหารจัดการจนกระทั่งรัฐวิสาหกิจนั้นๆเนี่ยมีกำไรมหาศาลแล้วก็ส่งเงินกำไรเข้าคลังเป็นเงินของคลังเอาไปบริหารประเทศเอาไปจ่ายเงินเดือนฉะนั้นคนที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารให้รัฐวิสาหกิจมีกำไรต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉะนั้นถ้าจะให้คนเก่งมีความรู้ความสามารถค่าตอบแทนต้องแพงเพราะว่าเวลาเขาสรรหาผู้นำหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีในขั้นของการต่อรองเงินเดือนกันด้วยนะถ้าได้คนเก่งแล้วไปให้เงินเขาน้อยๆเนี่ยแล้วต้องไปเจอการแสดงบัญชีทรัพย์สินห้ามโน่นห้ามนี่เขาก็ไม่เอาก็จึงมีแรงจูงใจว่าถ้าจะให้เขารับเป็น ผู้นำองค์กรรัฐวิสาหกิจที่สำคัญสำคัญค่าตอบแทนต่างๆทั้งเงินเดือนทั้งหุ้นทั้งอะไรต่ออะไรมันต้องสมน้ำสมเนื้อกับความรู้ความสามารถเพราะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไปทำงานเอกชนเขาได้เงินเดือนหลายล้านก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อมาทำรัฐวิสาหกิจไม่ได้เท่าเงินเดือนเอกชนแต่ก็ยังสูงอยู่พอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอันเนี้ยไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ไขให้มันเข้าลี่เข้าที่เข้าทางยังไงเพราะพอจะเริ่มต้นก็ต้องมีคนทักท้วงว่าก็เป็นงานอาสาขันอาสาเข้ามาเองใครจะเริ่มต้นก็จะต้องถูกด่าว่าไปเริ่มต้นหาผลประโยชน์ให้ตัวเองทั้งที่มันเรื่องที่มันควรจะเป็นนายกสิงคโปร์เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่ามีคนบอกว่าได้เงินล้านกว่าบาทต่อเดือน
4: ครับ
5: ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะไม่รู้กี่ล้าน
4: เอ๊ะผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเรานี่นะครับคุณปราบที่ว่าได้เงินเดือนสูงๆแล้วต่อรองได้ด้วยนี่นะครับเขามีระเบียบหรือมีกฎหมายกำหนดไหมว่าเพดานต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี
5: ้ผมตอบไม่ได้อาจจะไม่มีเพดานน่ะแต่มันก็ต้องมีเส้นแบ่งอยู่พอสมควร
4: ครับ
5: คือคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความรู้ความสามารถจริงไม่งั้นแล้วเขาบริหารการเงินบริหารอะไรต่ออะไรไม่ได้ต้องใช้ความสามารถสูงต้องใช้ความสามารถสูงแต่ก็มีขีดจำกัดมีขีดจำกัดไม่ถึงขนาดโอ้จะเอากันแบ
4: บครับ
5: มีคณะกรรมการบอร์ดแล้วก็จะต้องมี KPI มีการประเมินว่าถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้เดือนดูผลประกอบการซิเป็นยังไงผลการทำงานเป็นยังไงเขาจะมีการประเมิน
4: ค
5: ือนายกเนี่ยขายฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีการประเมินหรอกเพราะเงินเดือนมันเต็มอยู่ตรงนั้นแต่ว่าประเมินงานในอีกแบบนึงอ่ะนี่เรื่องที่คิดว่าหนึ่งเขาจะยุบหน่วยงานกลางในภูมิภาคคือเกษตรจังหวัดที่ดินจังหวัดพุทธศาสนาจังหวัดกรมพัฒนาสังคมจังหวัดพัฒนากรจังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องเอางานไปฝากกับผู้ว่าสายงานบังคับบัญชาเนี่ยถึงแม้ว่าสมมติคุณเป็นที่ดินจังหวัดผู้บังคับบัญชาของคุณในจังหวัดก็คือผู้ว่าฉะนั้นก็เป็นมาอย่างนี้แต่ว่าที่ตอนหลังเนี่ยหนักข้อเข้าก็คือว่าที่ดินจังหวัดพัฒนากรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดที่เคยอยู่ในจังหวัดอยู่ในสารกลางเนี่ยไปสร้างอาคารสร้างตึกเป็นอาณาจักรของตัวเองใหม่สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานพัฒนากรจังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยที่รองประกรบอกว่ามันผิดกฎหมายนะ
4: ครับ
5: และมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันใหญ่เข้าไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการปกครองเนี่ยเราพยายามจะถ่ายงานพวกนี้ให้ไปขึ้นสังกัดอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางเนี่ยก็ไปทำให้การปกขัดแย้งกันเองตั้งนานแล้วล่ะ
4: ครับ
5: แต่นี้พอรองประกรออกมาพูดก็คอยดูว่ามันจะเป็นยังไง
4: ครับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมีปัญหาอีกแล้วนะครับคือเกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ด้วยนะครับในเพจของ Airport Rail Link เนี่ยแจ้งว่าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับขบวนรถอยู่ระหว่างสถานีลาดกระบังกับสถานีบ้านทับช้างฝั่งมุ่งหน้าสถานีพญาไทครับอันนั้นช่วงค่ำทีนี้ เช้าวันนี้เวลา6นาฬิกาเนี่ยแอร์พอร์ตเรียวลิงโพสต์อัปเดตสถานการณ์ครับระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่30นาทีทั้งนี้รถไฟฟ้าขบวนที่เดินหน้ามุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียวอาจทำให้เวลาเดินรถรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ30นาทีนี่ยังดีนะที่เป็นวันหยุดครับคุณจุภาพคนจะไม่เดือดร้อนกันมากนะครับเป็นวันหยุด
5: แต่ก็เดือดร้อนกันเยอะนะ
4: ครับ
5: เดือดร้อนกันเยอะรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่สำคัญคือการสื่อการบริหารการจัดการสื่อสารเนี่ยมีคนไปลุมล้อมถามรปภ.ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรปภ.ไม่มีคำตอบไม่มีข้อมูลที่จะบอกว่าอ๋อมันเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้แล้วจะให้รอนานเท่าไหร่ก็ไม่บอกตอบไม่ได
4: ้ครับ
5: ตอบไม่ได้คือเรื่องของแอร์พอร์ตเรียนริ่งเนี่ยมันเลื้อยหลังกันมานานแล้วมันเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็หาคนรับผิดชอบเต็มไม่ได้ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาซ้อนกับการรถไฟแล้วก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแผนไปหมดแล้วก็ขาดทุนพอขาดทุนก็ไม่มีเงินที่จะไปบูรณะทำให้มันดีขึ้นติดปัญหาเรื่องเงินก็ขาดทุนแล้วก็มันเกิดจากการเราวางแผนผิดตั้งแต่ตอนแรกอย่างที่บอกก็คือเราต้องการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะออกจากเมืองไปเช็คอินไปต่างประเทศไปสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็ไปเห็นว่าหลายประเทศเขาใช้แบบเนี้ยคือแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยคือเช็คอินจากในเมืองแล้วก็พุ่งตรงไปขึ้นเครื่องเลยกระป๋องกระเป๋าตามไปทีหลังถือว่าเช็คอินแล้วทีนี้พอเรามาเอามั่งปัญหามันก็เกิดว่าตอนแรกๆเนี่ยคนก็นิยมนะแต่ตอนหลังพอมีมอเตอร์เวย์ทำเสร็จสมบูรณ์มีทางด่วนบางนายกระดับขึ้นมาไปสุวรรณภูมิได้แบบเร็วรถก็ไม่ติดคนก็มีความรู้สึกว่าการที่จะไปเช็คอินที่มักกะสันหรือพญาไทแถวนั้นเนี่ยต้องเข้าเมืองไปเช็คอินรถก็ติดใครอยู่ทางเหนือทางนี้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ดีกว่าแป๊บเดียวใครอยู่ทางโน้นใช้เส้นทางบางนาเร็วกว่าลูกค้าที่จะไปขึ้นสุวรรณภูมิเนี่ยก็ไม่มีบางขบวนเนี่ยรถแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมีผู้โดยสารที่เดินทางไปสุวรรณภูมิคนเดียวคนเดียวนะเพราะว่ารถเนี่ยเขามี2แบบ1จอดหลายสถานีหลายสถานี2ไม่จอดที่ไหนเลยพุ่งตรงไปสนามบินสุวรรณภูมิไอ้ที่พุ่งตรงไปสนามบินสุวรรณภูมิเลยนี่แหละบางขบวนมีคนเดียว
4: ครับ
5: มันก็ขาดทุนยับเยินดิอันนี้เพราะว่าเราวางแผนกันผิดมาตั้งแต่ต้นถ้าคิดว่าจะมีมอเตอร์เวย์อำนวยความสะดวกเรื่องรถราไม่ติดมีทางด่วนบางนายกระดับขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีแอร์พอร์ตลิงก์ตั้งแต่ตอนแรกหรือมีก็ให้ใช้สำหรับคนโดยสารทั่วไปแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อให้เช็คอินแล้วพุ่งตรงไปสุวรรณภูมิซึ่งมันผิดคาดกันไปหมดตอนนี
4: ้ครับ
5: เนี่ยก็ okay. แล้วก็จะเกิดเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆ
4: ที่เห็นใช้เยอะๆในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นเป็นคนมาทำงานแล้วกลับบ้านนั่นน่ะ
5: เป็นคนมาทำงาน
4: คนชานเมือง
5: คนชานเมืองไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปเช็คอินสุวรรณภูมิแต่เอาเธอก็มีผลพลอยได้มีผลพลอยได้อ้าวดูประเด็นอื่น
4: ดูเรื่องไทย AI พาสปอร์ตนี่ครับคือมี คนกลุ่มหนึ่งเขาตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยครับเขาทำแคมเปญสาธารณะขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนลงชื่อให้มีการตรวจสอบโครงการนี้หรือให้ทบทวนโครงการนี้ครับแล้วคณะทำงานชุดนี้เขาไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหรือหน่วยงานไหนหน้าเว็บไซต์ของแคมเปญเนี่ยเขาระบุจุดยืนว่าไม่ยอมรับการทุจริตอย่างถูกระเบียบไม่ยอมรับการทุจริตอย่างถูกระเบียบให้กลายเป็นมาตรฐานของประเทศแม้โครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการครบถ้วนแต่ประเด็นสำคัญคือการขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแคมเปญนี้ระบุว่าถูกระเบียบไม่ได้หมายความว่าถูกต้องหรือคุ้มค่าไม่ได้เรียกร้องให้ทบทวนเพียงโครงการเดียวแต่ต้องการให้ปฏิเสธมาตรฐานการใช้งบประมาณสาธารณะที่อนุมัติโครงการมูลค่าหลายพันล้านบาทโดยไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เปิดเผยล่วงหน้าไม่มีเกณฑ์ประเมินไม่มีเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจนและไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการแล้วเขาเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องถึงกระทรวงดีอีให้ยุติโครงการไทย AI Passport และก็เปิดให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณดร.การดีเรียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาข้อความเหล่านี้แหละครับเอามาแชร์ต่อครับคุณสุภาพครับคุณสุภาพครับเชิญครับ
5: ดูเรื่องภารกิจระหว่างไทยกับปัญหา3จังหวัดภาคใต้เมื่อวานเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลย์หารือทวิภาคีกับดาโต้เซรีโมฮัมหมัดคาเรนนอบินคนนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลย์เป้าหมายเนี่ยก็คือก็จะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างสองประเทศทีนี้การหารือครั้งนี้เนี่ยฟังทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ก็ตรงกันคือจะยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนี่โดยฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนพลโทอดุลบอกว่าไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับมาเลในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนสำคัญด้านความมั่นคงพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะเดินหน้าทำงานร่วมกับมาเลอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความไว้วางใจการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อผลักดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนท่านรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือความจริงใจการลงมือทำงานร่วมกันไทยพร้อมทำงานเคียงข้างกับมาเลเพื่อสร้างความมั่นคงและอนาคตที่มั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศอันนี้ก็เรื่องระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเรื่องทูตกับทางการทูตกับทางการทูตร่วมกันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเรื่องที่เราเจอกันซ้ำๆก็คื มันยังแก้ปัญหาไม่ได้ว่าคนมาเข้ามาก่อความไม่สงบในบ้านเราแล้วก็หลบไปหนีไปอยู่ฝั่งมาเลช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเรียกร้องกันมาตลอดว่าถ้ามาเลมีความจริงใจกับเราเนี่ยต้องช่วยจับส่งคนพวกนี้มาขึ้นศาลบ้านเรามายิงคนของเรามายิงทหารมายิงตำรวจมาฆ่าชาวบ้านแล้วก็หลบไปอยู่ทางฝั่งโน้นเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่เรียกร้องและในทางการทูตทางการเมืองเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ให้ความร่วมมือแต่จริงๆแล้วก็ไม่เคยได้เห็นว่าจับส่งมาบ้านเราเรื่องสามทหารการภาคใต้ตอนนี้การพูดคุยสันติสุขก็ต้องเลื่อนออกไปไม่มีประโยชน
4: ์
5: คล้ายๆกับว่าพูดกันไปก็ไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเลื่อนออกไปก่อนแสดงให้รู้ว่าเราไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นอย่าเพิ่งมาคุยกันตอนนี้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดการเจรจาพูดคุยสันติสุข
4: ครับ
5: ครับ
4: เรื่องของฮาหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายเที่ยวขาลุยฮาหลุนนี่ก็มาจากชื่อเล่นของเขานะครับเขาชื่อหลุนโซโล่ก็สไตล์ของเขาที่แบกเป้ไปคนเดียวไปเดียวๆนะครับผมก็เป็นแฟนคลับของเขานะคุณสุภาพตกลงว่าเสียชีวิตแล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองทบิลิซีครับประเทศจอร์เจียนะครับทีนี้ช่วง2:40สถานทูตได้โพสต์ข้อความครับว่าเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของฮาลุนเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปครับคุณจุภาครับอายุ27ปีคร
5: ับ เราต้องบอกว่าการที่มีแถลงสถานทูตแถลงว่าทรัพย์สินครบถ้วนเนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่คดีที
4: ่ชิงทรัพย์
5: ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เพราะถ้าชิงทรัพย์เนี่ยทรัพย์สินต้องมาอยู่ครบถ้วนทีนี้การเสียชีวิตที่ไม่ใช่เกิดจากการชิงทรัพย์การก่ออาชญากรรมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเสียชีวิตจากอะไรได้บ้าง
4: ครับ
5: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เห็นบางสำนักเขาบอกว่าอาจจะมีความคับแค้นใจเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่จะนำไปสู่ต้องฆ่าตัวตายหรือเปล่า
4: ครับ
5: ซึ่งก็ไม่น่าเพราะชีวิตเขาก็ดูแล้วมีความสุขประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์จากคนที่เกิดมายากลำบากมีบ้านเป็นรูหนูแล้วมาถึงขนาดนี้ได้นี่ก็ถือว่าเกินละเกินฝันละเออแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวว่าทรัพย์สินอยู่ครบเนี่ยก็ต้องบอกผู้ฟังด้วยว่ามันแปลว่าสถานทูตกำลังจะบอกว่าไม่ใช่คดีอาญากรรมไม่ใช่มีคนไปลักทรัพย์ปล้นทรัพย์แล้วฆ่าไม่ใช่มันก็ต้องควานหากันต่อไปว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกับการเสียชีวิตอย่างที่บอกแฟนคลับเขาก็เยอะ คนก็อยากรู
4: ้นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสมควรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอร์ Go Greenซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
7: ผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณทำเนียบรัฐบาล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องพยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
1: พระสงฆ์นิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พันจ่าเอกพันพสิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระรามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันจงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานาราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

9:11 สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเราเจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30เดือนกรกฎาคม2569นะคะเจอกันวันนี้ก็แจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้นะคะผู้ฟังคือภาพที่มันออกมาเนี่ยกรมอุตุเขาประกาศเตือนเป็นฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมันจะโดนจังหวัดไหนบ้างที่หนักมากเป็นสีแดงเป็นสีส้มเนี่ยนะคะเริ่มวันนี้นะคะจริงๆอ่ะฝนตกหนัก28 29 30แล้วล่ะวันนี้อีกวันเหนือเนาะแล้วช่วงนี้ก็หลายคนหยุดอยู่บ้านนะคะไปต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดนะคะเราก็ไปท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็จะใกล้เดินทางกลับมากันแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะคะวันนี้ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยไม่รู้ว่าจะกลับมาวันนี้หรือบางคนอาจจะกลับมาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เป็นไปได้นะคะแต่ช่วงนี้อ่ะฝนไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะคือตอนนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นภาพนี้ก็คือฝนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนถึงยิงยาวอ่ะอาจจะประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะคะช่วงหนักๆก็คือช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้30กรกฎาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากนี่คือภาคเหนือเพชรบูรณ์นะคะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้จังหวัดระนองค่ะส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักเป็นสีส้มเนี่ยนะไม่ใช่สีแดงตะกี้สีแดงถูกปะอันนี้สีส้มสีส้มถ้าภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรค่ะภาคอีสานก็เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางที่ตกสีส้มตกหนักนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพกับปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีค่ะภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่นี่คือจังหวัดที่ฝนตกหนักตกหนักเป็นสีส้มนะคะก็ถือว่าหนักนะกรุงเทพนะวันนี้นะใครที่จะเดินทางไปไหนยังไงเพราะว่าวันนี้30วันเข้าพรรษานี้นะคะบางคนยังทํางานนะคะบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆนะทํางานตามปกติแล้วค่ะตลาดหุ้นก็เปิดปกตินะคะแต่ว่าข้าราชการเนี่ยไม่หยุดเอ้ยข้าราชการหยุดไม่หยุดได้ไงเนาะข้าราชการหยุด28 29 30พรุ่งนี้ก็คือทุกภาคส่วนก็มาทํางานกันตามปกติส่วนสภาพอากาศวันนี้นะคะภาคเหนือฝนตก70%ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตก60%ภาคกลาง70%นะคะภาคตะวันออก70%ค่ะภาคใต้ถ้าเป็นฝั่งอันดามัน70%ฝั่งอ่าวไทย60%นะคะกทม.ปริมณฑลจะมีฝนตกนะคะ70%ของพื้นที่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะผู้ฟังดูแลสุขภาพกันให้ดีเนาะดีดิฉันเนี่ยคือช่วงนี้ไม่สบายบ่อยมากนะคะเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็เจ็บคออยู่นั่นแหละพอใช้เสียงเยอะด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็จะเป็นภาพนั้นอ่ะส่วนวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจนะถ้าเป็นข่าวในออนไลน์โซเชียลนี่ก็จะเป็นเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะน้องหลุนฮารุนฮารุนโซโล่เด็กกาฬสินธุ์ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวบางก็บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่าต้องยอมรับเลยว่าให้เขาเป็นที่หนึ่งจริงๆนะคะหายตัวไปตั้งแต่วันที่13ขาดการติดต่อจากทางครอบครัวก็ตามกันมาตั้งแต่2 วันนะคะประมาณเกือบเนาะแฟนรายการไอ้แฟนคลับเขาเยอะนะคะ FC เขาคนติดตามเขา3 ล้านนะอยู่ใน YouTube ก็เป็นล้านนะคะถ้าใน Facebook เมตาก็3 ล้านก็ถือว่าเยอะนะคะคุณผู้ฟังเยอะกว่าดาราชื่อดังหลายคนเลยอะในการทำคลิปพาไปเที่ยวจังหวัดที่ทุรกันดารที่บางคนไม่เคยไปที่สุดแล้วนะคะการตามหาประกาศหาที่สุดท้ายที่น้องจะไปคือจอร์เจียที่หลายคนใฝ่ฝันเคยอยากไปค่ะเป็นรอยต่อยุโรปกับเอเชียต
อนนี้กำลังมาแรงในช่วงเรื่องของดินแดนความงามแห่งเทือกเขาคอเคซัสสรุปสุดท้ายพบร่างน้องแล้วประเด็นก็คือว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมน้องเข้าพักที่โรงแรมเนี่ยวันที่13แล้วก็ไม่ได้ออกจากโรงแรมอีกเลยตามภาพที่ออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ออกมาจากโรงแรมน้องอายุ27ปีค่ะแล้วหลายคนงงว่าเนี่ยวันนี้วันที่30แล้วมันผ่านมาถ้านับตั้งแต่น้องเสียชีวิตก็16วัน17วันใช่ไหมคะแต่ถ้านับจากที่ว่าเขาบอกเขาไปพบร่างน้องอ่ะหมายถึงว่าที่จอร์เจียพบอ่ะ19คนไทยก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเขาพบร่างแล้วทำไมเขาไม่แจ้งญาติแจ้งครอบครัวกันวะแปลกจริงๆเลยแล้วน้องเสียชีวิตมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะร่างน้องจะเป็นอย่างไรบ้างน้องอยู่กับคุณย่านะคะน้องเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับคุณย่า2 คนก็เป็นเด็กที่พื้นฐานฐานะยากจนน้องจะเล่าในเพจแหละทุกคนคงได้เห็นนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เก่งมีความพยายามแล้วเป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะคะทุกคนก็รู้สึกแล้วก็สัมผัสถึงได้น้องจบม .6 ที่กาฬสินธุ์แล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนแน่นอนแล้วล่ะแต่ก็เข้ามาทำงานโรงงานนะคะเข้ามาในเมืองหลวงทำงานโรงงานวันละ300 บาทพอเลิกเอจากโรงงานปุ๊บน้องก็จะไปแจกใบปลิวบ้างนะคะแล้วก็ไปทำงานทุกอย่างอะที่มันได้ตังค์อะเวลาว่างอะแต่ก็ใจก็อยากจะเรียนอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นใบเบิกทางให้น้องน้องไม่อยากมีชีวิตที่ยากจนอยากจะทำให้คุณย่าได้มีฐานะที่ดีขึ้นไม่อยากให้คุณย่าลำบากไม่อยากอยู่ภาพนั้นอีกแล้วมันจะต้องดีขึ้นที่สุดแล้วน้องก็สามารถที่จะสอบทุนเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ได้อยู่รัฐศาสตร์รุ่น37ของจุฬานะคะน้องเรียนที่นั่นไปพร้อมๆกับทำงานส่งตัวเองค่ากงค่ากินแต่จริงๆอ่ะค่าเทอมก็ไม่ต้องละเพราะได้ทุนแล้วก็มีครอบคลุมให้จุฬาเขาถ้าได้ทุน100%ก็ถือว่าน้องก็เต็มที่นะคะแต่น้องก็ทำงานไปด้วยสอนพิเศษไปด้วยทำทุกสิ่งอย่างเก็บตังค์ได้400,000 บาทแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศโดยการไปเที่ยวที่ประหยัดมากที่สุดก็ไปประเทศเล็กๆประเทศทุรกันดารเหล่านี้ไปต้นนะคะคลิปสุดท้ายที่น้องทำก็คือกำแพงเพชรนะถิ่นที่บ้านที่คนไม่ค่อยรู้จักเป็นถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในเมืองไทยเรายังแทบจะไม่รู้จักน้องไปทำคลิปนั้นก่อนที่น้องจะไปจอร์เจียแล้วก็หายตัวไปแล้วก็มาพบร่างเป็นเคสสีดำที่ทุกคนก็ผิดหวังแล้วก็พากันเสียใจแล้วก็เศร้ากันเยอะเลยนะคะสงสารคุณย่าด้วยเนาะเพราะรอคอยอย่างมีความหวังแต่ปาฏิหาริย์มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะการเสียชีวิตในครั้งนี้ครั้งแรกที่สำนักข่าวจอร์เจียโพสต์ว่าน้องฆ่าตัวตายซึ่งหลายคนไม่เชื่อแน่นอนเพราะว่าความสดใสในการทําคลิปอะไรของน้องเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องยังน้องยังไม่ครบเลยน้องตั้งใจจะไปอีกหลายที่ต้องไปตุรกีอีกต้องไปอีกหลายประเทศไปจีนอีกนะคะแล้วน้องรับงานจากทางเอเจนซี่ที่จะส่งงานด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะปกติน้องเป็นคนตรงต่อเวลามากแต่ว่าใครจะตอบได้ล่ะเพราะว่าน้องไม่ได้ออกจากโรงแรมตั้งแต่เข้าพักแล้วทางสถานทูตบอกว่าน้องเสียชีวิตวันที่14ไปพบศพวันที่19แล้วจนกระทั่งครอบครัวแจ้งประกาศหาแล้วก็ติดต่อไปทางสถานทูตจริงๆจอร์เจียเป็นประเทศที่ไม่มีสถานทูตไทยใครจะไปเที่ยวนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะมีคนแชร์เรื่องของจอร์เจียเยอะละมันอาจจะเป็นบางจุดเนาะอาจจะไม่ได้ทุกที่แต่ไปน้องก็ไปคนเดียวไงถ้าเราไปกับทัวร์เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ถูกปะล่ะแต่น้องเป็นยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวเดี่ยวอยู่แล้วนะคะเดินทางมาแล้ว55 ประเทศแล้วนี่ล่าสุดเนี่ยพี่ชายก็โพสต์บอกว่าน้องก็เสียชีวิตแล้วนะคะหลังจากที่อาสาพาไปหลงโพสต์เพจแรกเพราะอาสาพาไปหลงเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ช่วยตามหาด้วยแล้วเขาก็แจ้งกับคนในครอบครัวรายละเอียดเนี่ยก็ครอบครัวบอกว่าตอนนี้ขอเป็นส่วนตัวก่อนนะคะ
ขอเป็นส่วนตัวก่อนงดแพร่ข้อมูลที่ไม่ยืนยันแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ได้ทราบกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเคสที่หลายคนอย่างรัฐมนตรีหลายคนก็โพสต์เรื่องนี้นะแชร์เพราะดิฉันเชื่อว่าหลายคนได้ชมแน่ลองเข้าไปดูนะคะชื่อเพจหลุนโซโล่หะลุนนะฮะลุนโซโล่แต่น้องก็จะเรียกน้องเขาบอกแม่ตั้งชื่อว่าน้องหลุนแต่คนจะเรียกหลุนมุนลุนมุนคือน้องก็เลยตั้งพอมีเพจก็เลยตั้งชื่อหลุนนะคะหะลุนหรือบางคนอ่านหันลุนก็เป็นข่าวดังที่สุดของวันนี้ค่ะมาเล่าให้ฟังเพราะรายการของเราก็คือเก็บข่าวมาเล่าถูกปะล่ะและเป็นวันหยุดราชการแต่เดี๋ยวเรื่องอื่นเศรษฐกิจเราก็ยังคงดำเนินพูดถึงกันต่อไปนะคะเพราะวันนี้มีเวลาเยอะส่วนยอดเหยื่อผู้เสียชีวิตนะคะจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น18รายค่ะห้างอีออนยังสูญหายอีก3เจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะตอนนี้เขายังคงต้องเฝ้าระวัง after shock สัปดาห์หนึ่งอ่ะใครไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ต้องเช็คดูกันสักนิดหนึ่งนะคะสภาพอากาศและขนาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาจะแบบมีเรื่องของการเตือนภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภัยธรรมชาตินี่ดิฉันว่าอยู่อันดับต้นของประเทศอ่ะไอ้ของโลกอ่ะแต่ของเขาก็รับการได้เป็นอย่างดีนะลองคิดดูถ้าเป็นบ้านเรา7.1ริกเตอร์เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยขนาดแผ่นดินไหวที่พม่าตึกสตง.บ้านเราอ่ะยังล้มคลื่นลงมาแบบนั้นเลยอ่ะญี่ปุ่นนี่ก็ต้องยอมเขานะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ตอนนี้ยังสูญหายอยู่3บางคนก็มีข่าวว่าโอ้สูญหายจำนวนมากแต่ว่าต้องดูตัวเลขอย่างเป็นทางการนี่แหละที่เขาแถลงนะคะเสียชีวิตไป18ห้างอีออนสูญหายไป3โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็บางจุดก็เริ่มเปิดเครื่องเดินผลิตกันละนะคะเหตุภัยธรรมชาติเนาะบ้านเราเอลนิโยนี่ตุลาถึงธันวานะคะขออนุญาตจิบน้ำช่วงนี้ถ้าไม่จิบน้ำเนี่ยจะต้องไอมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาการเพิ่งดีขึ้นนะคุณผู้ฟังเจ็บคอไออย่างเงี้ยก็จะทรมานมากถามว่าไม่กินยาหรอไม่ค่อยจะกินยานะจิบยาแก้ไอมันก็ไม่หายหรอกพยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็มะนาวกับน้ำผึ้งตอนนี้น้ำผึ้งหมดละมีแต่น้ำมะนาวมีไปซื้อยาเภสัชกรยาแก้ไอมาเภสัชกรบอกว่าเอายาเม็ดไหมบอกไม่เอาดีกว่าไม่เอายาเม็ดขอเป็นแล้วเภสัชกรบอกเอางี้พี่ก็เอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำผึ้งนะใส่น้ำอุ่นไปแล้วพี่ก็คอยจิบ

ปนิดหนึ่งเงียบไปอะไรเงี้ยอันนี้คือไปไออย่าง2 วันที่ผ่านมาก็มีอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะจริงๆอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการหลักแหละของอีกคลื่นหนึ่งแต่ว่าเป็นวิทยากรเกี่ยวกับไอ้พวก AI พวกเนี่ย business IT พวกนี้ด้วยนะคะก็เลยให้อาจารย์มาช่วยที่เห็นมาช่วย2 วันเอ๊ะทำไมถึงมีอาจารย์พันธิศมา2 วันเพราะเราไปกราบขอร้องเขามาช่วยบอกว่ามาช่วยเข้ารายการหน่อยชอบฟังอาจารย์เล่าด้วยนะคะข้อมูลอาจารย์เยอะอาจารย์แบบข้อมูลแน่นมันไม่เชยด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะอ่ะตะกี้ถึงไหนแล้วเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้คือมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะบุฟังอย่างเมื่อคืนเนี่ยถ้าติดตามดูภาพที่มันมีผลต่อการลงทุนก็คือการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FOMC หรือว่า Fed ตี 1ออกมาตามเวลาไทยนะมติ9-3เสียงค่ะคงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50 ถึง 3.75% ตามที่ตลาดคาดตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการไว้โดยเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่5ค่ะเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการจ้างงานแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาพร้อมเดินหน้ารักษาระดับสภาพคล่องในระบบธนาคารให้อยู่ในระดับเพียงพอค่ะเฟดระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งแม้ว่าเผชิญความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะโดยการลงทุนภาคธุรกิจการเติบโตของผลิตภาพก็ยังอยู่ในระดับที่ดีการจ้างงานก็ยังสอดคล้องกับการขยายตัวกำลังแรงงานแล้วก็อัตราการว่างงานแทบไม่เปลี่ยนแปลงและยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงถ้าเทียบกับเป้าหมาย 2% ส่วนหนึ่งมาจากแรงกระแทกด้านอุปทานที่ผลักดันให้ราคาสินค้าในบางภาคส่วนรวมถึงภาคพลังงานปรับตัวสูงขึ้นพร้อมย้ำว่าจะดำเนินนโยบายเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายค่ะแม้ผลการประชุมเป็นไปตามที่ตลาดคาดแต่การตัดสินใจครั้งนี้มีเสียงคัดค้านจากกรรมการ3 ใน 12 คนได้แก่ประธานกลางสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคคลิฟแลนด์ดัลลัสและมินนีแอโพลิสนะคะซึ่งเห็นว่าควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์25สตางค์อะในการประชุมครั้งนี้ทั้ง3 คนเป็นกรรมการกลุ่มเดียวที่ลงมติคัดค้านในการประชุมครั้งสุดท้ายของเจอโรมพาวเวลเมื่อเดือนเมษายนครั้งนั้นพวกเขาก็สนับสนุนให้ยกเลิกการส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคตค่ะประธานเฟดคนใหม่เควินวอชซึ่งรับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองนะคะก็เคยประกาศว่าไม่ยอมรับการที่เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางนะคะซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมานาน5 ปีแล้วมันก็เลยทำให้การคงดอกเบี้ยครั้งนี้อาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายของเขาในการที่จะดึงเงินเฟ้อเนี่ยกลับสู่ระดับ 2% ภายหลังการประกาศผลการประชุมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงนะคะเทียบยูโรยูโรแข็งค่าขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 1.1419 ดอลลาร์ต่อยูโรขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐก็ติดลบเดี๋ยวรายละเอียดของตลาดหุ้นเนี่ยค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะคะในช่วงหน้าเพราะว่าช่วงหน้านี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนทีเดียวอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นคือเรื่องเฟดนี่แหละแล้วก็ทำให้ทองสปอตกับฟิวเจอร์ก็เลยปรับขึ้นเช้านี้รับเฟดคงดอกเบี้ยแต่ว่าแรงซื้อก็ชะลอลงนะคะประธานเฟดเขาย้ำเรื่องของการคุมเงินเฟ้อนั่นเองน้ำมันเนี่ยก็ยังต้องตามกันอยู่ปรับตัวสูงขึ้นอีกละเมื่อคืนเนี่ยขึ้นมาตั้ง6%เดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนตอนนี้ต้องเลี้ยงไว้นะคะเดี๋ยวขึ้นมาอีกไม่ไหวแน่ๆเลยแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันล่วงหน้านะเมื่อคืนนี้ของสหรัฐนี่คือบวกมา6%นี่ดิฉันว่าถือว่าเยอะนะอยู่ๆเนี่ยเบรนท์วิ่งไป90แล้วอะแต่ตอนนี้เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน89.42ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็คือลบไป1.32% 1.32ดอลลาร์หรือว่าลบไป1.43%ครูดออยล์ฟิวเจอร์ก็83.56ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลบไป1.07%ค่ะดูน้ำมันก่อนแล้วค่อยไปดูประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจของวันนี้กันนะคะประเด็นหลักข่าวเศรษฐกิจวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่พรุ่งนี้เราถึงจะมีข้อมูลที่สำคัญที่จะออกมาแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่จะยื่นอุทธรณ์ก็อย่าลืมนะเขาขยายเวลาให้คุณอยู่ไปถึง31 สิงหาคมเงื่อนไขอะไรเขาก็ปรับไปตาม

0: เขาได้ประชุมกันออกมาเมื่อวันประชุมครม.อ่ะปรับเงื่อนไขให้เรื่องรถไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องไปยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวเขาปรับให้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มันจะมีเรื่องของราคาหมูตอนนี้ขึ้นอีกน้ำมันก็ขึ้นหมูก็ขึ้นราคาหมูเนี่ยเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดเนี่ยเขาได้มีการประกาศแจ้งสมาชิกสมาคมและก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับวันพระ29 กรกฎาคมมีการปรับเพิ่มขึ้น2 บาทต่อกิโลกรัมจากราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันพระภาคตะวันตก66-68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก68-71 บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานปรับขึ้น2 บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมภาคเหนือปรับขึ้น72 บาทต่อกิโลกรัมภาคใต้74 บาทต่อกิโลกรัมการปรับขึ้นราคาก็เป็นเพราะว่าแนวโน้มราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มที่ปรับขึ้นดีต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันพระเมื่อวาน29 กรกฎาคมแต่เขาไม่ฆ่าวัวใช่ไหมวันนี้แอลกอฮอล์ก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะเขาไม่ขายนะใครขายก็ระวังตำรวจเขาไปจับปิด2 วัน48 ชั่วโมงนะคะแอลกอฮอล์หยุดบ้างก็ดีบางคนเข้าพรรษาแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมที่จะหยุดแอลกอฮอล์3 เดือนนะคะวันนี้ใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ลองดูนะตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่30ก็ยิงยาวไปจนถึงวันออกพรรษานะทำได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะหยุดได้หยุดต่อไปประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยดื่มเยอะก็ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะส่วนใครที่อยากมีบ้านเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ3 สิงหาคมเขาจะมีการร่วมประมูลบ้านมือสองกับทอ.อ.ส.เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพราคาโดนโดนในงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ครั้งที่6กับทอ.อ.ส.วันที่3 สิงหาคมลดราคาสูงสุด50%พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นานสูงสุด2 ปีนะคะเขาก็จะนำทรัพย์คุณภาพดีทั้งประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าคอนโดมิเนียมออกจำหน่ายผ่านรายการทั่วประเทศเลยค่ะใครสนใจทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว2 ชั้นขนาดเนื้อที่110.2 ตารางวาในโครงการพัดสอน2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีราคา5,560,000 บาททรัพย์ที่น่าสนใจของทอ.ส.ทรัพย์ประเภทบ้านแฝด2 ชั้นขนาดเนื้อที่45.5 ตารางวาในโครงการเจวิลล่าสุขุมวิทแพรกษาสมุทรปราการ3,300,000พิเศษ3 ต่อเขาบอกว่าต่อที่1รับส่วนลดสูงสุดถึง50%ใครสนใจก็ไปดูค่ะลงทะเบียนเข้าไปดูนะคะมีโปรโมชั่นไปดูซับจริงก็ได้นะรับชมภาพก่อนเข้าร่วมประมูลที่แอปพลิเคชัน GHB All Home ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่แหละมีสตุ้งสตังก็ซื้อได้งานมั่นคงก็ซื้อได้นะคะเพราะว่ามันต้องผ่อนระยะยาวงี้ไงแต่ใครที่เตรียมพร้อมอยู่แล้ววางแผนว่าจะมีบ้านแล้วก็มีพร้อมเงินเก็บพร้อมมีเงินเย็นไม่เดือดร้อนอะไรก็เดินหน้าต่อเลยนะคะแต่ใครที่ตอนนี้ยังไม่ไหวเศรษฐกิจไม่แน่นอนฉันแค่เช่าคอนโดเช่าบ้านก็จะไม่ไหวแล้วก็เช่าไปก่อนนะคะไม่ก็ถ้ามันมีแล้วมันรู้สึกเครียดขนาดนั้นก็เช่าไปก่อนไม่เป็นไรหรอกยุคสมัยนี้คนเช่าบ้านก็เยอะแยะนะคะไม่ต้องไปคิดมากเอาเท่าที่ตัวเองไหวเอาที่ตัวเองไหวไม่ค้างอะไรเงี้ยสบายใจสุดละส่วนเรื่องของการผุดรถไฟสายใหม่จริงๆแล้วเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปบ่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าแลนบริดจ์เนี่ยเขาจะพับแล้วก็เชื่อมต่อ3 สนามบินสุเอสุวรรณภูมิอ่ะ DEC ก็พับไปก็จะเกิดไอ้ผุดเรื่องนี้แหละที่เราพูดถึงนี่แหละโครงการลุยเชื่อมของภาคใต้จริงๆมันเป็นโครงการที่เคยมีอยู่แล้วนะโครงการเดิมแต่ว่างบประมาณที่ลงไปมันไม่ได้มหาศาลสุดๆแบบแลนบริดจ์อะที่เขาพับไปอะมันก็เลยน่าสนใจที่เขาจะเคาะกลับมาก็คือรถไฟสายใหม่ชุมพรท่าเรือระนองเป็นการเชื่อมการค้าอ่าวไทยกับอันดามันค่ะ ฟังคุณสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดจะผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสําคัญของโครงข่ายระบบรางไทยวันนี้ประเทศไทยกําลังก้าวสู่ช่วงสําคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทํางานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศในระยะยาวทีนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศลงทุนไว้แล้วให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดต่อเศรษฐกิจการเดินทางการขนส่งสินค้าโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ชุมพรท่าเรือระนองก็จะเป็นโครงการสำคัญที่จะเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมของประเทศเพราะจะเป็นจุดเชื่อมที่ยังขาดอยู่ของระบบรางไทยทำให้โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศสามารถที่จะเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันได้เป็นครั้งแรกค่ะโครงการดังกล่าวมีระยะทางประมาณ110 กิโลเมตรวงเงินลงทุน27,000 ล้านบาทแม้จะเป็นเส้นทางระยะสั้นนะคะถ้าเทียบกับโครงการรถไฟสายหลักทั่วประเทศแต่ถือเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญยิ่งเลยเพราะมันจะทําให้การลงทุนด้านระบบรางที่ประเทศไทยดําเนินการมาต่อเนื่องในช่วงหลายปีสามารถทํางานเชื่อมโยงกันน่ะมันเป็นโครงข่ายเดียวกันอย่างสมบูรณ์ได้เขาก็เปรียบเสมือนการเติมเต็มชิ้นส่วนสุดท้ายของจิ๊กซอว์ที่มันขาดไปก็จะทําให้ระบบคมนาคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อโครงการแล้วเสร็จสินค้าจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็จะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้คือไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปใช้รถบรรทุกในช่วงสุดท้ายก็จะได้ช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกลดระยะเวลาการขนส่งเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนอกจากนี้โครงการยังทำให้ประเทศไทยมีทางเลือกในการเชื่อมโยงการค้าทั้งฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันด้วยนะคะโดยโครงการข่ายรถไฟสายหลักของประเทศจะเชื่อมต่อกับท่าเรือสำคัญฝั่งอ่าวไทยจะเป็นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพและมาบตาพุดได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็จะสามารถเชื่อมไปยังท่าเรือระนองท่าเรือระนองจะเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันออกสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็เชื่อมโยงกับการค้าประเทศสมาชิก BIMSTEC รวมถึงตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วจะขยายตัวไปการค้าโลกในอนาคตแล้วจะเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบโลจิสติกไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกความสำคัญของโครงการนี้ก็คือการยกระดับประเทศไทยให้มีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งระบบเมื่อถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยก็จะมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภูมิภาคเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าลดความเสี่ยงของการพึ่งพาเส้นทางเพียงด้านเดียวและสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในระยะยาวระดับพื้นที่โครงการจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองดึงดูดการลงทุนด้านคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจโลจิสติกและอุตสาหกรรมต่อเนื่องก็จะเกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมถึงเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรสินค้าประมงและก็สินค้าแปรรูปของภาคใต้สามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกมากนะคะด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้การผลักดันโครงการก็จะดําเนินการบนหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุลให้สํานักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าการลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็จะไปการศึกษาเนี่ยเขาไปดูในเรื่องของการเลือกทำเลจะเอาที่ไหนดีที่ตั้งของท่าเรือระนองว่าจะยังคงใช้ท่าเรือระนองเดิมหรือว่าจะมีท่าเรือระนองแห่งใหม่ดีก็ต้องไปศึกษาดูเพื่อรองรับปริมาณรถตู้สินค้าที่มันจะเยอะแล้วก็รองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนค่ะตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะเขาก็ดำเนินการออกแบบรายละเอียดเสร็จละอยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดในปี2570รถไฟชุมพรท่าเรือระนองคือจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะทำให้โครงข่ายคมนาคมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเชื่อมทุกภูมิภาคของประเทศเข้ากับประตูการค้าฝั่งอันดามันเพิ่มทางเลือกด้านโลจิสติกรองรับการค้าแล้วก็การลงทุนในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็คือการเร่งผลักดันรถไฟสายใหม่ที่จะมาแทนเลนบิดก็ดีค่ะรอติดตามดูนะคะในรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าก็จะเร่งทำรัฐบาลตั้งใจจะทำเนี่ยอันเนี้ย ที่เราพูดถึงอ่ะเดี๋ยวจะมีโครงการอื่นๆอีกของคมนาคมอ่ะเพราะว่าพอพับโครงการแลนบริดจ์แล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิ3 สนามบินไปแล้วก็จะต้องมาดูภาพเนี่ยเราก็พวกการเชื่อมต่ออะไรต่างๆมันก็สำคัญก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะเพราะว่าอย่างสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซมันก็เลยได้เห็นภาพว่าบางอย่างมันก็จะเป็นที่จะต้องมีแต่ก็ต้องศึกษาความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นสำคัญนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราจะไปดูภาพของการลงทุนในช่วงหน้าพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาร
1: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะการบริการกับอีก43 นาทีค่ะผู้ฟังมาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของสัปเอ้ยไม่ใช่สิวันจันทร์ยังเปิดอยู่เลยวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์นะคะที่มีการเปิดการลงทุนเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยเรานะคะก็มาติดตามดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตลาดต่างประเทศเองค่ะไล่ๆไปนะคะอย่างของดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักเลยค่ะหลังจากที่เฟดมีมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงดอกเบี้ยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อขณะที่หุ้นกลุ่ม กลุ่มชิปนะคะ AI ร่วงลงค่ะก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Microsoft และ Facebook หรือ Meta แพลตฟอร์มแต่ว่า Meta นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยรายได้ไตรมาส2ของ Facebook หรือ Meta แพลตฟอร์มเนี่ยค่ะพุ่ง 28% แต่ว่ากำไรสุทธิร่วง 14% เพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มนะคะเป็นยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียของสหรัฐบริษัทแม่ของ Facebook Instagram และก็ WhatsApp นะคะรายงานผลประกอบการออกมารายได้ 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะมาร์คซักเคเบิร์กค่ะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของทาง Facebook เนี่ยนะก็บอกว่าเทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาช่วยการเติบโตของธุรกิจหลักการขับเคลื่อนไอ้เรื่องของผลิตภัณฑ์ยุคใหม่การเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในระดับองค์กรอย่างสิ้นเชิงซึ่งผลลัพธ์เริ่มปรากฏให้เห็นละเชื่อว่าในศักยภาพเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแนวโน้มไตรมาส3เมตาคาดว่าจะมีรายได้ระหว่าง 6.1 ถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มกรอบล่างของประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีค่ะคาดว่าค่าใช้จ่ายทั้งปีจะอยู่ที่ 1.65 ถึง 1.69 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เมตาก็ยังคาดการค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนตลอดทั้งปีซึ่งรวมถึงต้นตอของสัญญาเช่าทางการเงินว่าจะอยู่ในช่วง 1.3 ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะอันนี้คือในภาพของเมตา Facebook นะผู้ฟังนะรายได้ที่เข้ามาแล้วก็วันนี้ก็บรรยากาศของการลงทุนเนี่ยนะคะอย่างของดาวโจนส์ตะกี้ที่เราพูดถึงกันไปอะเมื่อคืนนี้ปิด 51,594.14 จุดลดลงไป 1,153.18 จุดหรือว่าลบไป 2.19% S&P 500ปิดที่ 7,316.15 จุดลงไป 112.63 จุดหรือว่าลบไป 1.52% Nasdaq นะคะปิดที่ 24,442.94 จุดลดลงไป 433.97 จุดหรือว่าลบ 1.74% หุ้นยุโรปก็ลบนะคะสินค้ากลุ่มหรูหราถูกกดดันจากผลประกอบการที่ออกมาแตกต่างกันจากบริษัทสินค้าหรูของฝรั่งเศสนักลงทุนก็ชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุมของเฟดรวมถึงผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,408.27 จุดลงไป 50 จุดหรือว่าลบ 0.60% หุ้นเยอรมนีนะคะปิดที่ 25,460 จุดลงไป 3 จุดลบ 0.01% ฟูซี่ร้อยลอนดอนค่ะปิด 1,908 จุดเพิ่มขึ้นมา 37 จุดหรือบวก 0.34% ส่วนน้ำมันดิบที่เราเกริ่นไปเมื่อครู่นะคะว่าเปเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเดือนกันยายนพุ่งมา 6.56% ไปปิด 84.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่ม 6.65 ดอลลาร์หรือว่า 7.91% ปิดที่ 90.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันพุธนะคะก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยจะแถลงมติการประชุมโดยขนาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินค่ะสัญญาทองคำโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมก็ลดลงไป 2.40 ดอลลาร์หรือว่า 0.06% ไปปิด 4,036.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะหลังจากที่เฟดมีมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยค่ะดอลลาร์ก็เป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ถ้าเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนะคะลงไป 0.52% อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะนิวยอร์กแล้วก็ยุโรปค่ะส่วนเอเชียเนี่ยเปิดมาวันนี้นักลงทุนก็ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตะวันออกกลางเพราะน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกลับมาตึงเครียดอีกครั้งกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านและลอกใหม่เพียงไม่นานหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีกองกำลังของสหรัฐที่ประจำอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดที่เปิดมา 61,258 จุดลบไปก่อน0.29% ทางเสียงฮ่องกงก็เปิดที่ 25,875 จุดบวกมาได้ 0.26% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไป 0.42% คอสปิเกาหลีใต้ดีดขึ้นมา 1.35% เพราะเมื่อวานนี้ก็ยังคงลงไปถึง 8% วันก่อนนู้นก็แรงนะคะสำหรับคอสปิเกาหลีใต้นะคะ S&P ของทางตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ลดลงไป 0.47% ค่ะ ในภาพของการลงทุนตลาดเอเชียล่าสุดเนี่ยนิกกี้เขาปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะปิดที่ 62,218.41 จุดบวกมาได้ 784.22 จุดค่ะตลาดเฮงเซ็งฮ่องกงตอนนี้ลบไป13จุดหรือว่า 0.05% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะก็ลบไปแรงกว่าตอนที่เปิดตลาดนะลงไป20จุดหรือว่า 0.55% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นของจีนคอสปิเกาหลีใต้กลับมาบวกขึ้นมา 2.49% หรือว่าบวก140จุดตอนนี้หลุด 6,000 ยืนอยู่ที่ 5,804 จุดหลังจากที่เราเห็น 8,000 นะแล้วลงแรงมากนะคะตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะลบไป 0.67% ยืนอยู่ 5,674 จุดแล้วก็ในภาพของตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,990 จุดลบ47จุดค่ะ 0.53% ไต้หวันบวกมาได้ 0.56% มาเลเซียลบไป1นะดูมาเลเซียก่อน 0.1% เดี๋ยวค่อยไปลุ้นตลาดหุ้นไทยของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนราคาทองบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เปิดมาเป็นยังไงนะคะทองคำเมื่อคืนนี้ราคาทองคำพุ่งมาบวกมาได้700บาทต่อบาททองคำค่ะแต่นะจนถึงเวลานี้9โมง50นาทีนี่นะขึ้นลง5ครั้งขึ้นครั้งเดียวลง5ลงไป4ครั้งลบไปครั้งละ50ก็ลบไป200ฉะนั้นตอนนี้ราคาตามประกาศสมาคมของค้าทองคำเนี่ยบวกมาได้500บาทจากที่บวก700พอลบไปอีก200ก็บวกได้500ต้องตามทั้งวันอะทองคำแท่งรับซื้อ 64,350 บาทต่อบาททองคำขายออก 64,550 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 63,065 บาท60สตางค์ขายออก 65,350 บาทอันนี้หมายถึงไอในส่วนของสมาคมค้าทองคำเขาประกาศนะแล้วเขาก็อ้างอิงโกลด์สปอตที่4,075ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์รอบแรกนี่คืออ้างอิงที่4,088แล้วมันก็คือค่อยๆลงอ่ะค่อยๆลบอ่ะทองล่วงหน้าตอนนี้เขาอ้างอิงจาก4,088ต่อออนซ์ไปอยู่ที่4,075ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาท33.48สตางค์ค่ะราคาทองบ้านเราเป็นบวกแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวลบอีกแหละลบอีกแล้ววันนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันต่อนะคะทั้งวันในภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีเรื่องของเฟดด้วยนะเมื่อคืนรับก็ยังเป็นบวกอยู่เลยตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางไม่แน่นอนอีกแล้วนะคะกลับมาเป็นลบอีกน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะคะน้ำมันสูงแต่ล่วงหน้านี่คือลงไปเล็กน้อยนะก็คงจะต้องมาจับตาดูกันอีกทีหนึ่งคือจะบอกวันต่อวันก็ไม่ได้สถานการณ์มันพลิกผันตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็บอกว่าจะเจรจาเดี๋ยวก็บอกว่าหยุดยิงไปก่อนสรุปสุดท้ายลบกันอีกละวันนั้นเพิ่งลบเสร็จกันมา13วันพักกันได้แค่2วันเองมั้งอ้าวอีกเรียบร้อยไปอีกละลบกันราคาไอ้การลงทุนตลาดลงทุนก็ผันผวนไปธรรมดาบางคนบอกว่าชินละชินจริงหรือเปล่าชินจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าหายวับไปเลยที่ลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐก็มันผันผวนหนักมากค่ะผู้ฟังในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกลุ่มชิปพวก AI เหล่านี้ด้วยเวลาผันผวนเวลามันพากันลงหนักอ่ะนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ละคนรับความเสี่ยงไม่ได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนรับความเสี่ยงได้มากบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยบางคนรับความเสี่ยงได้กลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการลงทุนอาจจะแตกต่างกันไปในภาพของการกระจายความเสี่ยงนะส่วนค่าเงินบาทวันนี้ถ้าดูค่าเงินบาทนะคะเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เขาคาดการณ์วันนี้ว่าเคลื่อนไหวในกรอบ33.35ค่ะถึง33.60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากดอลลาร์อ่อนจากมติของเฟดคงดอกเบี้ย3บาทได้ 3.50 ถึง 3.75% ขณะที่สถานการณ์อิหร่านสหรัฐเนี่ยก็ผ่อนคลายน้ำมันหนุนเข้ามานักลงทุนต่างชาติก็ขายหุ้นไทยแต่ว่าเข้าซื้อพันธบัตรค่ะตลาดยังมีความผันผวนอยู่ค่ะเพราะว่ายังมีเกิดเหตุโจมตีเพิ่มเติมในช่วงค่ำคืนก็เลยทำให้ราคาน้ำมันกับค่าเงินแล้วก็ทองคำก็ยังแกว่งอยู่เลยนะคะยังแกว่งอยู่เลย ส่วนหุ้นไทยเนี่ยเดี๋ยวมารอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนักวิเคราะห์มองบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้อาจจะมีการปรับตัวลงเซนติเมนต์ก็แรงจากไอ้ลบหุ้นเทคเอเชียกดดันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เดลต้าเนี่ยอาจจะเผชิญมุมมองลบเพราะงบต่ำกว่าคาดการแต่ราคาน้ำมันอาจจะดิดขึ้นดันกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีก็ช่วยพยุงไม่ให้ลงลึกสงครามตะวันออกกลางขยายวงกว้างบอนยู30ปีพุ่งทำนิวไฮกดดันตลาดหุ้นและแม้แต่เฟดคงดอกเบี้ยแต่หากเงินเฟ้อสูงขึ้นอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย 1-2 ครั้งในช่วงครึ่งปีหลังให้กรอบแนวรับ 1620-1610 จุดแนวต้าน 1640-1650 จุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนนะคะส่วนบลทิสโก้ก็มองว่ามีโอกาสปรับตัวลงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อในช่วงต่อไปถึงเวลาพักแล้วค่ะพักครู่หนึ่งนะคะ
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: เงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปรรณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทันทสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะ10นาฬิกากับอีก10นาทีนะคะในช่วงนี้เป็นชั่วโมงที่2นะคะในรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะไปดูหุ้นไทยก่อนสถิติเด็กตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เราหยุดกันไป1-2วันนะคะเว้นช่วงลงไปแรงมากเพราะว่าดิฉันเห็นแวบๆว่าเดลต้าลงไปแรงก็คิดแล้วว่าหุ้นไทยก็น่าจะแรงนะคะสำหรับเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะวันเข้าพรรษาเดลต้าลงไป16จุดบ้านเราลบไป28จุดค่ะตอนนี้เซ็นดีเด็ก 1,596.35 จุดนะคะวอลุ่มก็ 2,394 ล้านบาทนะคะเยอะอยู่นี่ขนาดตอนเช้านะเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยวอลุ่ม 20,000 กว่าวันนี้วอลุ่มน่าจะทะลุแสนนะดิฉันว่า5อันดับสูงสุดเดลต้า269บาทลบ16บาทอันดับ2กราฟ65บาท75บวก50สตางค์ True 14บาท10บวก20สตางค์ PTT 38บาท50ลบ50สตางค์ K-Bank กสิกรไทย244บาทบวก2บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในเวลานี้ส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วว่านิกเกอิปิดภาคเช้าเป็นภาพบวกนะคะบวกมา 784.22 จุดหรือว่า 1.28% ตลาดอื่นๆส่วนใหญ่เป็นลบอย่างของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็ลงไปประมาณเกือบ 1% มีตลาดคอสปิเกาหลีใต้ก็เป็นบวกนะคะเพราะเมื่อวานนี้เขาลงไปแรงนะคะไอ้ตัวเกาหลีใต้อะคอสปิเกาหลีใต้ค่ะเมื่อวานที่ติดตามดูลงไปแรงค่อนข้างแรงเลยล่ะ2วันติดอ่ะดิฉันดูข่าวเหมือนว่าเขาจะแบบมีขอโทษอ่ะไอ้ขออภัยในส่วนของผู้เล่นหุ้นอ่ะเพราะมันลงไปแรงมากจริงๆนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนั้นเวลาขึ้นแบบเวลาเขาขึ้นเขาก็ขึ้นแบบว่าสูงมากๆนะคะคอสปิเกาหลีใต้ของไอ้หุ้นเอเชียเนี่ยนะถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่ได้รับความสนใจในปีนี้นะคะหุ้นญี่ปุ่นหุ้นเกาหลีใต้เมื่อวานร่วง 8% เพียง1สัปดาห์นี่นะคอสปิเกาหลีใต้เนี่ยร่วงไปละลบไป 20% แล้วภายในเดือนเดียวนี่นะ ร่วงไปแล้ว -34% ซึ่งการดิ่งลงของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เมื่อวานน่ะสาเหตุหลักมาจากแรงกดดันของหุ้น SK ซึ่งแม้ว่ารายงานผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งมีรายได้และกำไรเติบโตค่อนข้างแรงไตรมาส2ปี2026มีรายได้ 79.32 ล้านล้านวอนหรือว่าบวก 51% Q on Q บวก 257% year on year นะคะทำสถิติสูงสุดใหม่รายสัปดาห์มีกำไรจากการดำเนินงาน 60.54 ล้านล้านวอนบวก 61% Q on Q บวก557% year on year คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 76% แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ตามคาดหวังไว้สูงริ้วของตลาดจนราคาหุ้นร่วงลบไป 12% ตามมาด้วยหุ้นที่มักจะดิ่งลงตามเป็นแพ็คคู่อย่างซัมซุงที่ร่วงไปลบ 8% ซึ่งผู้ผลิตชิปทั้ง2รายนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดรวมของดัชนีคอสปิและก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางตลาดในปีนี้นะคะแรงซื้อส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นฝีมือของนักลงทุนที่ใช้เงินกู้ยืมเพื่อเพิ่มการลงทุนซึ่งพลวัตนี้เองที่เคยเร่งให้หุ้นพุ่งขึ้นแรงในช่วงตลาดกระทิงนะคะกับกลายเป็นตัวซ้ำเติมการเทขายในตอนนี้ค่ะเพราะเมื่อหุ้นเหล่านี้ถูกใช้เป็นฐานของการลงทุนการปรับฐานเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การบังคับลดสถานะซึ่งยิ่งเร่งแรงขายขึ้นให้เป็นวงจรที่ทำให้ตลาดเนี่ยคือมีการปรับลงก็ลงแรงอย่างที่เราพูดถึงกันนะคะลบก็ลบแรงเช่นเดียวกันนะคะลบลงก็ลงแรงตลาดหุ้นของทางด้านฝั่งเกาหลีใต้นะคะวันนี้ก็กลับดีดขึ้นมาละแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนลงก็ลงแรงมากคิดดูดิกี่วันเองอะสัปดาห์นี้ลงไป 20% แล้วนะคะลงไป 20% ทีเดียวตอนนี้ 5,750 จุดการบวกก็ลดลงย่อตัวลงไป 1.55% นะคะอันนี้ดิฉันกำลังพูดถึงภาพของตลาดเกาหลีใต้นะคะอ่ะทีนี้มาดูบรรยากาศของการลงทุนมุมมองของนักวิเคราะห์กันหน่อยบล.ฟินันเซียไซรัสมองวันนี้เน้นเลือกหุ้นงบแกร่งค่ะเขาคาดการว่าเซ็นดิเด็กน่าจะแกว่งตัวค่อนไปในทางลบโดยมีแนวรับหลักบริเวณ1,610จุดนะคะจากแรงขายในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทค AI ขณะที่กลุ่มคอมมูนิตี้ก็คาดว่าน่าจะช่วยพยุงจากราคาน้ำมันเข้ามาได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันนะคะที่กลับมายืนบริเวณ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปัจจัยขับเคลื่อนตลาดเฟดก็ยังคงดอกเบี้ยที่ 3.50 ถึง 3.75% เสียงแตกค่ะเสียงแตกตามคาดนะคะระยะยาวก็ปรับขึ้นตามภาพเขาเรียกว่าตลาดหมีค่ะวันนี้ติดตามตัวเลข GDP 2026ไตรมาส2 2026เงินเฟ้อ PCE และรายได้การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้นได้ค่ะหุ้นเด่นวันนี้ SJWD ซื้อราคาเป้า 13.30 บาทคาดว่ากำไรปกติไตรมาสที่2ปี2026นะคะซึ่งก็เป็นภาพบวก 26% มันอยู่ที่337ล้านนะคะ337ล้านบวก 26% Q on Q บวก 18% ปีต่อปีสูงสุดในรอบ5ไตรมาสจากธุรกิจขนส่งคลังสินค้าแล้วก็โลจิสติกในต่างประเทศแล้วก็อัตรากำไรที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและ valuation ที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะแนวรับ9บาท15แนวต้าน9บาท55นะคะบอลคิงฟอร์ดค่ะประเมินแนวรับดัชนีเซตที่1610ถึง1620แนวต้าน1630ถึง1635คาดการดัชนีน่าจะไซด์เวย์ดาวหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมายิงโจมตีกันอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เมื่อวานนี้บวกมา 7.9% กอบกับหุ้นกลุ่มผลิตชิปในสหรัฐกับเอเชียเหนือยังผันผวนสูงแนะนำพักเงินในหุ้นกลุ่มดิวิเดนด์ยิลด์นะคะdefensive อย่างเช่นพวก KBank KTB Advance True ก็เก่งกำไรกลุ่มพลังงานปตท.สผ.นะคะ PTT MTC เหล่านี้ก็ซื้อเก่งกำไรราคาเป้าก็41บาท50ค่ะในปี2569บริษัทตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อเติบโต 10% เน้นสินเชื่อที่มีหลักประกันแล้วก็วงเงินไม่สูงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแนวโน้มไตรมาส2ปี2569มีโอกาสเติบโต Q on Q แล้วก็ Year on Year หนุนจากการขยายตัวสินเชื่อแล้วก็ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาครัฐค่ะทำให้ลูกหนี้ก็มีความสามารถในการผ่อนชำระสูงขึ้นขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองและต้นทุนการเงินลดลงนะคะคาดการกำไรสุทธิปี69ถึง70ที่ 7.44 พันล้านบาทบวก11เปอร์เซ็นต์เยียร์อันเยียร์แล้วก็8.33พันล้านบาทบวก12%เยียร์อันเยียร์ ตัวเด่นก็จะเป็น AP นะคะวันนี้ AP ราคาเป้า9.87 บาทค่ะส่วนบลดาโอประเทศไทยนะคะคาดการเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสที่จะปรับลดลงจากการขายหุ้นเทคค่ะในตลาดต่างประเทศในช่วงวันหยุดอ่ะคือตอนนี้เขากังวลเรื่องการลงทุนส่วนเกินใน AI เม็ดเงินที่หมุนเวียนออกจากหุ้นเติบโตสูงก็ต้องมาดูว่าหุ้นน้ำมันกับหุ้นธนาคารจะไปในทางไหนเพราะว่าทราบผลการประชุม FOMC ไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานการณ์ตะวันออกก็ยังไม่น่าไว้วางใจการขายหุ้นเทคในตลาดโลกก็อาจจะไม่จบโดยง่ายหลังข่าวลบของหุ้นเทคทยอยเข้ามาตลาดมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังมีความอ่อนไหวจากการขายทำกำไรค่ะมุมมองกลยุทธ์ช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้แนะนำทยอยขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงของตลาดหลังดัชนีปรับขึ้นมาชนเป้าหมายระยะสั้นของเราในโซน1630-1650 จุดแล้วก็เซ็ตอินดี x แต่สูงสุดของเดือนกรกฎาคมไปที่1657 จุดเมื่อ21 กรกฎาคม 69มีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะพักฐานช่วงสั้นๆก็คือ1600-1620 จุดตลาดยังน่าจะได้ประโยชน์จากการโยกเงินออกจากเทคเข้าสู่หุ้นอื่นๆของตลาดที่มีน้ำหนักของเทคน้อยรวมทั้งตลาดหุ้นไทยหุ้นเป้าหมายนอกจากหุ้นธนาคารที่วันนี้ราคาสูงไปหน่อยนะคะก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะกลุ่มค้าปลีกAdvance True นะคะหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางที่ราคายังขึ้นมาไม่ค่อยเยอะค่ะดังนั้นแม้เราจะแนะนําให้ขายทํากําไรนะคะบรรดาโอบอกแต่ว่าก็เพื่อเตรียมโยกกลุ่มหรือหุ้นชุดใหม่หลังการปรับฐานเนี่ยจบลงก็จะเป็นภาพนั้นอันนี้เป็นมุมมองของดาโอประเทศไทยนะคะต่อการปรับตลาดหุ้นของวันนี้ลงไปแรงเลยทีเดียวเดลต้าหุ้นกลุ่ม AI หุ้นเทคเขาพากันลงแล้วก็รอผลประกอบการอย่างของหุ้นเมตา Facebook ที่เราพูดถึงเมื่อครู่เนี่ยค่ะคือในภาพเนี่ยร่วงไป7%เพราะกำไรอ่ะพลาดเป้าและงบลงทุน AI พุ่งนะคะจนกระแสเงินสดอิสระหดตัวลงแรงเลยนะคะดูจากลงทุนแมนเมตาแพลตฟอร์มอิงเนี่ยที่ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส2ปี2026แม้ว่าบริษัทจะสามารถทำรายได้รวมเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ของตลาดไปได้แต่ว่าราคาหุ้นของเมตากลับร่วงลงเกือบ 7% ทันทีหลังจากการรายงานผลประกอบการสาเหตุหลักเกิดความกังวลของนักลงทุนต่อตัวเลขคาดการณ์รายได้ในไตรมาสถัดไปที่เติบโตน้อยกว่าที่คาดค่ะรวมถึงการทุ่มเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่สูบกระแสเงินสดของบริษัทไปรุนแรงหนึ่งกำไรต่อหุ้น EPS พลาดเป้าหมายเมตาก็รายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ $6.18ซึ่งลดลง 13% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ $7.14-$7.22สาเหตุหลักมาจากการที่ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย$2,400 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงาน1,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะรายได้เติบโตแต่ถูกหักล้างด้วยต้นทุนที่พุ่งสูงรายได้รวมของบริษัทของ Facebook เนี่ยทำได้$6,800 ล้านเติบโตขึ้น 28% เทียบปีก่อนแต่ว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัททะยานขึ้น 55% เลยแต่ 42,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้เขาคาดการรายได้ไตรมาสที่3มันต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังค่ะเมตาคาดว่ารายได้รวมไตรมาส3จะอยู่ในช่วง61,000-64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมีค่ากลางที่62,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้ต่ำกว่านักวิเคราะห์จาก Wall Street แล้วก็ตั้งความหวังไว้ที่63,100-63,150 ล้านดอลลาร์กระแสเงินสดอิสระหดตัวแรงมากนะคะเพราะว่าเมตาทุ่มเงินลงทุนหนักในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสนี้หดเหลือเพียง784 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับ8,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนการปรับเพิ่มเป้าหมายรายจ่ายฝ่ายทุนบริษัทก็ปรับปรุงกรอบคาดการรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับปี2026ปรับฐานต่ำสุดขึ้นเป็น130,000-145,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม125,000-145,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะในไตรมาสนี้ไตรมาสเดียวบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนพุ่งสูงถึง31,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยอะค่ะธุรกิจแลบก็ขาดทุนมหาศาลเป็นความรับผิดชอบพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงแล้วอุปกรณ์สวมใส่ขาดทุนนะคะธุรกิจทำ AI อะไรพวกเนี้ย ขาดทุนไป 4,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะในขณะที่สามารถทำยอดขายได้แค่เพียง431ตัวเลขมันต่างกันลงทุนไปเยอะขาดทุนไปที่ 4,620 ล้านทำยอดได้431ล้านไตรมาสนี้นะคะความไม่แน่นอนในการสร้างรายได้จาก AI บริษัทยังเดินหน้าลงทุนเชิงรุกใน AI อย่างหนัก Meta เขาก็เปิดตัวโมเดลนะ Mark Spark 1.1 ก็เน้นกลยุทธ์ตัดราคาคู่แข่งแล้วก็ร่วมลงทุน14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ BlackRock เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าบริษัทจะเริ่มได้รับข้อเสนอขอเช่าใช้ระบบประมวลผลในราคาพรีเมียมนะคะแต่ว่านักลงทุนยังคงตั้งคำถามและก็ต้องการความชัดเจนว่าเมตาจะแปลงการลงทุนที่มหาศาลเหล่านี้ให้เป็นกำไรทางธุรกิจได้อย่างไรสรุปแล้วในภาพรวมแม้ว่าธุรกิจโฆษณาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมตาจะยังคงแข็งแกร่งและก็แสดงการเติบโตที่ดีอยู่แต่ว่าผลประกอบการไตรมาส2ปี2026กลับถูกกดดันด้วยค่าใช้จ่ายพิเศษรวมถึงต้นทุนการลงทุนเพื่ออนาคตที่มหาศาลไปกับการทุ่มงบรายจ่ายฝ่ายทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรต่อหุ้นแล้วก็มันทำให้กระแสเงินสดอิสระหดตัวอย่างน่าตกใจตลาดจึงมีผลตอบรับเชิงลบค่ะแล้วก็เทขายหุ้นออกมาเนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงแล้วก็รอคอยข้อพิสูจน์ว่าการเดิมพันราคาแพงในสมรภูมิ AI ครั้งนี้ของเมตาจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ในท้ายที่สุดหรือเปล่านะคะอันนี้เล่าเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นของ Facebook Meta เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็เละทั้งชุด Nasdaq เลยอะตอนนี้ของ Facebook พอผลกำไรออกมาเป็นเช่นนี้นะคะของบ้านเราก็ยังคงติดตามดูภาพของ

บาทของเรานะคะเช้านี้เปิดมา33.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็เทียบกับเมื่อวันก่อนก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันปิด27 กรกฎาคมวันจันทร์น่ะ33.57 บาทตอนนี้ก็จะเป็นทดสอบแนวรับ33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะก่อนที่จะแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับดังกล่าวคือตอนนี้บรรยากาศเนี่ยความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลางมันแรงขึ้นหุ้นยุโรปก็ยังพอได้แรงหนุนจากการปรับหุ้นของหุ้นกลุ่มพวกเฮลท์แคร์พวกสินค้าหรูหราความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินเฟดในอนาคตก็คงต้องตามกันต่อตอนนี้คงดอกเบี้ยไว้ก่อนผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดให้โอกาสราว38%นะคะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้2 ครั้งปีนี้กดดันให้บอนด์ยีลด์ระยะสั้นปรับตัวลดลงแต่ว่าบอนด์ยีลด์ระยะยาวกลับทยอยปรับตัวสูงขึ้นค่ะมันไม่แน่นอนมุมมองเฟดมีโอกาสคงดอกเบี้ยในปี2026แต่อาจจะทยอยลด2 ครั้งในปี2027ก็คืออาจจะเป็นไตรมาสที่2ไตรมาสที่4อย่างเงี้ยค่ะมันยังคงสวนทางกับการคาดการณ์ของผู้เล่นตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะสถาบันการเงินรายใหญ่อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะคงดอกเบี้ยตลอดปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็ได้นะคะกนง.บ้านเราแต่บอนด์ยีลด์10 ปีไทยปรับตัวลงมาพอสมควรตอนนี้0.90%ถึง2%ก็เป็นโซนที่ Fair Value ที่เราได้ประเมินไว้ก็ทำให้บอนด์ยีลด์10ปีไทยก็มีความน่าสนใจลดลงมากถ้าเน้นย้ำให้เขาทยอยซื้อเขาเน้นย้ำให้ทยอยซื้อเมื่อบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นเท่านั้นนะคะมองว่าบอนด์20ปีไทยมีความน่าสนใจกว่า10ปีโดยเฉพาะเมื่อมองในแง่ของความชันยูเคิร์ฟแต่ต้องยอมรับความผันผวนที่สูงด้วยนะคะตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์ทยอยอ่อนค่าลงบ้านเราวันนี้ก็เลยได้เห็นภาพเงินบาทแข็งตลาดรับรู้ผลการประชุม FOMC ล่าสุดเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณชัดว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดคาดหวังก่อนหน้านั้นนอกจากนี้เงินดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรงกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในฝั่งยุโรปท่ามกลางแรงขายหุ้นเทคเงินดอลลาร์ก็ยังพอได้แรงหนุนบ้างท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้งส่งผลให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงสู่โซน100.9ดัชนีเงินดอลลาร์แกว่งตัวแถวโซน100.7ถึง101.5 จุดในส่วนของทองคำจังหวะอ่อนค่าของเงินดอลลาร์หลังผู้เล่นในตลาดรับรู้ผลการประชุม FOMC ก็ได้ช่วยหนุนให้ราคาทองสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบธันวาคม2026ทยอยปรับตัวขึ้นเหนือโซน $4,100ต่อออนซ์การปรับตัวขึ้นของราคาทองได้ถูกจำกัดลงจากความกังวลต่อพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้นค่ะการปรับขึ้นของบอนด์ยีลด์10ปีสหรัฐสำหรับในช่วง24 ชั่วโมงหลังจากนี้ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นผลการประชุมของ BOEประเมินว่า BOE อาจจะเลือกคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.75% ตามเดิมนะคะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษก็มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางอาจจะทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ BOE อาจจะย้ำจุดยืนพร้อมปรับดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และอาจจะมีบางส่วนโหวตให้ขึ้นดอกเบี้ยได้ค่ะหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นที่ผ่านมาเราลุ้นอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนมิถุนายนกันอีกทีนึงนะคะรายงานว่าจะเป็นอย่างไรคืนนี้แหละช่วงนี้เขาก็ให้วันนี้3กรอบนะ34.40ถึง33.65 บาทแต่แนวโน้มยังอยู่ที่อ่อนค่านะคะอ่ะฝากจากปตท.หน่อยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานเข้าประกวดเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ค่ะในวาระครบรอบ48 ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569 PTT Arts Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32 รางวัลรวมมูลค่ากว่า900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม69ประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสม
แล้วก็ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ PTT Art Awards 2026จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery หน้าบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้าน

0: เจ้าพระยาค่ะหรือว่าเข้าไปใน Facebook PTT Art Gallery บ้านเจ้าพระยาเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในรายการเก็บข่าวมาเล่าของเราค่ะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันหยุดของหลายท่านนะถ้าเป็นข้าราชการนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นของเราก็อย่างที่ว่านะคะย้ำว่ายังเปิดทำการพวกเราก็มาทำงานกันตามปกติกันแล้วใช่ไหมคะแต่รายการของเราก็คือมีทุกวันอยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้ทำงานกันตามปกตินะถ้าใครไม่ลานะคะสำหรับวันสิ้นเดือนนะคะบางคนบอกว่าพรุ่งนี้มาเงินเดือนออกแล้วพอดีเลยบางคนอาจจะข้าราชการนี่เขามีวันหยุดยาวแล้วเขามีเงินเดือนเขาออกตั้งแต่วันที่ประมาณ24แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ช่วงนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะเพราะว่าประเทศไทยของเรากำลังยินดีกับการลงทุน Data Center มูลค่าแบบหลายแสนบาทหลายแสนล้านบาทเลยแต่ก่อนที่เราจะถามว่าใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่หรือว่าถ้าการมาในครั้งนี้จะสร้าง GDP ได้เท่าไหร่แต่คำถามสำคัญกว่านั้นคือข้อมูลที่อยู่ใน Data Center เหล่านั้นอ่ะมันอยู่ภายใต้อำนาจของประเทศไทยจริงหรือเปล่าเพราะว่าในยุค AI ผู้ที่ครอบครองข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงผู้ครอบครองทรัพย์สินนะคะแต่กำลังครอบครองอำนาจในการกำหนดอนาคตของไทยนั่นเองค่ะคำถามที่ไทยต้องตอบให้ได้คือข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน Data Center บนแผ่นดินไทยอยู่ภายใต้อำนาจของประเทศไทยจริงหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI บอกว่าตลอดทั้งปี2568มีคำขอส่งเสริมการลงทุน Data Center 36โครงการมูลค่ารวม728,000ล้านบาท การประชุมครั้งแรกของปี2569เนี่ยเขายังได้อนุมัติโครงการ Data Center แล้วก็ Data Hosting เพิ่ม7โครงการมูลค่า 96,880 ล้านค่ะตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่า Data Center กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วแต่เราต้องไม่เข้าใจผิดว่าการมีอาคาร Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดภายในกลายเป็นข้อมูลภายใต้อธิปไตยของใครโดยอัตโนมัตินะคะข้อมูลในไทยไม่เท่ากับข้อมูลอยู่ใต้อำนาจไทยค่ะคำว่า Data Center Data อันดับแรกก็คือ Residency เนี่ยหมายถึงสถานที่ทางกายภาพที่ข้อมูลถูกจัดเก็บหรือประมวลผลแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในกรุงเทพชลบุรีระยองและสมุทรปราการแต่ว่าอีกภาพหนึ่ง Data ที่มีอำนาจในการกำกับควบคุมการป้องกันตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็จะมีในทางกฎหมายทางเทคนิคด้วย Data Center อาจจะตั้งอยู่ในประเทศไทยใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยใช้น้ำของประเทศไทยตั้งอยู่บนที่ดินของประเทศไทยมีพนักงานคนไทยทำงานอยู่ภายในอาคารแต่ถ้าบริษัทแม้ในต่างประเทศยังควบคุมระบบบริหารจัดการส่วนกลางหรือ Control Plan มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถสั่งการบุคลากรในประเทศไทยเข้าถึงระบบสนับสนุนจากระยะไกลหรือเป็นผู้ถือกุญแจเข้ารหัสข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ภายใต้อำนาจของต่างประเทศมากกว่าอำนาจในไทยนะคะพูดง่ายๆก็คือเครื่องอ่ะอยู่ในไทยแต่กุญแจอาจจะอยู่ต่างประเทศนะ Data Center ไทยที่เรากำลังรอเนี่ยแต่ผู้มีอำนาจสั่งเปิดประตูอาจจะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะคือกฎหมาย Cloud ACT ของสหรัฐอเมริกาที่มีบทบัญญัติเข้ามาบทบัญญัติกำหนดว่าผู้บริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบริการประมวลผลระยะไกลที่อยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐต้องเก็บรักษาสำรองหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้บริการตามกระบวนการทางกฎหมายประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเพียงเซฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไหนต้องดูว่าใครมีอำนาจครอบครองดูแลหรือควบคุมข้อมูลนั้นของ Data Center ไทยแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถเปิดดูทุกอย่างได้ตามใจชอบนะเขามีการเข้าถึงยังต้องอาศัยอำนาจของกระบวนการทางกฎหมายด้วยนะและอาจจะมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับกฎหมายต่างประเทศให้พิจารณาแต่ว่ากฎหมายนี้มันพิสูจน์หลักการสำคัญข้อหนึ่งชัดเจนว่าการย้ายข้อมูลมาเก็บในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตัดอำนาจทางกฎหมายของต่างประเทศค่ะเรากำลังห่วงแต่น้ำและไฟจนลืมข้อมูลนะเวลาที่เราพูดถึงการลงทุน Data Center วันนี้ภาครัฐและสังคมมักตั้งคำถามว่าใช้ไฟกี่เมกะวัตต์ค่า PUE เท่าไหร่ใช้น้ำหล่อเย็นมากแค่ไหนใช้พลังงานหมุนเวียนไหมสร้างงานให้คนไทยได้กี่ตำแหน่งทั้งหมดเป็นคำถามที่ถูกต้องไม่ผิดแต่ถ้าประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดสรรพื้นที่จัดหาไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานให้แก่นักลงทุนโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือเรื่องอธิปไตยเหนือข้อมูลให้ชัดเจนประเทศไทยอาจได้รับเพียงงานก่อสร้างค่าเช่าที่ดินและการจ้างงานบางส่วนขณะที่มูลค่าทางเศรษฐกิจอำนาจการควบคุมองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดยังอยู่กับเจ้าของแพลตฟอร์มต่างประเทศข้อมูลในยุค AI ไม่ใช่เพียงผลพลอยได้จากการทำธุรกรรมอีกต่อไปข้อมูลประชาชนข้อมูลสุขภาพข้อมูลการเงินข้อมูลพฤติกรรมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลภาครัฐมันคือวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาโมเดล AI การวิเคราะห์เศรษฐกิจการประเมินความเสี่ยงการกำหนดนโยบายและการสร้างอำนาจต่อรองในอนาคตประเทศที่ไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูลของตนเองย่อมไม่สามารถมีอธิปไตยทางดิจิตอลได้แท้จริงนะคะประเทศไทยเริ่มเดินแล้วแต่ว่าต้องเดินให้ไกลกว่านี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่ได้ละเลยประเด็นนี้ทั้งหมดนะแต่ว่าคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลก็ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจำแนกประเภทข้อมูลการใช้บริการคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลนอกราชอาณาจักรและมอบหมายให้กระทรวงดีอีกำหนดผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์คลาวด์สำหรับข้อมูลที่มีผลกระทบสูงเช่นข้อมูลชั้นล้ำมากและก็ล้ำมากที่สุดเหล่านี้เป็นต้นนะคะตอนนี้ใครเป็นเจ้าของต้องตรวจสอบนะคะประเทศไทยใครควบคุมบริษัทผู้ให้บริการใครควบคุมคอนโทรลแพลนผู้ดูแลระบบระดับสูงอยู่ภายใต้คำสั่งของใครกุญแจเข้ารหัสอยู่ที่ไหนระบบสำรองข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ถูกส่งไปประเทศใดบริษัทแม่ต่างประเทศสามารถถูกบังคับให้เข้าถึงหรือส่งมอบข้อมูลตามกฎหมายของประเทศตนได้หรือไม่พวกนี้ ประเทศไทยก็จะต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบใน ประเด็นนี้ด้วยนะคะอย่าถามเพียงว่า Data Center ตั้งอยู่ที่ไหนจงถามว่าใครคือกุญแจใครควบคุมระบบข้อมูลอยู่ภายใต้อำนาจของใครเพราะในโลกดิจิตอลผู้ที่ควบคุมข้อมูลคือผู้ที่คุมอนาคตประเทศไทยต้องไม่หยุดอยู่ที่การเป็นที่ตั้ง Data Center นะแต่ว่าต้องก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีอธิปไตยเหนือข้อมูลเพราะว่าในศตวรรษที่21ผู้ถือกุญแจของข้อมูลคือผู้ที่ถือกุญแจของอนาคตประเทศทีนี้เราก็ยังไม่รู้แต่เราก็ต้องตีต่างไว้แล้วว่าเฮ้ย Data Center ของไทยผู้ถือกุญแจผู้ควบคุมมันก็ต้องเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าคนไทยหรือยังไงหรือเปล่าฉะนั้นคำถามที่เรานำเรื่องนี้มาคุยก็คือถึงเวลามองให้ลึกกว่าว่าแค่น้ำและไฟนะ Data Center ในไทยที่กำลังมาแค่น้ำและไฟไม่ใช่หรือเปล่า Data Center ในไทยไม่ได้แปลว่าข้อมูลเป็นของไทยถ้ายังมีคนอื่นควบคุมระบบถือกุญแจและเข้าถึงข้อมูลได้ประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีอธิปไตยเหนือข้อมูลอย่างแท้จริงอยู่ดีค่ะไฟกับน้ำไม่ใช่ไม่สำคัญสำคัญไฟฟ้าก็สำคัญน้ำก็สำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่มันคืออธิปไตยเหนือข้อมูลมาอยู่ที่ใครเพราะข้อมูลคือทรัพยากรยุทธศาสตร์ของชาตินะคะคือก็ต้องไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแค่ที่ตั้งของ Data Center แต่ว่าอำนาจเหนือข้อมูลของตนเองไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องตรวจสอบพวกเราก็ลองดูนะว่าข้อนี้ทางรัฐบาลเขาจะพูดถึงอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นนี้นะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับข่าววันนี้ออกหน้าหนึ่งเลยนะข่าวนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะปรับลดจำนวนคนข้าราชการคือมันมีจะมีข่าวนะที่เมื่อวานที่ทางด้านคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดแปลกใจมากทำไมเงินเดือนปลัดอบจ.ปลัดเทศบาลเหล่านี้ท้องถิ่นเนี่ยปลัดท้องถิ่นทำไมมันถึงสูงกว่าปลัดกระทรวงอะเช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดีอีอะไรประมาณเนี่ยทั้งที่ปลัดกระทรวงอะคุมทั้งประเทศแต่ว่าปลัดท้องถิ่นเนี่ยก็อยู่ในจุดนั้นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็คือดูแลแพร่อะไรเงี้ยแล้วทำไมเงินเดือนเขาสูงกว่าปลัดกระทรวงอ่ะคุณประกรณ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันดูบิดเบี้ยวนะเหล่านี้เป็นต้นละงานต่างๆที่มันดูทับซ้อนกับทางผู้ว่าของกระทรวงมหาดไทยด้วยเหล่านี้มันต้องลดหรือเปล่านะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยงบประมาณบุคลากรภาครัฐปี2570อันนี้จะมีจำนวนคนลดลง 7,414 อัตรานะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มกว่า 3.1 หมื่นล้านบาทสาเหตุที่งบประมาณเพิ่มขึ้นส่วนทางกับจำนวนคนมาจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรกลุ่มใหม่มันก็เลยทำให้ต้นทุนต่อหัวสูงขึ้นค่ะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูเพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาจะปรับลด 7,414 อัตราแต่วงเงินกลับเพิ่มตั้ง 31,761 ล้านทะลุไป 852,671 ล้านบาทเนี่ยมันแตกต่างมันย้อนแย้งหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนั่นหมายความว่ารัฐบาลจ้างคนน้อยลงแต่จ่ายเงินด้านบุคลากรมากขึ้นและการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีภาพนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศเพราะแม้จะเริ่มลดจำนวนคนได้บ้างจากการเกษียณอายุแต่ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมันโตสวนทางอะค่ะสะท้อนว่าลำพังการทยอยลดคนอาจจะไม่พอหากไม่มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งระบบเพื่อคุมไม่ให้ภาระงบประมาณส่วนนี้กัดกินพื้นที่การพัฒนาด้านอื่นของประเทศที่คุณประกรณ์นินประพันธ์บอกเขามาเปิดแนวทางปฏิรูประบบราชการรอบใหม่มอบหมายให้สำนักงานกพ.กับกพร.ร่วมกันกำหนดเพดานอัตรากำลังคนภาครัฐทั้งระบบเหลือฟีดไม่ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมันเยอะแล้วปัจจุบันมี3ล้านคนเยอะแล้วถือเป็นระดับสูงสุดที่ประเทศจะรับภาระได้แล้วพร้อมเสนอให้ยุบเลิกตำแหน่งของผู้ที่เกษียณอายุแบบค่อยเป็นค่อยไปและก็นำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานทดแทนคาดว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอครม.พิจารณาในช่วงเดือนสิงหาค่ะเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือการลดขนาดองค์กรลงเหลือราว2ล้านคนภายใต้ฐานงบประมาณเดิมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการที่เหลืออยู่สูงแล้วก็ดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบควบคุมการเดินหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ที่เพียง3วันแรกของการรับฟังความเห็นก็มีผู้สนใจเข้ามาแสดงความเห็นแล้ว 8,000 คนคำถามที่รออยู่ข้างหน้าคือรัฐบาลจะลดคนคุมงบและขึ้นเงินเดือนไปพร้อมกันได้จริงหรือไม่และการปฏิรูปครั้งนี้จะพลิกสมการคนลดแต่เงินเพิ่มให้กลายเป็นคนน้อยลงแต่เก่งขึ้นและงบยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนดูจากฐานเศรษฐกิจเขาบอกว่าแผนบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ2570มีบุคลากรภาครัฐจำนวน 2,288,083 อัตราวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ 852,671.2186 ล้านบาทถ้าเทียบกับปี2569วงเงินเพิ่มมา 31,760.94 ล้านหรือว่าเพิ่มมา 3.87% แผนบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณเนี้ยขณะที่อัตรากำลังคนจะลงไปถึง 0.32% ทั้ง25กระทรวงและกลุ่มหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกหน่วยงานแต่จำนวนอัตรามีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงหน่วยงานขนาดใหญ่งบเกิน 50,000 ล้านกระทรวงศึกษาธิการมีอัตรากำลังมากที่สุดค่ะ 519,530 อัตราวงเงินก็คือ 232,644 ล้านบาทแล้วอัตรากำลังเพิ่ม1,015อัตรางบประมาณเพิ่ม 11,817 ล้านบาทหรือ 5.35% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเชิงจำนวนเงินกระทรวงสาธารณสุขเขามีอัตรากำลังอันดับ2นะคะ 254,561 อัตราวงเงิน 124,906.44 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง 4,512 อัตราลดมากที่สุดในบรรดาทุกหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขอะแต่งบประมาณเพิ่ม 4,804 ล้านบาทหรือว่า 4% ค่ะกระทรวงกลาโหมมีอัตรากำลัง 457,104 อัตราวงเงิน 111,327 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง 2,648 อัตราแต่งบประมาณเพิ่ม 3,173 ล้านบาทหรือว่า 2.93%ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงเนี่ยจะมีอัตรากำลัง 222,258 อัตราวงเงิน 93,192 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง59อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 2,922.79 ล้านบาทหรือว่า 3.24% กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีอัตรากำลัง 139,430 อัตราวงเงิน86,873 ล้านบาทอัตรากำลังเพิ่มขึ้น162อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 2,114 ล้านบาทหรือว่า 2.49% กระทรวงมหาดไทยมีอัตรากำลัง 372,256 อัตราวงเงิน 55,759 ล้านอัตรากำลังลดลง470อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 1,165 ล้านบาทหรือว่า 2.13%หน่วยงานขนาดกลางอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอัตรากำลัง 7,657 อัตราวงเงิน 25,393 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง 1,342 อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 1,026 ล้านบาทหรือว่า 4.21% กระทรวงยุติธรรมมีอัตรากำลัง 28,352 อัตราวงเงิน 12,236.53 ล้านบาทอัตรากำลังเพิ่มขึ้น 34 อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น469ล้านบาทหรือว่า 3.99% กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอัตรากำลัง 37.02 อัตราวงเงิน 11,653.56 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง 1,116 อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 285.14 ล้านบาทหรือว่า 2.51% กระทรวงคมนาคมมีอัตรากำลัง 28,932 อัตราวงเงิน 9,889.26 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง463อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น225ล้านบาทหรือว่า 2.33% กระทรวงการคลังมีอัตรากำลัง 34,739 อัตราวงเงิน 13,807 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง437อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 282.75 ล้านบาทหรือว่า 2.09% กระทรวงแรงงานมีอัตรากำลัง 9,773 อัตราวงเงิน 4,130 ล้านบาทอัตรากำลังลดลง102อัตรางบประมาณเพิ่มขึ้น 79.39 ล้านบาทหรือว่า 1.96% ค่ะอันนี้คือเราเปิดให้เห็น เป็นบุคลากรภาครัฐปี2570เพราะว่ามันพุ่งเยอะอ่ะมันทะลุไป 8.5 แสนล้านอ่ะทั้งที่คนลดลง 7,414 อัตราแต่เงินกลับเพิ่มตั้ง 3.1 หมื่นล้านบาทแล้วก็เลยเรียงหน่วยงานให้ได้เห็นอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะสูงสุดเลยคือศึกษาธิการอันนี้นับนะ5อันดับนะศึกษาธิการอันดับ1สาธารณสุขอันดับ2กลาโหมอันดับ3ส่วนราชการที่เป็นสังกัดสำนักนายกอันดับ4กระทรวงอุดมศึกษาอันดับ5ค่ะอ่ะนับ10ก็ได้อ่ะอันดับ6มหาดไทยอันดับ7กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันดับ8หน่วยงานของศาลอันดับ9หน่วยงานอิสระของรัฐอันดับ10กระทรวงการคลังค่ะเนี่ยนี่คือกระทรวงไล่ๆให้เห็นใช้งบประมาณเท่าไหร่คือใช้งบประมาณไปแต่หลายคนคงคิดเหมือนดิฉันนะคะว่าอยากให้แบบอย่างกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยงบประมาณคุณก็สูงมากถูกปะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ทำไมเรื่องของการศึกษาของเราอะเด็กเยาวชนต้องไปเรียนอีกเรียนพิเศษเพิ่มต้องไปต่างประเทศถ้าคนมีสตุ้งสตังถ้าคนไม่มีสตุ้งสตังก็ไม่ได้เรียนแต่ของเราถ้ามีการวัดสอบมาเทียบกับต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษหรืออะไรเหล่านี้ทำไมของเราแพ้เขาคือถ้าเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะมีคุณภาพมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะฉะนั้นตอนนี้ท็อป5เหตุผลทำไมงบเพิ่มเราเลยสรุปให้ฟังว่าเพราะเงินเลื่อนขั้นประจำปี2569ของข้าราชการบวกมา 9,500 ล้านบาท2คือบรรจุบวกปรับเงินเดือนมติครม.28 พ.ย.ปี66อีกบวกมา 5,077 ล้านบาท3คือเงินเลื่อนขั้นประจำปี2570พนักงานของรัฐบวก 4,986 ล้านบาทและ4นักเรียนทุนแพทย์ทหารตำรวจ 19,809 อัตราบวกมา 2,765 ล้านบาทและ5เหตุผลงบเพิ่มคือโครงการพลทหารอาสา10พลัสที่เป็นโครงการของรัฐบาลอนุทินภูมิใจไทย 25,000 อัตราบวกมา 1,446 ล้านบาทค่ะจุดเดียวที่ลดงบก็คือค่าจ้างประจำลบไป 2,440 ล้านบาทหรือลบไป 18.17% จากการยุบเลิกอัตราว่างลูกจ้างประจำ 6,642 อัตราค่ะงบประมาณบุคลากรภาครัฐเหล่านี้เป็นต้นนะคะสรุปได้ว่าในภาพบุคลากรปี70เพิ่มขึ้นทั้งกระดานเพราะอะไรแล้วลดเพราะลดเดียว3ประเด็นที่เราพูดถึงกันไปบททดสอบจริงพลิกคนลดแต่เงินเพิ่มมันจะสู่งบยั่งยืนได้หรือเปล่าถูกไหมตัวเลขบุคลากรปี70สะท้อนชัดเจนแล้วว่าภาระค่าใช้จ่ายด้านคนของภาครัฐไม่ได้โตเพราะจ้างคนเพิ่มแต่โตจากการปรับฐานเลื่อนขั้นประจำปีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุการบรรจุข้าราชการรุ่นใหม่ไปจนถึงโครงการเฉพาะอย่างนักเรียนทุนแพทย์พลทหารอาสาและเงินวิทยาฐานะครูทำให้แม้อัตราจะลดลง 7,414 อัตราแต่ต้นทุนต่อคนที่ยังอยู่ในระดับที่อยู่ระบบกลับสูงขึ้นวงเงินรวมจึงไต่ขึ้นส่วนทางทะลุไป 8.5 แสนล้านบาทนี่คือเหตุผลว่าทำไมการทยอยลดคนผ่านการเกษียณเพียงอย่างเดียวมันจึงไม่พอจะไปกดภาระงบให้ลงเห็นได้จากหมวดค่าจ้างประจำที่ลดลงถึง 18.17% จากการยุบเลิกอัตราว่างลูกจ้างประจำปีกว่าลูกจ้างประจำกว่า 6,600 อัตราแต่ภาพรวมงบบุคลากรก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีอ่ะจุดมันไม่ใช่แค่ลดคนไงคะแต่มันคือการปฏิรูปโครงสร้างทั้งระบบแล้วก็ให้ต้นทุนอ่ะมันสอดคล้องกับกำลังของประเทศอันเป็นที่มาของนิวคิดฟรีสอัตรากำลังยุบตำแหน่งเกษียณเดินหน้าเออร์ลี่รีไทร์บททดสอบจริงของการปฏิรูปรอบนี้จึงอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะคุมเพดานกำลังคนนำงบที่ประหยัดได้ไปลงทุนด้านอื่นและยกระดับเงินเดือนเพื่อดึงคนเก่งเข้าระบบไปพร้อมกันได้จริงหรือเปล่าหากทำได้สมการคนลดแต่เงินเพิ่มก็มีโอกาสพลิกเป็นคนน้อยลงแต่เก่งขึ้นและงบยั่งยืนแต่หากทำไม่ครบก็เสี่ยงที่จะเหลือเพียงการลดอัตรากำลังคนโดยที่ภาระงบยังโตต่อไปมติครม.เดือนสิงหาคมนี้และรูปแบบโครงการเกษียณก่อนกำหนดที่กำลังจะสรุปออกมามันจะเป็นสัญญาณแรกที่จะบอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้จะเดินจากหลักการไปสู่การปฏิบัติได้ไกลแค่ไหนอย่างไรนะคะเรื่องนี้ก็เลย ็มีโอกาสได้หยิบมาคุยกันพอดีว่าเป็นวันหยุดของหลายท่านและหลายท่านก็ไม่หยุดเหมือนดิฉันนี่แหละนะคะไม่ได้หยุดเคยไปหยุดเสาร์อาทิตย์เอาเนาะทำงาน5วันแล้วก็หยุด2วันวันนักขัตฤกษ์ไม่หยุดเดี๋ยวรอหยุดวันสงกรานต์กับปีใหม่เอาอันนั้นได้ทำเทปนะคะแต่ใครที่กำลังจะเดินทางกลับเข้าสู่เมืองกรุงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากที่ไปชาร์จพลังแล้วก็หยุดยาวกลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนถนนลื่นฝนตกแรงเสี่ยงค่ะบางทีที่ปัดฝนเนี่ยถ้ามันใช้การไม่ค่อยได้ก็ข้างทางอ่ะมันจะมีที่ปัดฝนขายตลอดทางเลยเปลี่ยนซะเถอะนะคะอะไรที่เป็นอันตรายยงยางรถเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะฝนมันตกหนักอ่ะขับด้วยความระมัดระวังใจเย็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารถจะติดช่วงไหนนะบางคนอาจจะเริ่มกลับทยอยกลับมาบางคนอาจจะกลับวันเสาร์บางคนจะกลับวันอาทิตย์ก็ไม่แน่ค่ะดิฉันว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นไปได้ที่รถอาจจะติดแต่ไม่ต้องเร่งเพราะหลายคนชินแล้วในการกลับบ้านต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องทางดิฉันว่าทุกภาคจะบอกว่าเหนือกับอีสานไม่ได้แล้วเพราะว่าคนใต้อะกว่าจะผ่านไปได้อะช่วงเทศกาลเขาก็หนักเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าอวยพรเดินทางปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
3: นาคมแห่งชาติโทร1200
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วัน
10: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดกุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
11: ณวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 น.ณหอประชุมวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารขอเชิญพระสงฆ์ก่อนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
3: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันพฤหัสบดีนะครับ30กรกฎาคม2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97.0 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังติดตามผมทางวิทยุติดตามผมผ่าน Facebook Live แล้วก็ไปติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือเป็นจุดเริ่มต้นของวันเข้าพรรษาที่เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำอยู่ในอาวาสนะครับพระภิกษุสงฆ์รูปใดๆก็ตาม ที่บวชอุปสมบทแล้วหรือสามเณรบรรพชาแล้วย่อมจะต้องจำวัดรักษาการปฏิบัติอยู่ณสถานที่ณอาวาสแห่งนั้นเป็นระยะเวลา3เดือนรับกิจนิมนต์ได้แต่ว่าก็ไม่ให้ย้ายไปนอนในที่ต่างๆไปจำวัดที่อื่นไม่ได้ส่วนประชาชนอย่างพวกเราอุบาสกอุบาสิกานะครับช่วงเข้าพรรษาก็จะต้องเป็นเวลาที่เราจะได้ทบทวนตัวเราเองว่าศีล5ครบไหมกุศลกรรมบท10ประการครบไหมนะชีวิตเรามีอะไรบกพร่องไปหรือเปล่า3เดือนเนี้ยได้ทบทวนไตร่ตรองตัวเองให้มากผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับคงไม่ได้จะมาแสดงธรรมแต่มาช่วยกันเตือนตัวพวกเรากันเองท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังฮะ มีข่าวหนึ่งที่วันนี้ต้องหยิบมาคุยสักหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะไม่มองเรื่องนี้ในแง่มุมของเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกการเมืองระหว่างประเทศหรือแม้แต่เรื่องของความปลอดภัยสวัสดิภาพสวัสดิการต่างๆเพราะเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วก็คงจะไปกระทบหลายเรื่องมากนั่นคือชีวิตของหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับคือคุณฮาลุนโซโล่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันแล้วก็ได้ออกเดินทางหลังจากที่เขาได้เรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษาแบบเต็ม 100%จากความสามารถและจากความภาคเพียรฮาลุนโซโล่เนี่ยได้เล่าในคลิปของตัวเองนะครับว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายตั้งแต่เด็กคุณพ่อเสียไปตั้งแต่เขาอายุ10ขวบวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องนี้แต่มองในมุมมองโหราศาสตร์แล้วก็วิเคราะห์ลงไปถึงพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกผู้ทุกนามนะว่าอะไรมันเป็นแรงผลักดันอะไรเป็นตัวสนับสนุนอะไรเนาะ ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีรากฐานในชีวิตสามารถผลักดันตัวเองได้ไกลขนาดนี้ผมไม่มีดวงชะตาของฮาลุนนะครับผมมีแต่ความรู้สึกประทับใจนะในความตั้งใจความพยายามความอุตสาหะของเด็กคนนี้นะมีความรู้สึกชื่นชมในความวิริยะคือทำอย่างต่อเนื่องมีความเพียรมากนะเพราะว่าเขาจบมัธยมเนี่ยเขาไม่มีเงินเรียนมหาวิทยาลัยนะครับคิดอย่างเดียวว่าถ้าจะเรียนก็ต้องหาทุนก็ต้องทำงานนะเติบโตมากับยายนี่เงินก็ไม่ค่อยมีอาหารก็กินซ้ำๆเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ถือว่า ต้องมีทัศนะมีความคิดที่ไกลมากถึงสามารถผลักดันตัวเองได้เดินทางไปทั่วโลกประมาณ50ประเทศทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็ผมกับลูกชายผม2คนก็ติดตามช่องเขาเป็นประจำเพราะทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ถึงขนาดที่ผมต้องเอาแผนที่โลกเนี่ยนะซึ่งมีทุกภูมิภาคในโลกใบนี้ติดไว้ที่หน้าโต๊ะเรียนของลูกทั้ง2คนทุกครั้งเวลาเปิดคลิปของฮลุนโซโลก็จะชี้ให้ลูกดูว่านี่อยู่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้เช่นหลายเดือนก่อนนะปีที่แล้วฮลุนโซโลพาแฟนๆรายการใน YouTube ไปเที่ยวอิหร่านครับไปเตหะรานไปหลายพื้นที่มากนะซึ่งแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปนี่ก็มีทั้งความสุ่มเสี่ยงมีทั้ง อีกซีกโลกหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เคยเห็นสื่อหลักไม่เคยนำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังแต่วันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาลองขยายความในมุมมองทางโหราศาสตร์ว่าเราเห็นอะไรในการกระทำในสิ่งที่เราเห็นตัวตนของเขาพอจะบอกอะไรเราได้บ้างเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมนำเพลงแสนคำหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นเพลงเถาเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยประพันธ์ขึ้นในปี2483เป็นเพลงที่อธิบายถึงความเศร้าส้อยสะท้อนใจนะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองผ่านพ้นจากสงครามโลกครั้งที่2ไม่นานวันนี้เปิดเพลงนี้ก็เพราะว่าเรามีความเสียใจนะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของฮลุนโซโลที่กรุงเทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียผมเคยเกือบจะข้ามไปจอร์เจียนะฮะในครั้งที่ผมเดินทางไปที่คาซัคสถานตอนนั้นก็ไปมีภารกิจมีงานจะต้องไปทำก็มีคณะคุยชวนกันว่าเอ๊ะหรือจะข้ามไปจอร์เจียตอนนั้นเนี่ยเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องวีซ่าอะไรมันก็ยังไม่ชัดขนาดนี้นะครับแต่วันนี้คนทั้งโลกกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮลุนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะท่านผู้ฟังเรื่องแรกเลยผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าในวาระเวลาที่ราหูเล็งราศีสิงห์เนี่ยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องได้รับการดูแลมากประคับประคองมากคือเยาวชนนะคือคนที่เป็นเด็กกำลังเจริญเติบโตนะแต่ขณะนี้เองดาวอาทิตย์นะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎก่อนหน้านี้อยู่ที่ราศีเมถุนนะครับอาทิตย์ดวงนี้ขณะนี้อยู่ในเรือนกรกฎมีพฤหัสและมีจันทร์เล็งนะวันนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าจันทครุสุริยานะเกณฑ์ดาวดวงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพละกำลังนะถ้าเป็นเยาวชนก็หมายถึงคนที่มีความสามารถมากนะมีความโดดเด่นมากตำราโหราศาสตร์บอกถ้าใครก็ตามมีจันทครุสุริยาปรากฏเด่นชัดอยู่ในราศีที่เป็นแกนหลักคือเมษกรกฎตุลและก็มังกรก็จะรับการยอมรับได้รับการยกย่องสรรเสริญเขาเรียกว่าลูกไพร่ได้เป็นพญานะคือถ้าเป็นลูกไพร่เขาบอกลูกไพร่ได้เป็นพญาลูกชาวนาได้เป็นมหาเสนาบดีตำราว่าไว้ขนาดนั้นนะครับวันนี้เราแสดงความเสียใจกับการจากไปของฮลุนโซโลขณะเดียวกันคนไทยทั้งประเทศก็กำลังเงี่ยหูฟังข่าวกรณีของน้องเนเน่โรยัลซึ่งขณะนี้เดินทางไปประกวดรอบที่2ของAmerican Got Talent ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็มีคุณพ่อเดินทางไปด้วยสังเกตไหมครับว่าเด็กทั้ง2คนเนี่ยนะความแตกต่างกันมีมากเนเน่โรยัลเนี่ยมีพ่อประกบอยู่ข้างกายให้การสนับสนุนผลักดันไม่ว่าพ่อจะทำอาชีพอะไรมีสถานะขนาดไหนอย่างไรแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนคนหนึ่งมันคือภพสองภพที่สำคัญของชะตาบุคคลบุคคลหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าเป็นผู้ชายอย่างฮลุนอย่างผมเนี่ยนะครับภพพันธุนี่คือแม่ภพสุภะนี่คือพ่อนะครับฮลุนบอกว่าเขาเสียพ่อไปตั้งแต่อายุ10ขวบแปลว่าภพสุภะของเขาเนี่ยมันเลือนลางหายไปสุภะคือภพที่9ครับท่านผู้ฟังปกติโหราศาสตร์ให้ความสำคัญกับภพที่9มากเพราะเป็นภพเกื้อกูลสนับสนุนภาษาโหราเรียกว่าภพตรีโกณแปลว่าถ้าเรามีภพสุภะที่โดดเด่นมีพละกำลังมากเพราะภพที่9กับภพที่ลัคนาสถิตอยู่ นะเจ้าของเรือนนั้นจะเป็นดาวที่มีพละกำลังที่เขาเรียกร่วมธาตุเป็นราศีร่วมธาตุแปลว่าอะไรครับแปลว่าฮลุนเนี่ยขาดการสนับสนุนขาดการเกื้อกูลนะจึงทำให้เขามีแรงผลักดันทำให้เขาต้องการการยอมรับที่สำคัญคือคนคนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังครับกว่าจะเติบโตมาเนี่ยมันต้องได้รับความรักความรักเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอบกอดแต่จะต้องมีความรักที่ exist คือมันมีอยู่จริงนะถ้ามีพ่อบางทีพ่อทำงานต่างประเทศพ่อไม่อยู่พ่อหายไปแต่พ่อสื่อสารตลอดนะพ่อมีสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพ่อรักพ่อยอมรับนะพ่อมั่นใจเด็กคนนั้นก็จะมีรากฐานทางความคิดที่แข็งแรงพร้อมที่จะปักหลักพัฒนาตนเองนะครับนะถ้าพ่อไม่อยู่อย่างฮลุนแต่เขาอยู่กับคุณยายผมเชื่อว่าคุณยายต้องรักเขามากและทำเท่าที่เราได้เห็นคลิปก็บ้านนี้ต้องสอนกันมาดีนะฮะหลุนถึงเป็นเด็กรักดีคุณยายต้องปลูกฝังดีเห็นไหมครับจนมีความอุตสาหะภาคเพียรวิริยะจนตนเองนั้นเนี่ยนะผลักดันตัวเองออกจากจังหวัดในภาคอีสาน

มากเกาะเกี่ยวความผูกพันในชีวิตของเขาเอาไว้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจขนาดใหญ่และมีความฝันท่านผู้ฟังครับเราคงคิดตรงกันนะว่าเรายอมรับนับถือความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำตัดสินใจนะมีความเพียรและลงมือทำนะครับหลุนเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่มีความกล้าหาญมีความเพียรตัดสินใจและลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องมันไม่ง่ายเลยนะท่านผู้ฟังการที่จะเดินทางไปคนเดียวในแต่ละพื้นที่ในโลกใบนี้ผมดูเขาหลายคลิปมากแล้วลูกชายผมชอบโหพ่อเขาขนาดนี้เลยโบกรถแต่ละที่ก็ไม่ง่ายรอที2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดินผ่านทุ่งมีคลิปที่ฮลุนได้ไปเจอเพื่อนนะชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดินผ่านขุนเขาในประเทศจอร์เจียเขาเคยไปจอร์เจียมาแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะแต่ว่ารอบนี้ก็ทำให้เราได้รับทราบข่าวร้ายเมื่อคืนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราท่านทุกคนเนี่ยนะที่เรามีครอบครัวครบถ้วนบางคนอาจจะเสียพ่อไปบางคนอาจจะเสียแม่ไปแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าคนที่อยู่เป็นครอบครัวครบถ้วนแล้วเนี่ยนอกจากมีพ่อมีแม่แล้วต้องเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงนะผมคิดว่าช่วงเข้าพรรษาปีนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับที่อาจจะต้องย้อนกลับมาดูว่ารากฐานของแต่ละบ้านแข็งแรงขนาดไหนนะความยอมรับนับถือการให้อภัยให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ความรู้นะให้อะไรที่เราให้กันในครอบครัวได้ต้องเร่งทำต้องรีบทำโลกมันสั่นคลอนมากท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะฮะหลังจากนั้นก็เกิด after shock ตามมาเกินกว่า100ครั้งนะครับแปลว่าอะไรครับหมายความว่าโลกนี้มันทั้งไม่แน่นอนมันทั้งเปราะบางมันทั้งมีภัยคุกคามจากธรรมชาติมันทั้งมีภัยจากน้ำมือมนุษย์นะมันทั้งมีความหลอกลวงมีการล่อลวงมีทุกเรื่องนะยูนิตที่สำคัญก็จำเป็นจะต้องเป็นครอบครัวถูกไหมครับนั้นการที่ฮลุนโซโล่เนี่ยเดินทางไปพอกลับมามีอยู่ครั้งหนึ่งพาคุณยายไปเที่ยวนะทุกคนก็เบิกบานไปด้วยนะเหมือนเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็ได้แสดงออกถึงนอกจากความเพียรความอุตสาหะอย่างต่อเนื่องแสดงออกถึงความกตัญญูฮลุนไม่เคยพูดนะว่าตอนอยู่กับยายได้กินแค่มาม่ากับไข่เจียวไม่มีเขารู้แต่ว่ายายรักเขานะครับงั้นวันนี้เราอาจจะต้องหาจะต้องยกเรื่องนี้มาเป็นกรณีตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ในสังคมที่อาจจะมีพร้อมมีทุกอย่างนะแต่อาจจะขาดความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวผูกพันนะผูกสมัครรักสามัคคีรักใคร่กันในครอบครัวเดี๋ยวนี้เด็กขาดเรื่องนี้มากท่านผู้ฟังแต่เด็กที่เติบโตมาแบบขาดแคลนไม่มีอะไรเลยกลับมีมากกว่าเด็กในเมืองแปลกไหมครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษานะครับนะฮะทั้งขณะเดียวกันที่ เราสูญเสียฮลุนไปแต่เมืองไทยกำลังจับจ้องไปที่เนเน่รอยัลซึ่งเป็นนักร้องและมือลีดกีตาร์นำของวง The Ozone นะซึ่งก็เติบโตที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ดาวอาทิตย์นะที่ผมบอกว่าเมื่อเข้าสู่ราศีกรกฎร่วมจันทร์ร่วมพฤหัสก็เป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าจันทร์ครุสุริยาเพราะความโดดเด่นของเด็กไทยหรือเยาวชนไทยรวมไปถึงผู้นำไทยก็จะปรากฏนะชื่อเสียงกระเดื่องเรื่องลือไปถึงระดับโลกเพราะอยู่ในภพพันธุของโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะก็นี่ก็เป็นกรณีที่หยิบยกมาฝากนะครับส่วนท่านใดก็ตามนะรู้ด้วยตัวของท่านเองว่าชยุทธอาจารย์ชยุทธผมเนี่ยพบพันธุมีปัญหาผมเนี่ยพบสุภะมีปัญหามันมีวิธีทำความเข้าใจชะตาของตนเองนะครับคนที่พบสุภะเลือนลางหายไปจากชะตาคือขาดการเกื้อกูลสนับสนุนจำเป็นอยู่เองจะต้องมีความเพียรมากกว่าชาวบ้านทั่วไปครับเด็กๆที่เกิดมามีพ่อแม่วางแผนนะคอยส่งไม้ต่อประคับประคองมีหน้าที่อย่างเดียวคือฝึกฝนพัฒนาตนเองก็จะเติบโตได้เร็วดูอย่างเนเน่เห็นไหมครับคุณพ่อนี่อยู่ข้างตัวคอยสนับสนุนทุกเรื่องถึงขั้นเนเน่พูดบนเวที

0: American Got Talent ว่า he is very supporting คือเขาเป็นคนที่สนับสนุนมากแล้วพ่อก็ยืนปลื้มใจอยู่ข้างเวทีคนเราเกิดมามันมาไม่เหมือนกันมันมาอาจจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันเพราะใครก็ตามที่พบสุภะไม่แข็งแรงนะถ้าท่านเปลี่ยนจากการบ่นตัดพ้อต่อว่าด่าทอโชคชะตาจะเปลี่ยนมาเป็นความเพียรเหมือนนังที่ฮาลุนได้ทำให้เราเห็นแล้วก็จะทำให้ชีวิตนะเดินไปถึงเป้าหมายและสู่ความเจริญที่ตนเองตั้งความหวังเอาไว้ได้แต่คนที่ขาดพบสุภะเนี่ยต้องระวังเรื่องความปลอดภัยท่านผู้ฟังฮาลุนพูดอยู่หลายครั้งและหลายคลิปเวลาเขาเดินทางว่าบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยนะจะข้ามพรมแดนมีช่วงหนึ่งเขาจะข้ามไปปากีสถานนะช่วงนั้นก็มีปัญหานะเพราะผมดูคลิปเขามาเยอะท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นพบสุภะมีปัญหาหรือไม่แข็งแรงหรือถูกเบียดเบียนหรือเลือนลางหายไปนะใครก็ตามที่รู้ว่าตนเองเป็นดังนั้นความเพียรต้องมีมากกว่าคนปกติทั่วไปนะความตั้งใจต้องเรียกว่าตั้งมั่นฮาลุนตั้งใจและตั้งมั่นตั้งแต่เป็นเด็กว่าฉันจะต้องเติบโตฉันจะต้องเรียนฉันจะต้องพัฒนาเห็นไหมครับแต่สุดท้ายที่สุดความเปราะบางในดวงชะตามันก็นำพาให้เขาไปเจอกับสิ่งที่นี่แหละครับนะเด็กเยาวชนอายุนะ25 26ปียังไม่ได้เติบโตเต็มที่หรอกครับพอเขาเผชิญความไม่ปลอดภัยก็ไม่มีคนดูแลถึงบอกเห็นใจมากนะแล้วก็ทุกคนก็คงรักเขาฉะนั้นวันเข้าพรรษาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ผมก็พาลูกๆไปทำบุญก็บอกลูกเลยว่าเนี่ยข่าวมันเป็นแบบนี้เราก็อธิษฐานนะให้บุญกุศลไปถึงพี่เขาด้วยไปถึงจริงเหรอพ่อบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราได้รับประโยชน์จากเขาเยอะเขาให้ข้อมูลเราเยอะทำให้เราโลกทัศน์กว้างนะครับส่วนใครก็ตามมีภพพันธุไม่แข็งแรงนะพันธุคืออะไรครับภพที่4ฮะนะลัคนาอยู่ราศีใดก็ตามนับไปข้างหน้า4ราศีนั่นคือภพพันธุฮาลุนบอกว่าเมื่อเสียพ่อไปตอนอายุ10ขวบจากนั้นเขาอยู่กับยายมาโดยตลอดและไม่ได้อยู่กับแม่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าพบพันธุเสียหายคือแม่อาจจะมีความขัดแย้งแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแม่อาจจะจากไปก่อนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนี่แสดงว่าฮาลุนเนี่ยสองภพนี้ก็น่าจะต้องมีปัญหาอยู่พอสมควรนะภพพันธุคือความหนักแน่นการดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบใครพันธุเสียหายนะครับการจัดแจงตระเตรียมอะไรก็อาจจะบกพร่องนะหรือพันธุไม่มีสังเกตสิครับพันธุนี่ปกติก็หมายถึงพ่อแม่โดยตรงนี่แหละนะใครที่พ่อแม่มีประเด็นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับฮาลุนนะครับนะหลักฐานไม่ดีชีวิตก็มีปัญหาอาจจะทำให้เป็นคนตัดสินใจโดยขาดการไตร่ตรองคือพูดง่ายหุนหันไม่หุนหันเนี่ย ขาดการทบทวนอย่างหนักแน่นนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พันธุมีปัญหาเช่นมีกาลกินีมาเบียดเบียนมีดาวบัพเคราะห์ประจำอยู่ที่พบพันธุนะคือพันธุมีความเสียหายต้องพึงระลึกเสมอว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องใคร่ครวญ 2 3 4 5ครั้งตัดสินใจเลยทันทีไม่ได้ครับแล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอย่างนี้ทำไปแล้วเนี่ยกติกาสังคมทำได้ไหมกฎหมายรองรับไหมความปลอดภัยมีไหมทำไปแล้วเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ฮาลุนไม่มีทั้งภพพันธุและสุภะคือพ่อกับแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ฮาลุนมีมุมหนึ่งที่เป็นความดีคือมีอิสระทางความคิดนะไม่ได้มีอะไรผูกยึดเอาไว้ก็บินไปได้ทั่วโลกแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขาขาดคนสนับสนุนเขาขาดคนประคับประคองเรื่องความปลอดภัยเขาขาดรากฐานการตัดสินใจที่มีกระบวนทัศน์ที่มองเห็นว่าตัดสินใจแบบเนี้ยมันไม่ปลอดภัยไหมผมคิดว่าทุกหลายคลิปเราคิดตรงกันว่าโอ้โหไปได้ยังไงอันตรายจริงๆโอ้ใจเด็ดจริงๆเด็กคนนี้ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เรากลัววันนี้มันก็เกิดขึ้นนะแต่ว่าอย่างนี้แหละครับผมหยิบเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนทางโหราศาสตร์ขณะเดียวกันก็เป็นการให้กำลังใจกับคนที่อาจจะไม่มีภพเหล่านี้เพราะฮาลุนได้พิสูจน์แล้วว่าความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรทำอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สำคัญระลึกถึง คุณของคนที่ให้ประโยชน์แก่ตนมาถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ระลึกถึงนี่เป็นความน่ารักของเด็กคนนี้จริงๆท่านผู้ฟังนะผมให้เขาดูให้ลูกชายผมดูตลอดเห็นไหมนี่เขาพายายไปเที่ยวเห็นไหมเนี่ยผมอธิบายความนะก็คิดแล้วก็ถอนหายใจนะท่านผู้ฟังนะเราสูญเสียเด็กดีๆที่มีความตั้งใจดีไปอีกหนึ่งคนที่น่าเป็นห่วงผมมองข้ามช็อตไปที่น้องเน่ๆนะครับวันก่อนเห็นแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ตลาดนาคานะครับซึ่งนะอยู่ที่ภูเก็ตเห็นฝรั่งคนหนึ่งอยู่ดีๆก็ไปเอาน้องเน่ๆขึ้นนั่งพาดบ่าแล้วก็เน่ๆเขาต้องเล่นกีตาร์ ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ฮะทุกคนรักเน่ๆนะทุกคนอยากเห็นความก้าวหน้าและเขาก็เป็นเพชรเม็ดงามของสังคมไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าต้องมีการดูแลนะครับอย่ารอจนแก่หมดสภาพแล้วก็บอกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเขาไปให้เงินเดือนผมว่าวันนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วนะเราจะยื่นมือเข้าไปสนับสนุนเขาอย่างไรไปผลักดันแล้วก็ไปคุ้มครองความปลอดภัยสวัสดิภาพสวัสดิการทั้งหลายจะทำอย่างไรอย่ารอจนโอ้หมดสภาพแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติเดินพังงอกพังแงกแล้วอะไรเงี้ยนะทำมันก็ดีทำตอนนั้นมันก็ดีแต่ทำตอนนี้มันดีกว่านะเพราะเขายังจะต้องเติบโตอีกเยอะเห็นไหมครับนี่สังเกตว่ามันออกมาในแพทเทิร์นเดียวกันคือเด็กมีความฝันมีแพชชั่นแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวผลักดันตัวเองด้วยตัวของตัวเองท่านผู้ฟังวันนี้ก็คุยกันสบายๆนะเป็นวันหยุดแฟนๆรายการของผมอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33นะครับก่อนจะเบรกก็ทักทายแฟนรายการคุณพุทธคุณสุนทรคุณอัมไพวันคุณอัศนีคุณศิรวิทย์พี่สมใจวัศนีบอกมาทำบุญที่วัดป่าภูทับเบิกเอาบุญมาฝากอาจารย์และผู้ฟังทุบโต๊ะของทุกท่านสาธุครับนะคุณจักรวัฒน์สวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับเมื่อวานผมไปทำบุญที่วัดใหม่ทองเสนนะก็อยู่ตรงใกล้ๆสี่แยกเกียรติกายใกล้ๆอาคารสัปปายสถานอาคารรัฐสภาก็ขอให้บุญที่ผมกับลูกๆได้ไปร่วมกันทำได้นะถึงซึ่งคุณผู้ฟังแฟนๆรายการของผมทุกท่านนะให้ช่วงเข้าพรรษานี้จิตใจปลอดโปร่งมีความแจ่มใสสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดำรงตนอยู่ในธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ผม276-3632และ33เรามาเปิดสายดูดวงสดให้กับแฟนๆรายการสักพักหนึ่งพักแป๊บหนึ่งฮะเจอเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับกลับมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ก็เราอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับสามารถที่จะสนทนาปรึกษาหารือสายตรงกับผมได้นะครับใช้ไลน์ ID คือโหรา 97A นะครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับหลายคนถามผมอินบ็อกซ์มาบอกชยุทธเมื่อไหร่จะเปิดสอนเรียนตามตรงว่าตอนนี้ก็มีคนที่มีความรู้ก็โหให้ข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่โหราศาสตร์เนี่ยนะสำคัญสุดคือประสบการณ์การมองเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาท่านผู้ฟังครับแล้วก็วิจารณ์อย่างเป็นกลางด้วยนะบางทีการดูชะตาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะบางคนก็ไม่รักพักนั้นเกลียดชังพักนี้วิจารณ์ทีไรก็ทับถมด่าพักนี้ตลอดก็ไม่รู้อะนะแต่ท้ายที่สุดทุกคนก็ไปตามวาระแห่งกรรมของตนเองยังไงก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อคำจริงของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านบอกว่ากรรมกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมส่วนใครจะเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างที่ทั้งแต่ละคนได้ทำเอาไว้นะครับสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหล
1: ชื่ออะไรครับ
2: คุณวนิดาชื่อวนิดาค่ะ
1: พี่วนิดาพี่วนิดาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
2: อ๋อจะดูให้ลูกสาวอะค่ะ
1: ลูกอายุเท่าไหร่ครับพี่วนิดา
2: ลูกอายุเขาเกิด13พฤศจิกา2534
1: โอ้ยอายุเยอะแล้ววันนี้เขาทำงานเหรอฮะไม่คุยกับผมเหรอ
2: คือก็คือดูให้เขาอะค่ะอยากรู้เรื่องสุขภาพเรื่องความรักอะไรอย่างเนี้ย
1: แล้วเจ้าตัวอยู่ไหนฮะเนี่ย
2: เจ้าตัวเขาก็อยู่ต่างประเทศตอนนี
1: ้อืมให้แอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะอยู่ที่ไหนคุณวนิดาลูกอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่อะไรนะคะ
1: ลูกสาวหรือลูกชายฮะ
2: อ๋อลูกสาวค่ะ
1: อยู่ที่ประเทศอะไรครับ
2: ตอนนี้เขาอยู่ที่จีนค่ะ
1: อยู่ประเทศจีนอ่ะจีนก็แอดไลน์ผมได้คุยได้ไม่เป็นไรให้เจ้าตัวเขาแอดไลน์มาคุยกับผมนะ
2: อ
1: ๋
2: อแต่นี่เราถามให้เขาก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
1: คือถ้าไม่ใช่เด็กที่อายุไม่ถึง20เนี่ยแล้วเราดวงมาดูเนี่ยผมว่าไม่เหมาะเพราะว่าเจ้าตัวย่อมมีชีวิตเป็นของตนเองแล้วพี่ว่าจริงไหม
2: อืม
1: แล้วเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำหลายเรื่องนะแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวเขาอยากถามประเด็น1 2 3 4 5ผมนี่ดูให้ได้เลยนะเข้าใจว่าแม่เป็นห่วงแต่ว่าการดูดวงแบบนี้ต้องให้เจ้าตัวเขาคุยกับผมมีลูกศิษย์ผมหลายคนลูกแล้วบางคนอายุ22เองต้องนั่งคุยกับผมเลยนะไม่งั้นเนี่ยแล้วก็22คุยกับผมเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยพ่อเขายังไม่รู้เลยว่าลูกเขาคิดแบบนี้แล้วลูกพี่อายุ30กว่าแล้วพี่รู้ทุกเรื่องไหมไหนผมถามหน่อย
2: ก็ส่วนมากเขาก็เล่าให้ฟังนะ
1: อืมนะอ่ะแต่พี่วนิดาฟังผมได้กี่วันนะ
2: ก็เกือบปีแล้วค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าต้องทราบว่าปกติผมพยายามจะไม่ดูให้กับบุคคลที่3ที่อายุเกิน20ไปแล้วโอเคไหม
2: ค่ะ
1: ก็ยินดีที่ได้คุยกันนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับเข้าใจนะว่าคนเป็นห่วงลูกทักทายครับคุณวีนากิติภูมิวงสวัสดีค่ะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ในรายการนะครับเมื่อกี้มีเข้ามีสายใช่ไหมฮะไม่มีโอเค022763632และ2763633นะครับมีชุดดาวชุดหนึ่งนะที่ตำราโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นดวงที่มีเกณฑ์ชะตาที่เป็นคนมีวาสนาคนมีวาสนาเนี่ยให้ดูหลายดวงดาวในดวงยิ่งมีมากแสดงว่าวาสนาโดดเด่นวาสนาเนี่ยปกติไม่ใช่เป็นของที่ติดมาเกิดมามีเพชรนิจินดามาให้นะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่วาสนาคือความวิริยะภาคเพียรอุตสาหะทำอย่างต่อเนื่องนะเช่นคนนี้โอ้ทำไมดูเขาการงานหน้าที่เติบโตจังเลยมีวาสนานะพัฒนาศึกษายกระดับตัวเองอย่างต่อเนื่องก็เป็นคนมีวาสนาครับนะดาวที่สื่อสารให้เห็นว่าเป็นคนมีวาสนาเช่นมีพระรหัสอยู่บนเรือนอังคาร พฤหัสเป็นราชาโชคพฤหัสอยู่เรือนอังคารเนี่ยมักจะเป็นคนที่คอยตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาที่ฉันทำเนี่ยมันพอหรือยังที่ฉันทำเนี่ยมันใช่ไหมแล้วก็เป็นคนคอยตรวจเช็ครอบๆคือระเบียบนะอังคารกับพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าคู่กำกับนะกำกับตรวจสอบดูแลเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤหัสตำแหน่งนี้มักจะเป็นคนเคร่งครัดกับทั้งคนรอบตัวและก็ตัวของตัวเองด้วยเขาเรียกไม่ปล่อยปละไม่เผลอไผลนะอันนี้ดูเฉพาะพฤหัสดวงเดียวนะอะไรที่มันเป๊ะมันก็ต้องเป๊ะนะก็เลยบอกว่าตำราโหราระบุว่าโอ้คนมีพฤหัสตำแหน่งนี้มีวาสนาพฤหัสอีกตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่าตำแหน่งดวงวาสนาคือพฤหัสอยู่บนเรือนสุขครับคือพฤหัสอยู่ที่ราศีพฤษภและพฤหัสอยู่ที่ราศีตุลนะหมายถึงอะไรครับ พฤหัสกับศุกร์เนี่ยปกติเขาหมายถึงคู่กำลังสติปัญญาและคู่การค้าปลอดโปร่งใครก็ตามที่มีพฤหัสอยู่สองตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพฤษภหรือตุลเนี่ยนะครับก็มักที่จะเป็นคนที่เวลาคิดทำอะไรนะศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องการค้าการขายนะเป็นเรื่องคอมเมอร์เชียลนะจิตที่การทำกิจการนะมักจะทำอะไรโดยมี ความถูกต้องกำกับอยู่คนเราเวลาจะทำอะไรเนี่ยแล้วนึกถึงความถูกต้องเนี่ยถามหน่อยว่ามันจะมีวาสนาไหมท่านผู้ฟังมันก็มีวาสนาเพราะมันทำแต่เรื่องถูกนะคือไอ้เรื่องผิดคันลองคลองธรรมผิดศีลธรรมผิดมารยาทผิดกฎกติกาสังคมพวกมีพระหัตถ์สองตำแหน่งนี้ไม่ทำหลีกเลี่ยงนั้นเวลาเราเห็นชะตาโอ้ยชยุทธดูหน่อยคนนี้เอามาร่วมทำกิจการด้วยได้ไหมเออพระหัตถ์เขาอยู่ตรงไหนอะเพี้ยนไหมนะเราจะสังเกตนะครับคนที่มีดาวพระหัตถ์บางตำแหน่งเนี่ยมีปัญหานะถัดมานะครับคือดาวพุธนะคนที่มีดาวพุธอยู่บนเรือนเสาพุธกับเสาเนี่ยเป็นคู่สมพลนะผู้ฟังเป็นคู่ขมพลเป็นคู่แห่งความหนักแน่นนะงั้นใครก็ตามมีพุธอยู่บนเรือนเสาคือพุธอยู่ที่ราศีมังกรก็มักจะเป็นคนมีความหนักแน่นนะมีความอดทนทนได้เยอะทนได้มากหนักแน่นตบะเข้มข้นนะคนนั้นจะมีวาสนาไหมครับมีเพราะเป็นคนหนักแน่นไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็พลุ่งพล่างทนไม่ได้นะพุธตำแหน่งนี้ทนได้เสมอนะครับยังไม่พอคนที่มีดาวพุธอยู่บนเรือนจันทร์คือพุธอยู่บนเรือนกรกฎเขาบอกว่าเป็นดวงวาสนาเพราะอะไรครับเพราะพุธกับจันทร์เนี่ยมันเป็นคู่มิตรเนี่ยเป็นคู่น่ารักคนที่มีพุธอยู่บนเรือนจันทร์จะพูดจะจาอะไรเนี่ยก็มักจะผ่านกระบวนการความคิดจันทร์เป็นดาวแห่งการโอภาปราศัยเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาจะไพเราะ อากับกิริยาการจะน่าเอ็นดูนะเห็นไหมท่านผู้ฟังครับอ้าวมาสายแรกสวัสดีครับผม
3: ครับอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับพี
3: ่ชื่ออ้วนครับ
1: พี่อ้วนเกิดวันที่อะไรครับพี่ครับ
3: 3กุมภาครับ
1: พ.ศ.ครับพี
3: ่2504ครับ
1: พี่เกิดกี่โมงครับ
3: เที่ยง35ครับ
1: 2504กรุงเทพมั้ยครับพี่อ้วนครับ
3: กรุงเทพครับ
1: เที่ยง35อ้าวได้เลยเห็นด้วยกับผมมั้ยฮะถ้าเราจะต้องไปดูดวง บุคคลอาจจะเป็นลูกแต่ว่าอายุเกิน 20-30 ไปแล้วเนี่ยควรให้เจ้าตัวเขาโทรมาคุยนะพี่นะ
3: จริงครับอาจารย
1: ์บางทีอย่าว่าแต่ลูกเลย
3: ตัวเองยังงงเลย
1: นั่นน่ะสิแล้วเราไปคุยแทนหมดก็แต่ผมเข้าใจละพี่วนิดาคิดรักลูกพี่อ้วนปีนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ60
3: 65ครับ
1: 65เกิดวันศุกร์นะพี่นะ
3: ครับ
1: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ
3: เกษียณนานแล้วครับอาจารย
1: ์เกษียณนานพี่อ้วนนะครับท่านผู้ฟังครับลัคนาอยู่ราศีเมษมีดาวที
3: ่ครับนิดนึงครับผมสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าลัคนาผมจะอยู่พฤษภครับ
1: เป็นไปได้ครับถ้าผูกดวงแบบธรรมดาแต่ดวงชะตาที่ผมผูกเนี่ยเขาเรียกว่ามีการสมผุดคือการชำระเวลาณจุดตกฟากกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับพระอาทิตย์ขึ้นโผล่พ้นขอบฟ้าเนี่ยช้ากว่าที่ผ่าแต้มประมาณ18หรือ19นาทีพี
3: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่เกิดจริงๆเนี่ยเที่ยง35เนี่ยเวลาคำนวณออกมาจะต้องลบเวลาลงไปประมาณ18หรือ19นาทีครับพี
3: ่
1: ก็กลายเป็นว่าจุดตัด เวลาตกฟากของพี่จริงๆเลยไปตกอยู่ที่ราศีเมษครับ
3: อืมครับโอเคครับอาจารย
1: ์เห็นภาพไหมฮะ
3: ครับ
1: ทีนี้ผมไปดูราศีเมษนี่นะฮะถ้าเป็นราศีพฤษภนี่นะถ้าเป็นราศีพฤษภผมว่าการงานของพี่จะไม่แข็งแรงแต่ราศีเมษเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่การงานแข็งแรงตอนถ้าเป็นราศีพฤษภนี่ชีวิตซัดสายมากเพราะราหูเป็นสี่กับชะตาต้องถามว่าในอดีตทำอาชีพอะไรครับพี่ว่านะ
3: ทำเกี่ยวกับบัญชีครับ
1: ซึ่งบัญชีนี่คือซัดสายไม่ได้นะมันต้องนิ่งมากนะพี่นะ
3: นั่งอยู่กับที่ก
1: ็แต่ถ้าเป็นพฤษภเนี่ยราหูเป็นสี่แล้วก็มีพุธเล็งอันนี้แล้วก็น่าหนักใจแล้วก็คนทำบัญชีแต่ว่าตัวเองกระเป๋ารั่วนะ ไม่แต่ว่าพี่ไม่ใช่ดวงกระเป๋ารั่วไง พี่เป็นดวงเขาเรียกว่ามีpassive income เยอะด้วยซ้ำมีรายได้ที่มันไม่ใช่เป็นงานประจำนี่มีเข้ามาตลอดถูกไหมครับ
3: ไม่ค่อยมีเลยครับอาจารย
1: ์พี่ทำงานอะไรที่ไหนฮะทำได้ไหมฮะ
3: เป็นบริษัทของพวกอสังหาครับ
1: อ๋อเป็นงานบัญชีประจำแต่ว่านี่แหละครับถ้าราหูเป็น4กับชะตากับราหูเป็น5นี่คนละเรื่องกันพี
3: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่ต้องเป็นราศีเมษนะครับ
3: ครับ
1: เพราะว่าราศีเมษเนี่ยถ้ายิ่งเป็นอสังหาเนี่ยพระหัตถ์เสาตรีโกณใช่ไหมครับแล้วก็ราหูก็ตรีโกณด้วย
3: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่นะแต่ว่าหมายความว่าจะต้องอยู่กับทั้งท่ามกลางโครงการขนาดพอสมควรไม่ได้โครงการเล็กนะพี่นะเพราะพระหัตถ์เสาราหูเป็นดาวที่มีกำลังมากตรีเทพตรีโกณถึงลัคนา
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เมธแน่นอนนะพี่นะทีนี้คำถามคืออะไรครับเชิญฮะ
3: อยากถามเรื่องสุขภาพครับอาจารย์ช่วงนี
1: ้ทำไมเสียงเบาพี
3: ่มันเหนื่อยนิดหน่อยครับแบบสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้มันน่าจะมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่พี่มันน่าจะไม่ใช่ตอนนี้ตั้งแต่มฤตยูเบียนมาเรื่อยนะราหูก็โยกหลังมาคำถามคืออะไรฮะมันจะไหวไหมล่ะพี่
3: มันเหมือนมันผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนมันแย่ลงอะไรเงี้ย
1: มันถดถอยลง
3: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
1: แล้วตนุรักษ์ของพี่นี่คือดาวอังคารนะพี่อ้วนถ้าราศีเมษ
3: ครับ
1: แล้วขณะนี้เนี่ยมฤตยูทับดาวอังคารอยู
3: ่อืมครับ
1: นะซึ่งก็ยิ่งช่วงที่อังคารเข้ามาอยู่ใน40กว่าวันเนี่ยก็หนักอังคารจะยกอีกทีนึงคือประมาณวันที่ผมดูปฏิทินนิดนึงนะต้องรอจนอังคารยกไปที่ราศีเมถุนแล้วนะครับ
3: ครับ
1: อังคารจะยกวันที่4สิงหาพี
3: ่อ๋อครับ
1: ช่วงอังคารจะยกต้องระวังหน่อยนะครับแต่ว่าอังคารปีนี้ไม่ได้เสียหายที่น่าเป็นห่วงคือถ้าเกิดว่าเลยวันเกิดไปถึง6เดือนแล้วซึ่งก็ตอนนี้ก็เลยแล้วกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยตอนนี้พอเลย6เดือนกระแสเสาที่เป็นกาลกินีจะชัดขึ้นเสาเป็นกาลกินีเบียนดาวพฤหัสคือภูมิคุ้มกันจะตกลงไปเยอะพี่ป่วยง่าย
3: อ๋อครับ
1: เป็นนู่นง่ายเป็นนี่ง่ายนี่นี่หน่อยเดี๋ยวก็เอาละ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เพราะตอนนี้ก็ต้องจัดระดับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเช่นอะไรครับพักผ่อนที่เพียงพออาหารให้ครบนะทานอาหารเป็นยาอย่าทานยาเป็นอาหารนะพี่นะหมอว่าไงบ้างครับพี่อ้วน
3: ก็ให้เฝ้าดูอาการครับ
1: แสดงว่าเจอชุดใหญ่ไปแล้วหรือยังไงฮะ
3: มันเป็นตับแข็งครับ
1: นี่พฤหัสเนี่ยพฤหัสเนี่ยคือตับท่านผู้ฟัง
3: ครับ
1: ตับเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกายตาเหลืองหรือยังพี
3: ่มันเคยตาเหลืองแล้วก็กลับมาดีขึ้นแล้วฮะ
1: มันจะดีขึ้นอีกทีหนึ่งตอนอังคารยกไปแล้วครับนะดาวพฤหัสถ้าเราจะให้พฤหัสมีพละกำลังมากกว่าเสาพฤหัสก็นี่แหละครับพุทธศาสนาหลักพระธรรมคำสอนการปฏิบัติสมาธิพี่เข้าสู่โหมดการปฏิบัติไปแล้วหรือยังครับพี่อ้วน
3: คือพยายามอยู่ครับอาจารย
1: ์แต่ว่าคนที่เป็นโรคตับเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันยากเพราะว่าโรคตับเนี่ยมันทำให้เหนื่อยง่ายนอนไม่หลับระบบย่อยมีปัญหาหรือยังพี่
3: เหมือนกำลังคล้ายจะเป็นครับ
1: มันกำลังเริ่มนะ
3: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆเหมือนแบบตอนนี้เหมือนแย่ลงอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าคืนนอนแทบไม่หลับเลยมั้ยนี่ตื่นกลางคืนตลอด
3: ตื่นหลายรอบเหมือนกันครับ
1: หลับหลับตื่นตื่น
3: ปวดฉี่ตื่นไม่มาฉี่ตอนคืน
1: ระบบมันรวนหมอวินิจฉัยว่าตับมันแข็งเพราะอะไรพี
3: ่หมอก็คือตรวจร่างกายแล้วตัวผมเองไม่ได้กินเหล้านะครับ
1: เข้าใจฮะ
3: แต่ว่าหมอฟังจากที่ผมเล่าประวัติว่าผมกินสมุนไพรเยอะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าสงสัยมาจากสมุนไพร
1: อ๋อสมุนไพรตัวไหนพี่เล่าหน่อยพี
3: ่ผมที่หมอเดาก็คือฟ้าทลายโจรครับอาจารย
1: ์โอ้ตอนนั้นกินเยอะ
3: เพราะว่าตัวนี้มันแรง
1: มันช่วยเรื่องอะไรพี
3: ่คือตอนนั้นผมไม่รู้แล้วก็มีคนแนะนำว่าตอนนั้นผมปวดเข่าแล้วผมก็กินไปกินมาแรกๆมันดีครับเข่ามันหายปวดพอกินไปนานหน่อยหลายเดือนแล้วคราวนี้ไอ้มันไม่ได้ผลแล้วมันกลับมาปวดกลายเป็นมันแย่ลงแล้วผมก็เลยหยุดไงฮะว่าเอ้ยมันไม่ได้ผลแล้วไม่เอาละหยุดดีกว่าก็หลายเดือนอยู่ฮะกินติดต่อกัน 5-6 เดือนขึ้นไป
1: อ่ะขอให้กำลังใจนะพี่นะ
3: ครับ
1: ก็กลางคืนก่อนนอนก็ทำสมาธิแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ย follow up ให้ดีนะพี่นะน่าจะยังพอไปไหวนะครับเอาละครับวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้พบกันทุบโต๊ะโหนชยุทธวันเกิดฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การห้าศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคราวาสพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำการยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องได้คุยต้องเชิญท่านปกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญทุกวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยยังได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมชัปปมาทฐานะแปลว่าสุราเมรัยและของมึนเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธมะนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาสามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้อย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใ โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระบาทจำลองสี่รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
6: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้แอร์พอร์ตเรียลลิงก์อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทางแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ร่วมกับขสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9 สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR Code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
7: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
2: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรานะครับ
7: ทั้งนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
8: นายปูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลักได้แก่การมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงแบรนด์เป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดการทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตและคืนทุนเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ50สูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยคัดสรรแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความถนัดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและอำนวยความสะดวกด้านการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตลอดจนจัดหาทำเลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
9: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ป งและเชียงม่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
10: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก

0: เดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุนายอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 4:30 นพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบล2ห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสปท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
2: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้องเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสีขุ่นเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053-459-111ตลอด24ชั่วโมงถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้าน
3: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิตปาโลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ใต้ของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60รายในจำนวนนี้6รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock มากกว่า100ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันโดยมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอีก4รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอากาศยานยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในสถานที่หลบภัยต่อไปเนื่องจากภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอันเบอร์ตาทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการใช้น้ำมันดิบของแคนาดาเป็นเครื่องมือต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐเนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากคิดที่จะปฏิเสธการส่งออกสินค้าเหล่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งจัดเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดาเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ50สำหรับไวน์ไม้ฮอกกี้และปูนซีเมนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังครอบคลุมสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026 Cerezo Osaka จาก J-League เอาชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกา1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จาก A-League ออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเอราวัณกานิเย่แนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวัญวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะศรียันชิวาลิเชตตีมือ52ของโลกจากอินเดีย2เกมรวด 21-11 และ 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมือ65ของโลกแพ้หวังยูไคมือ56ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม10-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ไป2-0เซต7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV คัพ2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
2: มันอยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที
1: ่ด้านนุกนิกนัทธนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
3: ค่ะก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะก็ ทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
1: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูพบกับอัลฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชัยยาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสอสาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซีซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออาจรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจ และมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The way we are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ Quality ข่าวสารของคุณค่ะวันนี้ภาคเอกชนก็ทำงานกันตามปกติแล้วนะคะสถาบันการเงินธนาคารเปิดทำการตลาดหุ้นเปิดทำการค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาเป็นวันพระด้วยตรงกับวันพระสัปดาห์ที่30กรกฎาคม2569เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะอธิษฐานประจำอยู่ณวัดนะคะแล้วก็ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่มีพระวินัยนั้นบัญญัติไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้บำเพ็ญกุศลกันด้วยนะคะพุทธศาสนิกชนนั้นก็ได้ไปทำบุญนะคะไปทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาหรือถวายหลอดไฟในยุคปัจจุบันนี้นะคะถวายหลอดไฟให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์นะคะถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าสบงจีวรและเครื่องใช้จำเป็นแก่พระสงฆ์ด้วยนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยหลายท่านเองก็ตั้งอกตั้งใจเลยนะคะงดเว้นอบายมุขและก็สิ่งมึนเมาตลอด3เดือนซึ่งทางกรมการศาสนาเองก็รณรงค์นะคะให้คนไทยเนี่ยช่วงเวลาของการเข้าพรรษาเราก็มาตั้งใจทำความดีแล้วก็นึกถึงนะว่าจะมีปณิธานที่เราตั้งใจไว้อย่างไรบ้างถ้าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยากจะพัฒนาตนเองนะคะลดละเลิกอบายมุขนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะให้คงอยู่คู่สังคมไทยเข้าพรรษา90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะร่วมทำความดีในแบบของท่านเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมร่วมกันค่ะก็เดินหน้ากันในการที่เราจะได้ตั้งใจนะคะปฏิบัติตนเองค่ะลองดูนะคะคุณฟังเลือกเลยค่ะว่าเราจะทำความดีอะไรบ้างให้เป็นจิตที่ตั้งมั่นทำความดี เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นไปได้เลยนะคะวันเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสอันดีที่แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองชวนทุกท่านเริ่มต้นทำความดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะสามารถจะชาเลนจ์กันได้เข้าพรรษา90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ภารกิจง่ายๆนะคะลองคิดดูตั้งใจกับตัวเองพูดดีคิดบวกมีน้ำใจแบ่งปันใช้เวลากับครอบครัวช่วยเหลือคนรอบตัวนะคะให้อภัยแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มลดละเลิกอบายมุขตลอดช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะโพสต์แชร์ด้วยนะคะบอกเรื่องราวดีๆว่าตั้งใจทำอะไรในวันนี้วันเข้าพรรษาก็ชวนทุกท่านร่วมแชร์เล่นไปด้วยกันติดแฮชแท็กได้เลยนะคะ90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นณวันนี้เป็นต้นไปหลายท่านเองเนี่ยปารภเลยนะคะว่าจะตั้งใจลดละเลิกอบายมุขอยากจะมอบเป็นของขวัญให้แก่ทางครอบครัวแม่ดิจฟ้าก็ดีใจนะคะถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราจะได้ลดละเลิกอบายมุขก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของท่านด้วยค่ะคุณฟังคำเมื่อวานนี้29กรกฎาคมรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยวันที่29กรกฎาคม2569รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเวลา 18:50 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยานางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพแล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินตามลาดพระบาทไปยังที่ประทับณโถงกลางตึกสันติไมตรีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพระราชอาสนณแท่นที่ประทับนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภาวาระวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบกรณิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้า พระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสถิตดังพระราชฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมจากนั้นวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะนายกรัฐมนตรีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัทธวิสัยชัยมงคลจบแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองรับเสด็จนะคะออกจากตึกสันติไมตรีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนายกรัฐมนตรีภริยาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งโดยกองฐานเกียรติยศถวายความเคารพและวงดนตรียางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลนั้นจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะดีเจฟ้าเองก็ได้มีโอกาสร่วมงานสโมสรสันนิบาตเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติเนี่ยได้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดีเจฟ้าเองเนี่ยก็มีโอกาสนะฟังได้พบกับคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลด้วยนะคะคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลเนี่ยก็เป็นคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนะท่านก็ตอนนี้ก็อายุ90ปีแล้วนะคะคุณฟังคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลโอ้โหดิจฟ้าเองนี่ไม่ได้เจอท่านเนี่ยนานมากเลยทีเดียวนะครับก็คือตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวเนี่ยก็คงน่าจะ 20-30 ปีแล้วล่ะค่ะนะคะท่านชวรัตน์เนี่ยตอนนี้ก็ท่านอายุ90ปีเต็มแล้วนะคะเพิ่งจัดงานฉลองอายุครบ90ปีไปเมื่อวันที่7มิถุนายนนะคะท่านก็มาในงานนี้ด้วยนะคะรู้จักกันตั้งแต่นู้นสมัยของที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคุณฟังท่านก็ดำรงตำแหน่งในช่วงปีของ2550นะตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอ่ะโอ้โหนานมากเลยนะคุณฟังคิดดูสิว่าดิจิฟ้าทำข่าวในยุคนั้นเนี่ยตอนช่วงปี2537นะ2538ประมาณนู้นเลยนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปี37อะฮะแล้วท่านก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะในยุค ของท่านสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงปี2551และท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วงนั้นก็ปี51ถึงปี54นะคะแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ในยุคที่ท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะตอนนี้ก็อายุ90ปีแล้วก็นั่งรถเข็นแล้วก็มีผู้ดูแลด้วยนะคะนะแต่ว่าถามว่าไปทักทายสวัสดีท่านถามว่าท่านจำเราได้ไหมท่านก็จำเราไม่ได้แล้วนะคะคุณฟังนะคะท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็ดิจิฟ้าก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยท่านก็ไม่น่าที่จะจำดิจิฟ้าได้นะคะแต่ว่าก็ไปสวัสดีทักทายท่านค่ะและคุณฟังคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่29กรกฎาคมนอกจากเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะคะทางด้านของคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็กล่าวปาศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ค่ะ ว่าภาษาไทยนั้นเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนะคะก็เป็นการรณรงค์ประชาชนและก็ทุกภาคส่วนระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569วันภาษาไทยแห่งชาติก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะคะช่วงนี้เราพักฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยกันคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะและเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: กลับเข้า

เจ้าอยู่หัวนะคะวันนี้ท่านฟังสามารถจะใช้ทางด่วนได้ฟรีจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเส้นทางด่วนที่เปิดให้ขึ้นฟรีวันนี้วันเข้าพรรษาท่านก็สามารถจะใช้ได้นะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครขั้นที่1เส้นทางดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านนะคะทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน31ด่านเส้นทางแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์ทางพิเศษอุดรรัตยาค่ะบางปะอินปากเกร็ดจำนวน11ด่านก็ขึ้นฟรีกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะเพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นประกาศงดเว้นค่าทางด่วนตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมนะจะสิ้นสุดเที่ยงคืนของวันนี้อำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวดิจิฟานี่ไม่ได้ไปใช้เลยนะคุณฟังนะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางในช่วงของที่ผ่านทางด่วนเนี่ยท่านสามารถใช้ฟรีได้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะคุณฟังอยากให้เข้าไปติดตาม Facebook Fanpage AuroRide กันนะคะดิจิฟาเนี่ยรีวิวไว้แล้วก็ทางแอดมินของ Facebook Fanpage AuroRide เนี่ยเขาก็ตัดเป็นคลิปสั้นๆนะมาลงไว้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้จริงนะคะใช้จริงก่อนที่จะได้มาประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีคุณหมอนะคะอาจารย์พนิษฐ์เนี่ยก็แนะนำดิจิฟาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ออโรไรท์นั่นเองในการดูแลช่องปากนะเป็นสูตรที่คิดค้นโดยคณะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุณฟังได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยนะคะเป็นผลงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและก็ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีทีเดียวนะคะที่จะสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะมีทั้งขนาด100 ml แล้วก็250 ml นะคะท่านฟังเข้าไปรีวิวดูรีวิวได้เลยนะคะใครยังไม่เคยเห็นช่องดิจิฟาเนี่ยนะคะฟังแต่เสียงเนี่ยไปดูใน AuroRide ก็ได้เขาตัดแล้วนะคะก็ตัดมาหลาย EP เลยทีเดียวนะก็แชร์ความประทับใจหลังจากที่ใช้ AuroRide นะคะเป็นไอเทมที่อยากซื้อให้เป็นของขวัญแก่คนในครอบครัวเพราะว่าดิจิฟาเองก็ซื้อให้เป็นของขวัญกับน้องชายพี่สาวแล้วก็น้องสาวแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็กลับมาซื้อเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพช่องปากกันนะคะจะได้เสริมสร้างความมั่นใจด้วยรวมทั้งนะคะว่าใครที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยนะแล้วก็จัดฟันนะใส่ฟันปลอมเนี่ยสามารถให้ออโรไรเป็นส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพช่องปากของท่านได้ลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ให้ความมั่นใจในทุกครั้งเลยนะคะที่ท่านต้องพูดคุยต้องยิ้มกับใครเนี่ยเราก็เสริมสร้างความมั่นใจกันการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะต้องทำควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงแรงเกินไปค่ะคุณฟังเดี๋ยวจะทำให้เหงือกอักเสบแล้วก็เหงือกร่นได้จะเกิดปัญหาที่เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวมทั้งแปรงฟันแล้วใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะเพื่อเอาเศษอาหารเนี่ยที่มันติดค้างอยู่ตามซอกฟันนะที่เราแปรงสีฟันเนี่ยมันแปรงแล้วมันไม่ออกอ่ะคุณฟังต้องใช้ตัวของไหมขัดฟันหรือว่าเป็นแปรงเล็กๆที่เขาเอามาจิ้มแล้วก็ดึงเศษอาหารออกนะคะรวมทั้งใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำก็เลือกใช้กันนะคะดีฝักก็ใช้ออโรไรดังนั้นก็แนะนำคุณฟังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการของเรานะสร้างลมหายใจที่หอมสดชื่นออโรไรจำหน่ายที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลร้าน Healthy Mac ด้วยนะคะก็จะมีที่ Healthy Mac Icon สยาม Healthy Mac โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Healthy Mac โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ Healthy Mac ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Healthy Mac ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะส่วนเส้นพลันนกตัดใหม่ก็มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิล่าด้วยนะคะคุณฟังสามารถจะไปเลือกซื้อได้เลยเส้นพลันนกตัดใหม่เนี่ยดิฉันก็ซื้อที่ร้านซิกมาเฮลตี้ของสิริยาเขานี่แหละค่ะนะจอดรถแล้วก็เข้าไปซื้อที่ร้านนี้ใครสะดวกที่ไหนก็เชิญเลยนะคะร้านคลังยาเทพอาสาร้านยาพิล่าหรือว่าที่ร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาที่ได้กล่าวไปรวมถึงที่ร้านมูลนิธิทันตะมหิดลด้วยรวมทั้งที่คลินิกทันตกรรมนะคะ LDC Smile Gallery Dental Clinic มี15สาขาและก็ร้าน GPO นะคะร้านค้าขององค์การเภสัชกรรมอยู่ที่เส้นถนนพระราม6ด้วยก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านท่านใดอยากจะโทรศัพท์สอบถามเชิญนะคะ0814914291หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ @AuroRide ORALRICE ค่ะหรือว่าคุณฟันจะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ AuroRide รวมทั้งที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราค่ะ
วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเปิดทำการแล้วนะคะคุณฟังก็เรื่องของข้อกังวลต่อการรั่วไหล

0: นะคะที่ว่ามีแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปดึงข้อมูลใน TSD Portal ได้นะคะอย่างไรก็ตามข่าวฟังในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการลักลอบการเข้าถึงข้อมูลในระบบ TSD Investor Portal นะคะส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนบางส่วนเนี่ยรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกนะคะนางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการ TSD และนายธีรพันธ์สรรพกิจนะคะรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนช่วงเย็นนะคะของวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่ว่ามีแฮกเกอร์เข้าไปนะคะคือทีมงานตรวจพบความผิดปกติในการเข้าถึงระบบ TSD Investor Portal ซึ่งเป็นระบบหน้าบ้านแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานมานานกว่า5ปีจากการตรวจสอบเชิงลึกนะคะบอกว่ารูปแบบการเจาะระบบครั้งนี้ไม่ใช่การแฮกจากภายนอกเข้ามาตรงๆแต่เกิดจากช่องโหว่ของโค้ดในหน้าจอแก้ไขโปรไฟล์โดยมีผู้ใช้งานรายหนึ่งล็อกอินเข้าระบบตามปกติแต่ได้ปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวยูสเซอร์ไอดีของตนเองเพื่อไปดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งานรายอื่นในปริมาณมาก mm-hmm. เมื่อทาง TSD ทราบเรื่องได้ระงับการเข้าถึงของบัญชีต้องสงสัยและเร่งแก้ไขช่องโหว่ของระบบเพื่อหยุดการรั่วไหลของข้อมูลในทันทีพร้อมทั้งประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ตำรวจไซเบอร์รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะอันนี้คือตรวจพบนะคะส่วนข้อมูลนะคะที่บอกว่ามีพอร์ตหุ้นอะไรต่างๆจะรั่วไหลไปหรือเปล่านะคะคุณฟังบอกว่าจากฐานข้อมูลผู้ใช้งานเนี่ย5ล้านรายพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 200,000 รายอะไรที่หลุดไปรั่วไหลไปก็คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลชื่อบริษัทหลักทรัพย์ชื่อธนาคารเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารที่หลุดออกไปนะคะส่วนอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้หลุดก็คือ username และ password ในการล็อกอินข้อมูลยอดการถือครองหลักทรัพย์หรือว่าพอร์ตหุ้นข้อมูลการทำธุรกรรมและก็ทรัพย์สินต่างๆนะคะที่บอกว่าพอร์ตหุ้นทำไมยังปลอดภัยนะคะทาง TSB ก็ทาง TSD ก็อธิบายค่ะบอกว่าโครงสร้างระบบ IT ของตลาดหลักทรัพย์นั้นมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนระบบที่เกิดปัญหาก็คือระบบหน้าบ้านที่ใช้ออนไลน์แสดงผลแต่ว่าระบบหลังบ้านหรือระบบศูนย์รับฝากและการซื้อขายนั้นไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะเลยเปรียบเหมือนมีกำแพงป้องกันไว้อีกชั้นทรัพย์สินของนักลงทุนจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆส่วนการยกระดับความปลอดภัยและการตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการซ้ำรอยนะคะ TSD ได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาสแกนโค้ดทั้งหมดครอบคลุมทั้งระบบของ TSD แล้วก็เซตกรุ๊ปนอกจากนี้ในอนาคตบอกว่ามีแผนจะทยอยย้ายบริการจากเว็บเบสเดิมนั้นไปสู่แอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่าวิเศษค่ะ WISET นะคะซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความปลอดภัยสูงกว่ายืนยันว่าแอปล่าสุดนี้ไม่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ค่ะทางด้านของคดีความนะคะทางด้านของพันตรวจโทภากริจกิตยพงศ์ค่ะตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่ากำลังร่วมกับ TSD และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติตรวจสอบล็อกอินและ IP address นะคะเพื่อแกะรอยหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามพรบ.คอมพิวเตอร์ TSD บอกขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุดและนะคะก็มีวิธีรับมือและก็จุดสังเกตนะจากข้อมูลบางส่วนที่รั่วไหลออกไป TSD นั้นแจ้งเตือนผู้เสียหายผ่าน SMS และก็อีเมลและไม่มีการแนบลิงก์ใดๆให้กดโดยเด็ดขาดนะคะหากเป็น SMS จะส่งมาในชื่อผู้ส่ง TSD เท่านั้นและก็เตือนนะคะระวังลิฟตัวของเว็บไซต์ปลอมด้วยที่มักจะใช้โดเมนลงท้ายแปลกๆนะคะเช่น .cc หรือ .xyz ส่วนเว็บทางการจะลงท้ายด้วย .th นะหรือ .ac.th ค่ะท่านใดที่พบความผิดปกติในการล็อกอินให้รีบติดต่อธนาคารนะคะหรือโทรแจ้งศูนย์ AOC 1441นะคะตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณฟัง งสัยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับ Set Contact Center ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตัวของระบบ TSD นะคะกับระบบ Mobile Banking ของธนาคารเนี่ยนะคะไม่ได้เชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปแต่ว่าต้องมีสติแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเองก็อาจจะรู้สึกกังวลเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มี SMS แปลกๆที่เข้ามาเราก็อย่าได้ไปกดลิงก์นะคะอย่างไรก็ตามคุณฟังกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่มีข้อมูลรั่วไหลนั่นเองนะคะจะมีชื่อของสำนักงานนี้ค่ะคุณฟังคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC นะคุณฟังสคส.ส่งความสุขอะนะชื่อนี้มาแล้วนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะก็มีการเดินหน้าตรวจสอบกรณีที่อาจจะมีการกระทบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็กรณีของหมอพร้อมด้วยนะคะหมอพร้อมด้วยที่มีข้อมูลเนี่ยออกไปแล้วก็ปรากฏว่าไปใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อมูลของ TSD นะคะพันตรีสุรพงษ์เปล่งคำค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสคส.ให้ความสำคัญกับทั้ง2กรณีเนื่องจากกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจำนวนมากแล้วก็ข้อมูลบางประเภทเนี่ยอาจถูกเชื่อมโยงนำไปใช้สวมรอยหรือว่าหลอกลวงเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะอย่างกรณีของหมอพร้อมเนี่ยก็โดนไปแล้วก็มีผู้ร้องเรียนแล้วกว่า30รายส่วน TSD Investor Portal นั้นนะคะกระทบผู้ใช้บริการประมาณ 200,000 รายในส่วนของกรณีหมอพร้อมนะคะสคส.ได้ประสานและติดตามตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทข้อมูลเจ้าของข้อมูลที่อาจได้รับผลกระทบแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการเข้าถึงเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลโดยมิชอบด้วยหรือไม่กระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องชี้แจงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการตรวจสอบช่องโหว่แล้วก็บันทึกการเข้าถึงระบบการระงับเหตุและการจำกัดผลกระทบการประเมินความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะก็จะมีการพิจารณาว่าหน่วยงานได้แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสคส.และแจ้งเจ้าของข้อมูลภายในหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนหรือไม่ในส่วนของกรณี TSD นะคะก็ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะที่มีการเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตบอกว่าจากการชี้แจงของ TSD เมื่อวันที่28กรกฎาคมระบุว่าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจพบความผิดปกติในช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมก่อนยืนยันในวันที่26กรกฎาคม2569ว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนถูกเข้าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการประมาณ 200,000 รายจากบัญชีในระบบประมาณ5ล้านบัญชีข้อมูลที่อาจได้รับผลกระทบประกอบด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดจนชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการบางส่วนอย่างไรก็ตาม TSD ยืนยันว่าระบบ TSD Investor Portal แยกออกจากระบบรับฝากหลักทรัพย์และระบบธุรกรรมส่วนหลังไม่พบว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมซื้อขายได้รับผลกระทบรวมถึงยังไม่พบความเสียหายทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวภายหลังการตรวจพบนั้น TSD ได้ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติประสานตำรวจไซเบอร์ติดตามผู้กระทำผิดแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลประสานบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็ส่งอีเมลข้อความ SMS แจ้งผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านของพันตรีสุรพงศ์บอกแม้ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ต่อสาธารณะแล้วนะคะแต่ก็จะไปกำกับดูแลตามกฎหมายก็จะไปตรวจสอบข้อมูลเชิงเทคนิคเอกสารและก็หลักฐานต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะสาเหตุและก็ช่องทางการเข้าถึงระยะเวลาการเกิดเหตุประเภทและก็จำนวนข้อมูลที่ได้รับผลกระทบรวมถึงประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ทางสคส.บอกว่าจะตรวจสอบหลักฐานการแจ้งเหตุละเมิดการประเมินระดับความเสี่ยงวิธีการและระยะเวลาแจ้งเตือนผู้ที่รับผลกระทบตลอดจนมาตรการเฝ้าระวังเยียวยาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเลขาการสคส.ก็ย้ำว่าการเกิดเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นมีความผิดตามกฎหมายโดยอัตโนมัติแต่ก็ต้องพิจารณาว่าก่อนเกิดเหตุมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมหรือไม่สามารถตรวจพบและก็ควบคุมเหตุได้รวดเร็วเพียงใดรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งเหตุแจ้งเจ้าของข้อมูลลดผลกระทบตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนหรือไม่หากตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสคส.ก็จะพิจารณาดำเนินการตามระดับความร้ายแรงตั้งแต่กำหนดมาตรการแก้ไขสั่งยกระดับมาตรฐานการ คุ้มครองข้อมูลไปจนถึงการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายนะคะทางนี้ก็ขอให้ประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนจาก TSD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังต่ออีเมลข้อความ SMS โทรศัพท์หรือบัญชีออนไลน์ที่แอบอ้างเป็นตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ธนาคารหรือหน่วยงานภาครัฐไม่ให้คลิกลิงก์นะคะดาวน์โหลดไฟล์หรือเปิดเผยข้อมูลแล้วก็รหัส OTP แก่บุคคลที่ติดต่อมานะคะอันนี้ก็จะไปตรวจเข้มเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนกันต่อไปค่ะคุณฟังคะมาที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงปะทุอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตอนแรกก็มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยจะหยุดโจมตีกันและกันนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะ29กรกฎาคมนะคะอิหร่านเปิดฉากยิงค่ะนะยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพสหรัฐในประเทศจอร์แดนอีกแล้วนะคุณผู้ฟังโอ้โหนะคะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเจรจายุติศึกกันได้ราคาพลังงานลงนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ไว้วางใจไม่ได้กับสถานการณ์ค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศจอร์แดนนะคะช่วงเย็นวันอังคารค่ะตามเวลาสหรัฐนะคะวันที่28กรกฎาคมกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะคะระบุว่าขีปนาวุธทั้งหมดถูกสกัดไว้ได้และกองกำลังสหรัฐยังคงอยู่ในระดับเตรียมพร้อมสูงนะก็บอกว่าตัวของกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือเซนคอมนะคะบอกว่าการโจมตีที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ยโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นเวลา 17:45 นาทีตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐตรงกับเวลาประมาณ 4:45 ของวันที่29กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะระบุว่าเป็นความพยายามโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวขณะที่กองทัพจอร์แดนก็ยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธจากอิหร่านได้5ลูกสำนักข่าว AP รายงานนะคะโดยอ้างสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านค่ะบอกว่า IRGC ระบุเป้าหมายการโจมตีนะคะได้แก่ฐานทัพอากาศมูวาฟักซาอุดีและกองบัญชาการของกองทัพสหรัฐในจอร์แดนนะคะแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยความเสียหายเพิ่มเติมจากฝากฝั่งของสหรัฐนะคะการโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นการยุติการสงบชั่วคราวค่ะคุณฟังหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐและก็อิหร่านลดการโจมตีระหว่างกันประมาณ3วันก็กลับมาทำให้ความเสี่ยงของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยกลับมารุนแรงอีกครั้งนะคะท่ามกลางความพยายามผลักดันการเจรจาทางการทูตค่ะขณะเดียวกันนะคะสหรัฐและซาอุดีอาระเบียก็ยังเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแบบแม่นยำต่อจุดสนับสนุนด้านโลจิสติกและคลังอาวุธของกลุ่มติดอาวุธที่ใกล้ชิดกับอิหร่านในภาคตะวันออกของอิรักนะคะสหรัฐก็โจมตีอิหร่านด้วยเช่นกันค่ะโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะคะก็บอกว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนมากกว่า30ครั้งซึ่งมุ่งเป้ากองกำลังสหรัฐและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะด้านกองกำลังระดมพลประชาชนหรือ PMF ของอิรักก็บอกว่าสำนักงานใหญ่และแห่งถูกโจมตีส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเกิดความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินแต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นะคะซาอุดีอาระเบียก็เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดรนที่ปล่อยจากอิรักและมุ่งหน้าโจมตีโรงงานน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและก็กล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอยู่เบื้องหลังขณะที่กลุ่มติดอาวุธในอิรักก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคุณฟังโอ้โหหยุดโจมตีกันได้ 3-4 วันเอาอีกแล้วนะคะคุณฟังเพราะว่าทรัมป์นั้นเคยสั่งระงับการโจมตีอิหร่านนะคะเปิดโอกาสให้การเจรจาทางการทูตเดินหน้าต่อแต่ก็เตือนว่าสหรัฐนั้นอาจจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จขณะที่อิหร่านก็ปฏิเสธว่า2ประเทศไม่ได้เปิดการเจรจากันอย่างเป็นทางการนะคะและก็แน่นอนเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวแล้วนะคะว่าทางด้านของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ยก็ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศจอร์แดนค่ะนะช่วงที่เขาเจรจากันระงับการโจมตีนะคะฟาโอนักลงทุนก็คลายกังวลกันไปนะคะเมื่อเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์เนี่ยโอ้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางใช่ไหมสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยไม่ได้โจมตีกันเป็นเวลา3วันแล้วนะบรรยากาศน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเป็นการเจรจากันเป็นไปด้วยดีมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพแต่ก็เตือนว่าสหรัฐจะกลับมาโจมตีอีกครั้งหากการเจรจาไม่บรรลุข้อตกลงนะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ปรับตัวลดลงนะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงด้วยเชื่อว่าสถานการณ์ผ่อนคลายนะอย่างไรก็ตามคุณฟัง ทางด้านของสหรัฐแม้บอกว่าจะคุยกันนะเพื่อจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเนี่ยแต่อิหร่านนะคะคุณฟังอิหร่านในวันนั้นเนี่ยก็ยังคงยืนยันค่ะนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนายอิสมาเอลบากาอีค่ะบอกว่าอิหร่านยังคงมีจุดยืนตาต่อตาฟันต่อฟันหากสหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านอิหร่านก็ระงับการโจมตีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคุณฟังก็กลับมาโจมตีกันอีกแล้วนะคะทางนี้เนี่ยก็มีตัวกลางนะคุณฟังที่เขาจะพยายามหาทางให้มีการยุติก็คือที่ปากีสถานแล้วก็ที่กาตาร์นะคะอยากจะให้มีการเจรจากันนะคะตัดสินใจที่จะพูดคุยให้เป็นกระบวนการทางการทูตนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็โอ้โหโจมตีอิรักโจมตีอิหร่านกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวที่ผ่านมาค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคุณฟังก็ตอนนี้บอกเลยนะหลายคนก็รายงานว่าที่ทำยกเลิกการโจมตีอิหร่านเนี่ยเพราะว่ามีคณะที่ปรึกษาอาวุโสก็เตือนทั้งบอกว่าการป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐเนี่ยกำลังล่อยหลอลงนะคะแล้วก็นายพลเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมเนี่ยนะคะนะอันนี้เป็นนิวยอร์กไทม์ที่เขารายงานนะคะบอกว่าที่อาทัมเนี่ยต้องระงับแผนการยกระดับการโจมตีอิหร่านเพราะอะไรนะคะนายพลเอกเดนแคนก็บอกว่าการเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเนี่ยทำให้ขีปนาวุธที่มีอยู่ในคลังแสงเนี่ยถูกใช้จนหมดเลยนะคุณฟังตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านก็กลับมาคุกรุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะการเจรจาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็นักลงทุนติดตามกันนะแต่คนที่ถือหุ้นพลังงานบอกโอ้ดีดีหุ้นพลังงานก็จะได้ปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะมากันที่เรื่องของค่าครองชีพนะคะหลายคนนี่เห็นร้านอาหารนะร้านกาแฟที่ตนชอบนะปิดกิจการกันไปในเดือนนี้ก็เยอะเลยหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เรื่องการดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะคุณฟังหลายคนบอกโอ้ยขอให้ถึงเดือนสิงหาคมไวๆเถอะจะเย็นๆค่ะวันนี้30แล้วนะทนอีกวันเดียวพรุ่งนี้31เพราะเดี๋ยววันที่1นะคะไทยช่วยไทยพัดก็เริ่มกลับมาใช้งานได้ DJ ฟ้านี่หมดตั้งแต่10วันแรกแล้วล่ะค่ะคุณฟังรัฐบาลให้มา 1,000 บาทนะไทยช่วยไทยพัด 60-40 เนี่ยโอ้ของใช้จำเป็นส่วนใหญ่ก็จะซื้อของกินของใช้นี่แหละค่ะเข้าบ้านหมดไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงวันที่10นะหลายถามหลายคนเลยบอกหมดแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลเองนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็จะมีการผลักดันให้เกิดคาราวานสินค้าต่างๆช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะ Ex-Local Low Cost นะคะวันที่1ถึง15สิงหาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนก็บอกว่าจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะคะจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคต่อชีวิตนะคะก็มีหมวดสินค้าค่ะข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็กาแฟค่ะสินค้าอุปโภค9หมวดแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยแล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็มีสินค้าพวกแบรนด์เนมด้วยนะคุณฟังก็บอกว่าสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นหรือว่า local low cost ที่เข้าร่วมโครงการนะคะเขาก็จะมีตามในห้างอะค่ะเขาจะมีสินค้า low cost ต่างๆนะคะก็ได้รับความร่วมมือกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้เขาจะมีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยไว้นะคะคุณฟัง 1 ถึง 15 สิงหาคมนะคะใครไปที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ไปเลือกซื้อสินค้าได้นะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะมีสินค้าแล้วก็ส่วนลดที่แตกต่างกันนะคะก็ตรวจสอบณจุดจำหน่ายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็จัดงานขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะส่วนเรื่องของข้าวแกงนะคะคุณฟังข้าวแกง40บาทข้าวแกงไทยช่วยไทยเนี่ยคุณฟังอันนั้นก็เคยเป็นประเด็นไปนะคะแต่ก็โครงการนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหข้าวแกง40บาทไม่ต้องมาจัดหรอกทันขาย30-35บาทก็ยังมีนะคะนะเพราะว่ามีกระแสที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องรับฟังแล้วก็ทบทวนไม่ได้เสนอเข้าครม.นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเอาเป็นคาราวานสินค้าดีกว่านะคุณฟังเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนเองก็บอกว่ามีข้าวแกงอะไร40บาทเป็นทางเลือกอยู่แล้วนะคะอย่ามาจัดเลยนะคะพอมีกระแสที่ไม่เห็นด้วยนะคะ คนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ40บาทเป็นทางเลือกอยู่แล้วนะบางส่วนก็เห็นด้วยว่าควรจะเสนอนะคะที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เลยต้องยุติโครงการข้าวแกงอะไรต่างๆ40บาทไว้ก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหร้านค้าข้าวแกงนะคุณฟ้าแถวบ้านดิจฟ้าเนี่ยเขาก็ลดจำนวนของอาหารลงเหมือนกันนะคะคือส่วนใหญ่ก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าน้ำมันแพงค่าครองชีพก็สูงขึ้นอาจจะคาราวานสินค้าดีกว่านะคะบางคนก็กินไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นนี่แหละเป็นงานหลักแล้วก็ซื้อผัดมาผักเองเลยนะผัดที่บ้านมาผักเองอะไรเงี้ยซื้อผักมาผัดเองที่บ้านนะก็เอาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยของคุณสุภจีก็เลยพับไปก่อนนะคะเพราะบางคนก็บอกว่ายังหาซื้อได้นะข้าวของราคาถูกข้าวแกงราคาถูกก็แถวบ้านนิจฝาเนี่ยที่เขามีตลาดนัดเนี่ยก็ยังซื้อได้ค่ะคุณฟัง35บาท40บาทก็มีอยู่นะคะไปตลาดนัดเนี่ยหรือว่าเป็นข้าวกะเพราเงี้ยก็มีนะ35บาทยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเพิ่มไข่ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มอีก10บาทนะเป็น45บาทค่ะคุณฟังขอบพระคุณนะที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเบรกนี้คุณฟังคะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากฮารุนโซโล่ค่ะซึ่งเขาเดินทางไปคนเดียวที่จอร์เจียฮารุนโซโล่เนี่ยเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำ YouTube นะคะให้คนได้ติดตามกันเป็นจำนวนมากเป็นโซโล่เทเวอร์ก็คือไปไหนมาไหนคนเดียวค่ะปรากฏว่าไปที่จอร์เจียแล้วก็มีการติดตามหาโดยครอบครัวแล้วก็พี่ชายของเขานะคะล่าสุดปาฏิหาริย์ไม่มีจริงยูทูบเบอร์คนไทยคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะก็เป็นอีกข่าวเศร้าหนึ่งนะตอนแรกที่บอกว่าเจอตัวเจอข่าวเนี่ยดิจิฟักก็นึกว่าจะมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าก็เสียชีวิตค่ะนะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะเป็นคอนเทนต์ที่เขาก็แบกเป้เดินทางไปท่องโลกเพียงคนเดียวนะดิจิฟักก็ยังติดตามเขาอยู่ดูใน YouTube เนี่ยดิจิฟักยังดูค้างอยู่ในที่เขาไปเที่ยวมาดากัสการ์เลยนะคะเขาก็มีคนติดตามชื่นชอบเป็นจำนวนมากปรากฏว่าฮารุนเนี่ยไปจอร์เจียเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาไปคนเดียวเหมือนเคยค่ะคุณฟังแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะเขามีคุณย่าก็เป็นห่วงปกติเนี่ยฮารุนเนี่ย 4-5 วันแม้ว่าจะมีเรื่องปัญหาการสื่อสารอะไรเนี่ยเขาต้องติดต่อกับครอบครัวปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่ติดต่อ2สัปดาห์แล้วพี่ชายเขาก็เลยประกาศตามหานะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียก็ช่วยกันติดตามด้วยแล้วก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องแต่ต่อมาก็มีข่าวที่น่าเศร้านะคะว่า ฮารุนเนี่ยเขาเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมนะคะคุณว่านฉายอคิวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยประสานงานและติดตามการค้นหาเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความว่าพบร่างฮารุนแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮารุนด้วยนะครับผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้วรายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นผู้แจ้งขณะเดียวกันเว็บไซต์ Georgia Today ก็มีการรายงานข่าวนะคะว่าไทยบล็อกเกอร์ who has been reported missing in Georgia has been found dead in Tbilisi นะคะคุณฟังบอกว่าเป็นบล็อกเกอร์ชาวไทยที่รายงานว่าหายไปในจอร์เจียนั้นได้ถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วในกรุงTbilisiนะคะTbilisiแล้วก็พบว่าเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของจอร์เจียค่ะนะคะหลังจากที่ครอบครัวติดตามเขามานะคะตอนนี้ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วก็ศพเนี่ยก็ถูกเอาไปไว้ที่โรงพักเพราะว่าติดต่อไม่ได้จนกระทั่งครอบครัวติดตามหาก็เลยมีการสืบค้นนะคะนำมาสู่การพบข่าวว่าเขานั้นเสียชีวิตนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณฟังล่าสุดเนี่ยสถานทูตไทยณกรุงอังการานะคะได้แจ้งนะคะบอกว่าได้รับแจ้งว่านายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุนโซโล่ซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตณกรุงอังการาที่กรุงทบิลิซีจอร์เจียได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นแล้วนะคะแล้วก็แจ้งให้ทางญาติทราบถึงสถานะของทางคุณฮารุนหรือว่าคุณบวรทัศน์แล้วแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้คนก็ต้องติดตามถามหาแล้วค่ะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฮารุนทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้นะคะส่วนทรัพย์สินเนี่ยยังคงอยู่ครบนะคะสันทูตไทยก็บอกจะตามข้อเท็จจริงเต็มที่ไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเลยนะคะและก็ขอบคุณคนไทยทุกคนในจอร์เจียที่มีส่วนช่วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามและก็ให้ความร่วมมือประสานงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งนะคะบรรดาผู้ที่ติดตามเขาเนี่ยก็เห็นว่าเขาเป็นคนหนุ่มอนาคตไกลนะคะมาจากครอบครัวที่ยากลำบากสร้างตัวสร้างฐานะมาแล้วก็มีความสามารถนะในการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ดิฉันฝากก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวนี้กันต่อไปถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
6: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา 18:00 นต่อเนื่องจนถึง 21:30 นส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา 8:30 นาทีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลียและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชย์กิจสวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้า าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตรีกอีตอลิบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
2: 66
3: 2ปีพี่ปีนี้69
1: ก็ประมาณนั้นนะครับ
2: ประมาณ2ปีเนี่ย
1: ทีนี้ไอ้ตอน
2: 69แล้วเนี่ย
1: ทีนี้ที่เขามารังวัดแล้วเนี่ยมันรังวัดไปทั้งหมดกี่ไร่ล่ะครับป้ารู้ไหม
2: เขาว่าเหลือ80เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
1: เหลือ80ทีนี้เหลือ80
2: กว่าเนี่ย
1: ทีนี้ป้าแจ้งผู้ครอบครองกี่คนครับ
2: 2หลาน
1: ป้ากับหลานใช่ไหม
2: หลาน2คน
1: อ๋อหลาน2คนเพราะว่าสปก.นี่เขาให้ได้ไม่เกิน50ไร
3: ่ค่ะ
1: นะครับไม่เกิน50ไร่นะถ้าครอบครองอยู่เท่าไหร่ก็ตามให้คนละไม่เกิน50ไร่ทีนี้ก็ใส่ชื่อ2คนเนี่ยก็แบ่งกันพอดีก็กลายเป็นว่าไม่เกินนะครับทีนี้เขามารังวัดแล้วตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้คือป้าต้องบอกว่าเขามาทำการรังวัดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ออกใบสปก.ให้ถูกต้องนะ
2: จ้ะ
1: มันมีปัญหาว่ามีใครมาคัดค้านข้างเคียงอะไรอย่างไรหรือเปล่าครับ
2: ไม่รู้สิมันทำไมไม่เห็นออกแล้วเขาไหวข้างๆมันไม่ยอมเซ็นแล้วตอนให้ข้างๆไม่ยอมเซ็นตอนไอ้คนข้างๆมันวัดแล้วมันไม่เห็นให้ยายเซ็นเลยอ่ะ
1: ทำไมเขาวัดของเขาได้ไม่เห็นให้ยายเซ็นพอยายจะรังวัดบ้างไปบอกว่าคนข้างๆไม่ยอมเซ็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ยายครับเดี๋ยว
2: ทั้งขวาวัดไปหมดแล้ว
1: ยายถ้างั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวทางรายการนะโดยคุณกฤตเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางสปก.จังหวัดชลบุรีนะครับตรวจสอบชื่อสกุลของยายนี่แหละว่าไปขอรังวัดมาจนบัดนี้รออยู่ว่ายังไม่ได้ใบสปก.เนี่ยติดขัดประเด็นไหนเมื่อไหร่จะได้เดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าให้นะยายนะ
2: ค่ะชื่อนันทพัฒ
1: น์ไม่เป็นไรยังไม่ต้องบอกตอนนี้ครับเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์ค่อยตรวจสอบรายละเอียดเอานะครับเบื้องต้นได้ใจความนะครับเพราะว่าป้าบอกว่าเนี่ยทำไมมันติดขัดมา
3: ค่ะ
1: คุยกับป้าตามนี้นะครับป้า
3: สวัสดีค่ะ
2: ยายไปหลายรอบแล้วเกินเดินจะไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้ว
1: น่าเห็นใจอยู่ชาวบ่อทอง
3: เดี๋ยวจัดการให้
1: ครับนะเดี๋ยวจะสอบถามให้นะยายนะทุกของท่านคืองานของฝนแหละ
3: ค่ะคืองานของหนอมด้วย
1: สวัสดีครับยายครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้องฝนครับ
3: ค่ะพี่ถนอม
1: สปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3: ค่ะ
1: นะครับจะมีที่สปก.อยู่ทั่วประเทศทั้งประเทศมีกี่จังหวัด
3: 76จังหวัด
1: 76กรุงเทพไม่นับนะกรุงเทพไม่ได้เป็นจังหวัดนะเป็นเขตปกครองพิเศษ76จังหวัดเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็จะมีที่สปก.ที่ก็จะให้จัดสรรให้กับประชาชนได้ประมาณ70จังหวัด
3: อ
1: ีก6จังหวัดเนี่ยไม่มีที่ให้แจกก็คือที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเนี่ย
3: นนทบุรีปทุมธานีอะไรเงี้ยหรอ
1: ไม่มีที่สปก.มาแจกเพราะงั้นเวลาถามว่าถ้าราษฎรใครที่ไม่มีที่ดินทำกินอยากได้ที่ดินทำกินแจ้งความประสงค์กับสปก.นะครับไปแจ้งความประสงค์กับสปก.แล้วท่านอยู่ปทุมธานีไปแจ้งที่ปทุมนี้จะได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้อยู่เมืองนนท์เลยไปแจ้งเมืองนนท์ได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะไม่ได้
3: อยุธยาได้ไหม
1: ก็อยุธยาก็หาแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นให้เพ่งเล็งไปอย่างนี้ที่ไหนที่มีป่ามีเขา
3: ถึงจะมี
1: โอกาสได้ที่ป่าที่เขาเพราะว่าเขาจะเอาที่ป่าไม้ที่ป่าสงวนพวกนี้ก็ตัดมาให้ออกเป็นที่สปก.แต่เขาบอกผมว่าอย่างหนึ่งว่าจังหวัดชลบุรีนี่ไม่ต้องไปขอนะ
3: เพราะอะไรอ่ะ
1: ไม่มี
3: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มีให้แล้ว
3: ร
1: อหมดเกลี้ยงกลิบแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าที่เมืองชนมันแพงไง
3: ชาวเมืองชนฟังแบบนี
1: ้ไม่ต้องไปขอที่เมืองชนยกเว้นคนที่เขาครอบครองอยู่แล้วเท่านั้น
3: ค่ะเอาไปสายต่อไปคุณจรูนจากราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณจรูนคะยังอยู่ในสายไม่เอ่ยค่ะคุณจรูนสอบถามมาว่าอยากให้ทางหมู่บ้านยกที่ส่วนกลางให้กับรัฐเพื่อการบำรุงรักษาหรอ
4: ไม่ผมไม่ดำเนินการแล้วทีนี้เขาไอ้ทางอมตเขาบอกว่ายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ยกให้แต่ไปกรมที่ดินนี่เขาก็ไอ้เจ้าของที่เขายกให้แล้วแต่ต้องรอพ.ศ.38นะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วทีนี้เขายังไอ้ทางอมตเขาบอกว่ายังไม่ได้ยกให้ครับผมก็ไม่รู้จะทำไงแต่เพราะว่าผมเองผมไม่เป็นอะไรครับเป็นไอ้มาซื้อที่ปลูกบ้านนะครับไอ้ปลูกบ้านนะครับ
1: ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินจัดสรรใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: แล้วก็จัดสรรที่ดินเปล่าแล้วก็ทุกคนก็ไปซื้อเพื่อจะปลูกที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
1: เมื่อหลายปีก่อน
4: เมื่อ พ.ศ. 38ครับ
1: โอ้38ก่อนกฎหมายจัดสรรออกปี43เลยน้องฝน
3: ใช่ใช่
1: นะทีนี้มันก็จะมีถนนโครงการในโครงการถูกต้องไหมพี
4: ่มีครับเขาเอาอุทิศให้แล้ว6เมตรครับ
1: ถนนในโครงการมันมีนะครับเพราะเขาขายหมดแล้วคนขายก็ไปแล้วนะครับโอนที่ดินที่คนซื้อน่ะโอนเรียบร้อยแต่ว่าโฉนดตรงกลางเนี่ยมันเป็นชื่อของคนขายเมื่อเป็นชื่อของคนขายเนี่ยจะโอนไปให้รายบุคคลมันไม่ได
3: ้
1: ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีนิติบุคคลรับโอนไปและจัดการบริหารพื้นที่ถนนส่วนกลางตรงนี
3: ้
1: แต่ปรากฏไม่มีนิติบุคคลทีนี้เขาก็บอกว่าทางเจ้าของคนขายเนี่ยทำอุทิศให้แล้วแต่พอไปถามอบต.อบต.บอกว่ายังไม่มี
4: ครับ
1: ยังไม่มีหลักฐานว่าอุทิศถูกต้องไหม
4: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นพออบต.ว่าไม่มีหลักฐานการอุทิศให้อบต.แล้วลูกบ้านมาบอกว่าต้องการพัฒนาถนนที่มันชำรุดทรุดโทรมหรือจะมีไฟสองทางอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้รับการอุทิศแต่พี่จรูญกำลังบอกว่าเขาอุทิศให้แล้ว
4: เออครับครับครับถูกต้องครับ
1: เออแล้วจะไปเอาหลักฐานที่ไหนว่าอุทิศให้แล้วอบต.ปฏิเสธ
4: คืออ
1: บต.เนี่ยคงเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่เน
3: ี
1: ่ยอบต.เนี่ยเพิ่งมี
4: เขาทำมาแล้วไอ้เขาทำมาชุดหนึ่งแล้วนะนะหมดไปวาระแล้วอะแต่ผมก็ทำเรื่องเพราะว่าผมได้ใบกาอีกใบที่เขาอุทิศหน้านะใบกาใบนั้นผมไปกรมที่ดิน
1: พี่ไปกรมที่ดินล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
4: เมื่อรู้สึกปีที่แล้ว
1: เอาเมื่อสิบเอางี้ครับพี่ถ้างั้นจะได้คำตอบแล้วพี่ครับนะถ้าไปเมื่อสิบกว่าปีกฎหมายจัดสรรเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติจัดสรรเนี่ยนะครับตั้งแต่เรามีประเทศมาเนี่ยเรามีกฎหมายจัดสรรเนี่ย นะครับสามฉบับฉบับที่1ประกาศคณะปฏิวัติราวปี15
3: ค่ะ
1: นะครับฉบับที่2ก็คือ2543อันนี้สร้างก่อนปี43และฉบับล่าสุดก็คือฉบับปี2568ซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคม2569นี่เองซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ส่วนกลางแบบเนี้ยที่บริษัทสร้างบ้านขายแล้วก็ทอดทิ้งไม่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านก็ไม่มีนิติบุคคล
3: ค่ะ
1: หรือ2
4: ครับ
1: หรือ2นะมีคนจัดสรรที่ดินขายเหมือนน้องฝนเนี่ยมีที่อยู่10ไร่ก็เลยถือโอกาสจัดสรรเลยนะครับแบ่งเป็นล็อกๆๆๆๆนะ
3: ค่ะ
1: นะครับเกิน9แปลงอ่ะถึงจะเป็นการจัดสรรถ้าไม่เกิน9แปลงก็ไม่เข้ากฎหมายจัดสรรนะ
3: ค่ะ
1: ถ้า11แปลงเงี้ยนะน้องฝนก็ขายเสร็จปั๊บน้องฝนก็ต้องทำถนนให้ในโครงการใช่มั้ย
3: ทางสาธารณะหรอ
1: ทำถนนให้ใช่มั้ย
3: ค่ะ
1: มีท่อประปาไปให้ใช่มั้ยมีเสาไฟปักให้ใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้คนเข้ามาซื
3: ้อ
1: ว่าสาธารณูปโภคครบ
3: ค่ะ
1: แต่ถ้าเธอจัดสรรแบ่งแต่ที่ดินแล้วไม่มีอะไรให้เขานี่เขาจะซื้อไหม
3: ไม่ซื้อสิ
1: ไม่ซื้อ
3: ซื้อทำไมน้ำก็ไม่มี
1: พอน้องฝนขายปั๊บพี่จรูญก็ซื้อผมก็ซื้อน้องๆทุกคนในห้องส่งนี่ก็ซื้อหมดเลยทั้ง11แปลงพอซื้อเสร็จปั๊บโอนเรียบร้อยคนละแปลง
3: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามันยังมีแปลงทางเหลืออยู
3: ่
1: แปลงถนนมันจะมีโฉนดทางโดยเฉพาะของมันหรือถ้ามีก็บอกว่าไอ้ตรงนี้จัดเป็นสวนเด็กเล่นน
3: ะ
1: จัดไว้ด้วยส่วนนึงนะ
3: เป็นที่สาธารณะไปเหรอ
1: เป็นก็โฉนดอีกแปลงนึงโฉนดพวกนี้มันจะเป็นชื่อของบริษัทที่จัดสรรหรือชื่อบริษัทชื่อของคนที่จัดสรรขาย
3: ค่ะ
1: นะครับพอโอนกันเสร็จปั๊บพอขายหมดปั๊บฝนจะนั่งทำอะไรอยู่อ่ะก็ไปหาจัดสรรใหม่ต่อไปตรงนี้ก็ทิ้ง
3: ก็ไปขายที่อื่นต่อ
1: ขายที่อื่นตรงนี้ก็เลิกไปหรือบริษัทล้มละลายเลิกกิจการไปชาวบ้านอยู่กันเสร็จปั๊บอยู่ไปเอาถนนที่เคยดีชำรุดเพราะมันผ่านมาหลายปี
3: ค่ะ
1: ไฟที่เคยมีบัดนี้ไม่มี
3: น้ำอ่ะ
1: ยุ่งเลยน้ำก็ท่อแตก
3: ท่อแตก
1: ทำยังไงปัญหาชาวบ้านมันหมักหมมมันนานมาก
3: แล้วต้องทำยังไงอ่ะ
1: 20-30ปีนะพี่ทำรายการแบบนี้มาเจอปัญหาแบบนี้จนบอกไปทางกระทรวงมหาดไทยบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านทีได้ไหมจนที่สุดเนี่ยเขาแก้ให้มีกฎหมายพรบจัดสรรปี
3: 1มีนาคม2569
1: 68มีผล1มีนา69
3: เรียกว่าฉบับที่3
1: รัฐบาลลุงหนูท่านพี่อนุทินนี่แหละ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ท่านปรีมาไทยนะก็จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยว่าต่อไปนี้พี่จรูญฟังเลยนะทีนี้นะต่อไปนี้เนี่ยพี่ก็ไปรวมกันว่าในโครงการของพี่เนี่ยมีผู้ซื้อที่ดินแปลงจัดสรรนี้กี่รายสมมติมีอยู่50รายพี่รวมไม่ได้25-26รายเอา26รายเกินกึ่งนึงนะครับแล้วไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินบอกกับที่ดินว่าเราต้องการดูแลที่แปลงทางในถนนตรงนี้ นะครับบอกกับที่ดินเพื่อจะขอตั้งเป็นนิติบุคคลต้องจดเป็นนิติบุคคลนะซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากพี่ก็เดี๋ยวนี้เขาอำนวยความสะดวกไปจดจัดตั้งนิติบุคคล
3: เอาง่ายๆว่าให้หน้าที่อำนาจของลูกบ้านจัดเป็นนิติบุคคล
1: เพื่อที่จะรับโอนไอ้โฉนดทางเนี้ยมาอยู่กับนิติบุคคลมาอยู่กับนิติบุคคลของโครงการนะครับทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วโฉนดมันอยู่ที่ไหนล่ะคนขายจะตายไปแล้วหรือไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งโฉนดบางใบบางฉบับเนี่ยนะน้องฝนเป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วทำโครงการนี้วันดีคืนดีน้องฝนถูกฟ้องล้มละลายเขาก็ไปสืบทรัพย์ฝนว่าฝนมีรถตรงไหนมีบ้านตรงไหนโฉนดเอาแปลงนี้ด้วยนะ
3: มีที่ดินตรงไหน
1: ยึดไปหมดเลยโน่นไปอยู่ศาลล้มละลายกลางโน่นน่
3: ะ
1: แล้วไปอยู่กับบังคับคดีโน่นน่
3: ะ
1: เอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้ยึดไม่ได้เด
3: ้
1: เพราะฉะนั้นกรมที่ดินเนี่ยเขาจะไปเรียกไอ้โฉนดแปลงทางนี้มาจากบังคับคดี
3: ค่ะ
1: นะครับเรียกมาได้เองเลยนะแล้วสองถ้าอยู่กับฝนแล้วก็เรียกกับฝนให้ฝนส่งมาหรือฝนไม่อยู่แล้วฝนไปไหนแล้วทายาทรุ่นต่อไปแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วนะครับกรมที่ดินบอกว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ส่งให้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกับที่บังคับคดีเวลาเขาจะยึดทรัพย์เรานะครับบอกคุณฝนคุณถูกฟ้องเป็นลูกหนี้นะคุณจะต้องส่งโฉนดที่ดินมาให้บังคับคดีไปขายท่อตลาดเพื่อเอาทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้นะฝนไม่ส่งบังคับคดีบอกไม่ส่งไม่เป็นไร
3: แล้วยังไงต่อ
1: เดี๋ยวไปบอกที่ดินเองเอาที่ดินส่งใบมาเอาของกรมที่ดินมาจัดให้ขายเลยเธอก็ถือใบอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้นู้นเอาไปขายแล้วไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันที่ดินเนี่ยเขาจะสำนักงานเขตพื้นที่ที่ดินเนี่ยที่ดูแลเรื่องกฎหมายจะเขาจะเป็นคนเรียกมาให้เรียกจากเจ้าของเรียกจากบังคับคดีมาให้ถ้าไม่มีที่ดินหลักฐานมันอยู่กับกรมที่ดินไง
3: ใช่
1: เรื่องโฉนดอยู่ที่ดินใช่ไหม
3: ถูก
1: อยู่ที่ดินพออยู่ที่ดินเสร็จปั๊บเนี่ยพี่รวบรวมกันได้ตั้งเป็นนิติบุคคลก็จัดการเป็นนิติบุคคลแล้วก็รับโอนมาเป็นชื่อนิติบุคคลและพี่จรูญเป็นประธานก็บริหารจัดการทางแปลงนั้นเองถ้าพี่จรูญบอกว่าไม่ล่ะครับผมก็ไม่อยากเป็นภาระอยากจะยกให้อบต.หรือเทศบาลที่เราอยู่ถึงตอนนั้นแหละยกในฐานะนิติบุคคลได้เลยครับพี่ครับพอเข้าใจไหมพี่พอเข้าใจไหม
4: เข้าใจครับ
1: พอเห็นทางนะ
4: แล้วที่เขาจะประชาคมหมู่บ้านวันที่ไอ้วันอาทิตย์เนี่ยครับ
1: เอออันนี้ดีถ้าวันอาทิตย์ที่เขาคุยกันอันนี้ดีเสร็จปั๊บพี่เอาเรื่องที่ผมพูดให้ฟังแล้วไปพบที่ดินไปพบสำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ที่เราอยู่นะ
3: ค่ะ
1: และเขาจะอธิบายความที่ผมพูดมาทั้งหมดว่ากระบวนการ1 2 3ไอ้ประชาคมนี่ดีแล้วครับพอประชาคมเสร็จปั๊บเข้าชื่อเสร็จปั๊บขอตั้งนิติบุคคลคือถ้าไม่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้มันรับโอนมาไม่ได้มันต้องหานิติบุคคลมารับโอนก่อน
4: คร
1: ับ พอเข้าใจนะพี่นะ
4: เข้าใจครับ
1: คุยกันเสร็จปั๊บนะแล้วก็ไปพบที่ดินตั้งตัวแทนกันไปนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ให้ได้กึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงนะครับแล้วถ้า
4: ไม่ต้องไปหมดไปเพราะรายชื่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
4: รายชื่อไป
1: รวมไม่ได้จำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงแล้วถ้ารวมแล้วไปยื่นหรือรวมแล้วไม่ได้รวมแล้วสมมติว่าเนี่ยมีทั้งหมด101รวมไม่ถึง50นะครั้งที่2ครั้งแรกรวมแล้วไม่ถึง50ถ้าท่านให้ไปรวมครั้งที่2ครั้งที่2ได้กี่รายเอาแค่นั้น
3: ได้ใช่ไหม
1: เออ
3: ไม่ต้องเกินกึ่งกัน
1: ไม่ต้องแล้วได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วไปจดจัดตั้งมาตั้งเสร็จปั๊บก็ยกที่ให้กทม.ยกที่ให้อบต.เทศบาล
3: ควรจะทำแบบนี
1: ้นี่แหละครับ นี่คือการแก้ไขปัญหาต้องขอบคุณกระทรวงมหาดไทยขอบคุณกรมที่ดินที่ดูแลเรื่องนี้และผมตามกับคณะกรรมการจัดสรรมาโดยตลอดนะครับเคยคุยท่านผอ.ในรายการเรานี่แหละนะครับเพราะวันนี้คือปัญหาที่มันสะสมแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไปซื้อที่ดินแปลงจัดสรรเยอะ
3: ใช่
1: จริงไหม
3: ถูกก
1: ็แล้วมีปัญหาเรื่องแปลงทางนี้ตลอด
3: เยอะปัญหาบ่อย
1: หมู่บ้านเก่าๆที่เขาสร้างกันมานานและทอดไม่มีนิติบุคคลและทิ้งขว้างไว้อย่างนั้นนะ
3: ก็ตามหาเจ้าของที่ขายไม่เจออ่ะ
1: แล้วผมก็เคยพูดนะนี่ก็ฝากบอกไปทางท่านผู้ที่มีเกี่ยวข้องนะว่าคือพอที่ดินส่วนบุคคลเนี่ยที่ดินส่วนบุคคลเนี่ยนะถนนส่วนบุคคลนะในหมู่บ้านในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทางราชการไม่สามารถเอางบมาพัฒนาได
3: ้
1: จริงไหม
3: จริง
1: แต่เก็บภาษีเราใช่ไหม
3: ใช่
1: เก็บภาษีเราแล้วไม่พัฒนาให้เราแล้วมันยุติธรรมไห
3: ม
1: อ่ะผมว่าถ้าใครใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะ
3: ค
1: ุณเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่พอถึงเวลาถนนหน้าที่ดินของเราพังชำรุด
3: ไม่มีใครมาซ
1: ่
3: อม
1: ไม่ซ่อม
3: แล้วใช้งบส่วนตัว
1: เราก็ต้องซ่อมกันเอง
3: ใช่
1: พอเราจะบอกให้กทม.มาซ่อมอบต. เทศบาลมาซ่อมเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลเอ้าแล้วคุณเก็บภาษีผมอ่ะเก็บภาษีผมก็ต้องมาพัฒนา
0: เ
1: นี่ยตรงนี้ผมอยากให้ปรับให้ปรุงให้แก้เนาะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกโจทย์อีกข้อหนึ่งนะ
3: พี่จรูนเข้าใจ
1: พี่จรูนเข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: เข้าใจครับ
1: ขอบคุณที่ถามเรื่องนี้แล้วพอแนะนำไปอย่างนี้พี่ไปติดต่อไปที่สำนักงานที่ดินแล้วได้ผลคืบหน้ายังไงพี่มาบอกคนอื่นผ่านรายการนี้ด้วยนะ
4: ครับ
1: ผมพูดให้ฟังผมไปถามเข้ามาไปตามเรื่องนี้มาพูดให้พี่ฟังนี่พี่ไปทำผมมันยังไม่เคยไปทำพอพี่ไปทำได้ผลเนี่ยพี่กลับมาบอกนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: พี่หนอมกรณีที่อันนี้เรื่องที่พี่ไปดำเนินการให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลแต่กรณีที่เราประสานเจ้าของที่เขาขายได้ล่ะเราคุยกันได้ไหมกรณีเนี้ย
1: ถ้าได้เนี่ยถ้าได้มันไม่มีปัญหาเราก็ตั้งกันได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ปัญหาการรว
3: ม
1: คนในโครงการเนี่ยไม่รวมกันต่างคนต่างอยู
3: ่
1: นะครับรวมกันไม่ได้มันก็เลยตั้งนิติไม่ได้เจ้าของอยากจะโอนแทบจะขาดใจเพราะ
3: ม
1: ันเขาก็ไม่อยากจะเป็นภาระ
3: เพราะโอนไม่ได้เพราะไม่ม
1: ีแต่พวกเราเนี่ยไม่รวมตัวกันมารับโอน
3: ไม่มีผู้รับ
1: ไม่มีนิติบุคคลมารับโอนจะโอนให้เธอคนเดียวก็ไม่ได
3: ้
1: โอนให้หนอมคนเดียวก็ไม่ได้เพราะมันทั้งหมดเป็นแปลงทางใช้สอยร่วมกันใช่ไหม
3: ก็เป็นความรู้เนาะเพราะว่าเรื่องของที่ดินการดูแลต่างๆเดี๋ยวก็ลองไปดำเนินการดูแล้วเดี๋ยวเอามาเขาเรียกว่าเป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นด้วยเดี๋ยวเจอปัญหาแบบนี้
1: ผมเข้าใจว่าจากประกาศกฎหมายฉบับนี้ที่มีผล1มีนา69เนี่ยนะเขาก็ไปทำเหมือนกับทำระเบียบรองรับอีกนิดนึง
3: เสริมเหรอคะ
1: แต่คือในทางปฏิบัติ
3: อะ
1: อันนี้ที่ว่ากฎหมายบทตัวแม่เนี่ยประกาศแล้วมีผลบังคับใช้แล้วแต่ไอตัวลูกที่จะเป็นแนวในการปฏิบัติเนี่ยที่เขาเพิ่งรับฟังความคิดเห็นไปเนี่ยอันนี้เขาจะออกมาประกอบอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วผมค่อยตามว่าเขาประกาศแล้วหรือยังถ้าเราไปตามแล้วก็บอกเดี๋ยวพี่รอประกาศอีกนิดหนึ่งน
3: ะ
1: หรือว่าถ้าบอกโอ้พอดีเลยประกาศแล้วเดี๋ยวผมค่อยตามให้
3: เพราะว่ามันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายเนาะเป็นพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่สาม
1: ในการปฏิบัติอ่ะ
3: โอ้ค่ะค่ะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปรอสายต่อไปก่อนนะคะแต่ว่าอยากจะถามคำถามแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
3: ต้องการปรึกษาการแบ่งที่ดินอาจจะแบ่งที่ดินกันระหว่างพี่น้องหรือเปล่า
1: ครับ
3: เขาถามมาสั้นๆแบบเนี้ย
1: ฝนเนี่ยถ้าฝนมีพี่น้องหลายคนเวลาจะแบ่งที่ดินนะนะ
3: 3คน
1: นะครับถ้า3คนเนี่ยถ้าหน้าที่ดินมันแคบอ่ะเนาะแคบเนี่ยนะอย่างที่ดินเนี่ยเธอสังเกตดูมั้ยเราคนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่ดินแถวหนองจอก
3: ค่ะ
1: แถวฉะเชิงเทราแถวรังสิตนครนายกที่เขาขายเป็นแปลงแปลงแปลงแปลงแปลงนะ
3: ค่ะ
1: มันจะหน้ากว้างไม่เกิน 20-30 เมตร
3: จะเรียกว่าหน้ามันแคบ
1: หน้าแคบแล้วก็ยาวเป็น2กิโล
3: แคบแล้วลึก
1: แคบแล้วยาวลึกก็ไปเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เลยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเวลาเรามีลูก3คนเวลาเราจะแบ่งที่แบบนี้นะหน
3: ้
1: ากว้างมัน20เมตรและลูก3คนแบ่งคนละ10เมตรเส้นมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยว
3: มันก็จะแบ่งเป็นแบบล็อกๆๆแล้วที่ตรงกลาง
1: มันจะแบ่งให้ทุกแปลงติดถนนไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบ่งข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นแปลงทางยาวไป2กิโลเลยนะแล้วก็แบ่งตรงกลางใครอยู่ข้างหน้าก็ได้น้อยหน่อยใครอยู่กลางใครลึกหนึ่งแล้วก็ได้มากหน่อยตามสัดส่วน
3: อ๋อแต่ที่สำคัญคือต้องมี
1: แบ่งแปลงทาง
3: แบ่ง
1: จะได้ไม่มีปัญหากันภายหลัง
3: ใช่
1: ครับทำให้ที่มีราคาด้วยพิจิตรมาแล้วใช่ไหม
3: รอก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
3: มีสอบถามมาจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขาบอกพี่สาวเอาที่ดินของแม่ไปค้ำประกันกับนายหน้าเงินกู
1: ้ครับ
3: ทีนี้คุณแม่เนี่ยโดนหมายศาลอยากทราบว่าต้องทำอย่างไร
1: ค
3: ุ
1: ยไปแล้วคุยตอบไปแล้ว
3: เราตอบไปแล้วเหรออ
1: ันนี้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปนี้ก็คือไปกู้เงินแล้วเอาโฉนดไปวางเป็นค้ำประกันเฉย
3: ๆ
1: ไม่ได้เอาไปจดจำนองนะครับเพราะว่าในการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับมันจะมี2 อย่างน้องฝนการกู้ยืมเงินเนี่ยสมมติพี่จะกู้น้องฝนฝนบอกว่าพี่หนอมเอาที่ดินมาจำนองดิก็ไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินกับ2ก็คือทำสัญญากู้ยืมเงินกันและเอาโฉนดเนี่ยไปวางเป็นหลักประกันไว้แต่ไม่ได้ไปจดจำนองนี่คือประเด็นนี
3: ้ไปสายคุณแปลกต่อเลยค่ะค
1: ุ
3: ณแปลกคะจากจังหวัดตรังค่ะคุณแปลกคะ
5: บนเดอร่าค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ได้ยินไหมจ๊ะ
5: ค่ะ
3: เสียงเบาไปหน่อย
1: มีเรื่องอะไร
5: ก็อยากจะขอแพมเพิร์สกับนมค่ะนมอาหารไออาหารทางสายอะค่ะ
1: อยากจะขอแพมเพิร์สเหรอแล้วยังไงฐานะครอบครัวความเป็นอยู่คนป่วยเขาเป็นอะไร
5: อ๋อคนป่วยเขาผ่าตัดสมอง2ครั้งแล้วค่ะ
3: เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหรอฮะ
5: ค่ะค่ะ ไปหลายหน่วยงานแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้มาพอมองเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา
1: แล้วเดี๋ยวนะถามพี่แปลกมีบัตรคนจนไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: แสดงว่าพี่รวยถึงไม่จนถึงไม่มีบัตร
3: หรือไม่ได้ไปขอ
5: ไม่ได้ไปขอเพราะว่าพี่ก็เป็นคนพิการป.3
1: เดี๋ยวนะถามอย่างนี้นะคือเวลาเราคิดจะช่วยเหลือใครสักคนเดี๋ยวทีมงานต่อประธานชมรมแท็กซี่เพื่อนแท้ของเราหน่อยนะครับติดต่อคุณสมพงษ์ตอนนี้เลยถามพี่แปลกอย่างนี้คือเรารายการเราก็พยายาม

0: ไปสแกนหน้าไม่ได
1: ้อ๋อแล้วคนป่วยเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยเป็นอะไรกับพี่ครับ
0: พี่สาวค่ะ
1: พี่สาวเน
2: า
1: ะ
2: พี่สาวคุณแปลกแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ผ่าตัดสมองมาเนาะ
1: กี่ปีแล้วล่ะครับนอนติดเตียงอยู่กี่ปีแล้ว
0: ปีกว่าแล้วค่ะ
1: ปีกว่าแล้ว
2: ติดเตียง1ปีกว่าม
0: ีบัตรคนพิการเรียบร้อยค่ะ
1: มีบัตรคนพิการแล้วไปขอพม.จังหวัดตรังแล้วเขาว่าไง
0: ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะติดตามให้แต่ว่าก็ไม่เห็นมีวี่แวว
2: ติดต่อไปนานยังคะติดต่อพม.ที่ตรัง
0: ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะ
2: ก็ยังไม่คืบหน้าไม่มีใครติดต่อมาหรอ
0: ค่ะหลานชายก็ถ่ายรูปเรียบร้อยค่ะ
2: ถ่ายรูป
0: ลงโพสเรียบร้อย
2: ค่ะ
0: สิ่งที่ต้องให้แซมเปิลมากล่องนึง
2: อ๋อเหรอแต่สิ่งที่ต้องการให้พี่สาวเนี่ยมีอะไรบ้างคุณแปลกลองแจกแจงส
0: ิก็มีแต่แซมเปิลกับอาหารทางสายอะค่ะ
2: อ๋อแพมเพิร์ดอาหารทางสายที่ให้พี่สาวคุณสมพงษ์อยู่ในสายแล้ว
1: เดี๋ยวจะคุยกับพี่สมพงษ์ทีมงานเอารูปพี่สมพงษ์ขึ้นหน้าจอด้วยประธานชมรมของเรานะครับชมรมเพื่อนแท้ที่จะได้มาช่วยนะครับเติมเต็มให้กับคนที่ลำบากยากไร้นะพ
2: ี่
1: สมพงษ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่สมพงษ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณตลอมครับสวัสดีพี่ฝนและท่านผู้ชม NBT ทุกท่านนะครับผม
1: ครับทีมงานขึ้นรูปพี่สมพงษ์ด้วยนะครับอยู่ในไลน์ให้แล้วนะครับพอดีพี่แปลกบอกว่าพี่สาวของพี่แปลกถูกไหม
0: ค่ะ
1: ผ่าตัดสมองป่วยติดเตียงมาแล้วกี่ปี
0: ปีกว่าแล้วค่ะ
1: ปีกว่าแล้วนะครับแกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: ก็63
1: นะครับก็คืออยากสิ่งที่อยากจะได้คือ
0: เต็มเปิดกับอาหารทางสายอะค่ะ
1: อาหารทางสายยางเน
2: า
1: ะ
2: ทางสายใช่ทางสาย
1: เป็นยี่ห้ออะไรยังไงพี่รู้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สายยางมีไหมสายยางที่ให้อาหารมีไหม
2: ที่ฟีดอะค่ะ
1: ฟีดอาหารมีนะ
0: โอ้ยไม่ได้อะค
1: ่
0: ะ
1: ฮะ
0: ซื้อด้วยค่ะ
1: ซื้อด้วยทีนี้ถุงหนึ่งอยู่ได้กี่วันนะครับอาหารให้สายยางเนี่ย
0: ก
2: ็ต่อมือไหม
0: ก็มันแล้วแต่ค่ะ
1: แล้วแต่เนาะโอเคแล้วแต
0: ่มันบางทีก็ตรวจสายก็กันนะคะก็ระกายเกลืองมือก็เปื่อยกว้าได้ไง
1: นะก็มี1อาหารให้ทั้งสายยาง2สายยางด้วยนะ
2: แล้วระบบขับถ่ายอะฮะ
1: แล้วแพมเพิร์สเนาะ
2: ใช่เพราะว่า
1: ใช่แพมเพิร์ส
2: วันนี้ปัสสาวะได้ปกติไหมฮะหรือใส่สายยาง
0: ปกติค่ะ
1: ใช้แพมเพิร์สเอาเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรอีกอันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมี
2: รถเข็น
1: ไม่เนี่ยไม่ต้องใช้ติดเตียงไม่ต้องใช้รถเข็นนะเสียของ
0: รถเข็นมีแล้วค่ะ
1: เอางี้เดี๋ยวจะถามกำลังคิดอยู่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วตอนที่จะเปลี่ยนสายท่อให้อาหารมันต้องเปลี่ยนใช่ไหม
2: เปลี่ยนสาย
1: ต้องเปลี่ยนต้องแรงต่างเหล่านี้มีใครทำให้มีอสม.มีใครมาช่วยดูไหม
0: ก็อสม.ไม่มีไปโรงพยาบาลอย่างเดียวค่ะโรงพยาบาลประจำจังหวัด
1: รพสต.ล่ะมาดูไหม
0: รพสต.ก็ไม่อะค่ะร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว
1: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
0: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
1: อำเภอเมือง
0: ค่ะ
1: อสม.ข้างๆบ้านไม่มีเลย
0: มี
1: เงินเดือน 2,000 นะเดี๋ยวนี้
0: เดือนเดือน
1: แล้วเราไม่ไปบอกอสม.มาช่วยดูแลบ้างพลิกตัวบ้างอะไรบ้างมีเขามาช่วยดูบ้างไหมถามจริง
0: ๆไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่าเราป่วยกันอยู่หรือว่าเขารู้แต่เขาไม่มา
0: เขารู้แต่ว่าเขาไม่มาดูแลค่ะอ
1: ยู่หมู่ที่เท่าไหร
0: ่หมู่ที่9ตำบลน้ำผุด
1: หมู่9น้ำผุดนะอำเภอเมืองตรังนะอสม.นะเวลาเราเรียกร้องค่าตอบแทนสวัสดิการโน่นนี่นั่นนะนี่คือข้อบ่งชี้แล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังรับสมัครอาสาพยาบาลจำได้ไหม
2: จำได้
1: ตอนนี้เวลานี้เลยนะรัฐบาลกำลังรับสมัครอาสาพยาบาลเพื่อที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงดูแลเรื่องสุขภาพของคนในหมู่บ้านชุมชนนี่แหละ อันนี้เป็นนโยบายเดี๋ยวพี่หยุดฟังแป๊บนึงพี่เนี่ยเป็นนโยบายที่ดีมากๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคนมาโวยรัฐบาลบอกเนี่ยมันซ้ำซ้อนกับอสม.มันจะซ้ำซ้อนได้ไงอสม.เป็นอาสาแม้จะมีค่าตอบแทนก็จริงเขาไม่มาก็ไม่ว่าอะไรเขาได้เลยเนาะ
2: ใช่
1: แต่ถ้าไม่มาไม่ทำหน้าที่ในแจ้งสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยร้องให้ก็มีการถอดถอนได้นะถ้าไม่ทำหน้าที่ร้องสาธารณสุขจังหวัดให้ถอดถอนได้แต่ว่าการทำหน้าที่แบบพยาบาลวิชาชีพที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆผมต้องบอกเลยเพราะว่า ผมเนี่ยมีคุณแม่ป่วย

0: ติดเตียงมาเหมือนกันแล้วไปดูแลท่านจนกระทั่งกว่าท่านที่จะจากเราไปเนี่ยนะครับหันซ้ายหันขวาอสมอยู่ไหนอ่ะ
1: มาหรือเปล่า
2: ไม่มีค่ะ
0: ก็อยู่ไม่ไกลบ้านเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่
2: ม
0: าไม่มาดูไม
2: ่
0: มาเปล
2: ี่
0: ยนท่อไม่มาสายยางมาช่วยพลิกมาช่วยดูมาแนะนำซึ่งผ่านการอบรมมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบางคนไม่ทำแต่คนที่ดีดีใจหายอสมอเนี่ยชอบไปตามงานไปนั่งตั้งโต๊ะบริการตามงานงานบวชงานศพงานอะไรพวกนี้เขาชอบไปไงแต่งตัวกันไปเนี่ยนะแต่ว่าพอที่จะมาดูแลชาวบ้านตามบ้านเรือนแบบนี้
1: เรื่องหลัง
0: มันยังเป็นช่องโหว่อยู่และนี่คือสิ่งที่รัฐบาลท่านนายกเนี่ยจึงมีนโยบายที่จะให้มีอาสาพยาบาลนี่กำลังรับสมัครแล้วจะมีการคัดเลือกนะครับแล้วก็จะลงไปปฏิบัติและเป็นพยาบาลจริงๆนะ
1: แล้วหน้าที่ก็คือไปดูแลผ
0: ู้ป่วยดูแลเรื่องสุขภาพนี่แหละ
1: ติดเตียงใช่ไหม
0: ก็ทั้งหมดนี่แหละดูแลสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: พี่สมพงษ
3: ์ครับผม
0: ถามแล้วว่าพี่แปลกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่มีไปลงสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็เข้าใจเนาะก็พี่สาวติดเตียงอยู่นะครับอาชีพอะไรอ่ะพี่แปลก
2: อาชีพทำสวน
0: ทำสวน
2: ทำไร่ทำนาแบบนั้นแหละแต่ก่อนนะแต
0: ่
2: ตอนนี้พิการแล้ว
0: เหรอ
1: พี่สาวหมายถึงพี่สาวนะ
0: ถึงพี่
2: ไม่ไม่ตัวเองก็พิการป.3ค่ะ
0: พิการ
2: ใช้รถพยุงอยู
0: ่อ๋อตัวเองก็พิการน้องสาวก็ติดเตียง
2: พี่สาวก็ติดเตียง
0: พี่สาวแล้วอยู่กันยังไงสองคนพี่น้อง
2: ก็อยู่กันคนละบ้านพอจะได้ซื้ออะไรบ้างแต่ว่ามันคือมันนานเกินแล้วเราจะเรียกร้องได้ไหมเราคิดว่าเราจะเร
0: ีย
2: กร้องได
0: ้
2: ไหม
0: พี่พง
3: ษ์ครับผม
0: ชมรมเราพอจะช่วยได้บ้างไหมแบ่งเบาได้บ้างไหม
3: ครับพี่ถนอมแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านครับชมรมเรามีสโลแกนว่า1เราขอดูแลกันตอนเป็นดีกว่าจะแวะกันตอนตายยินดีดีใจครับที่ได้เติมเต็มตรงนี้นะครับในสิ่งที่ท่านขาดครับพี่ถนอมครับ
0: ครับนะสิ่งที่ขอความช่วยเหลือ1ก็คือ Pampers นะ2ก็คืออาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะ
1: อาหารใช้สำหรับฟีด
0: พร้อมสายยางเนาะ
1: ค่ะ
0: สายฟีด3อย่างถูกต้องมั้ย
2: ค่ะค่ะ
0: มีอย่างอื่นอีกมั้ย
2: ก็โหยขอให้ได้แค่นี้แหละก็บุญแล้วไปศูนย์คุณธรรมแล้วนะคะ
1: ยาช่วยแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอาไม่ดีกว่าไอ้นั้นให้ไปหาหมอเพราะว่ามันเป็นเฉพาะเราจะส่งไปแต่มันไม่ถูกต้องครับนะครับเอาสิ่งจำเป็นเนา
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวทางชมรมผมจะส่งข้อมูลให้กับพี่สมพงษ์ประธานชมรมเพื่อนแท้ของเราผู้ใหญ่ใจดีคุณสราวุฒิมีคุณสมบัติพี่บุญบัญชรบุญนามพี่น้องแท็กซี่ทั้งหมด12-13คันที่เขาขับรถแท็กซี่ทำมาหากินได้ทิปผู้โดยสารมาไม่เอากลับบ้าน
1: ทิปพวกนี้ไปทำอะไรคะ
0: นี่แหละเอามาซื้อของพวกนี้ไปช่วยนะครับไปช่วย
1: ธรรมนาแล้วด้วยนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวจะช่วยกัน
3: ครับผมพรุ่งนี้เราประชุมกันพอดีเลยข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หนองส่งด่วนแล้วครับก็จะดูแลกันอย่างทันท่วงทีครับพี่ถนอมครับถ
0: ือ
3: ว่าเราก็เป็นชมรมน้อยแต่ก็ดูแลได้เต็มที่ครับพี่หนอมครับ
0: พรุ่งนี้เอาเข้าชมรมแล้วก็เดี๋ยวพอได้ข้อสรุปเสร็จปั๊บว่าเอานมคืออย่างนี้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วโอนเงินไปให้นะเพราะว่าซื้อไปให้บางทีก็เมื่อก่อนเคยอย่างนี้น้องฝนอยากได้แพมเพิร์ดพออยากได้แพมเพิร์ดปั๊บแบ่งเพิ่มเด็กหรือผู้ใหญ่ซื้อแพมเพิร์ดส่งไปให้บอกใช้ไม่ได้บอกทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: แพมเพิร์ดเด
0: ็
1: ก
0: เขาไม่เขานุ่งแบบสวมหรือแบบข้างแบบ
1: ติ
0: ดใช้ได้แต่ว่าก็มีแบบติดข้างกับแบบสวม
1: สองอย่าง
0: ที่เธออยู่ใส่แบบสวมอยู่เนี่ย
1: พี่ใส่แบบแป๊กอยู่สักป่ะ
0: เราไม่รู้ไงน้องฝนเอาไปเอามาเนี่ยไอ้พวกนี้ประสบการณ์มันจะสอนให้เรารู้อ๋
1: อ
0: เพราะบางทีเนี่ยคนติดเตียง
1: ไม่ถนัด
0: คนติดเตียงมันสวมไม่ได
1: ้ถูก
0: แต่ถ้าพลิกตะแคง
1: เขาสอดไว้ข้างใต้นี่แล้วประกบหน้าแล้วไปปัดเข้าไปแป๊กอ่ะ
0: นะถามด้วยนะอ้วนหรือผอม
1: ใส่อะไร
0: อย่างเงี้ยนะ
2: ใส
0: ่
2: เ
1: บล
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่สมพงษ์จะได้พิจารณากันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ส่งปัจจัยไปให้เนาะพี่พงษ์เนาะ
3: ได้ครับด้วยความยินดีครับพี่หนองครับก็ยินดีทุกอย่างครับพี่หนองครับเรียกว่าก็ขอทำกันดูแลกันตอนเป็นนี่แหละครับพี่หนองครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ค่ะกราบขอบพระค
1: ุ
2: ณมากค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณพี่สมพงษ์ประธานชมรมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านเลย
0: ครับ
1: อืมนะชมรมนี้เขามีคติว่าดูแลยามเป็น
0: ตอนเป็น
1: ใช่
0: นะมีเตียงมีวีลแชร์แต่ว่าก็ขอให้จนจริงลำบากจริงเดือดร้อนจริงเน
1: า
0: ะ
1: โอ้นี่ช่วยเหลือมานานแล้วนะตั้งแต่ช่วงโควิดช่วง62
0: หลายปีแล้วครับ
1: เนาะ
0: หลายปีแล้วเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับใครที่มีเตียงและไม่ได้ใช้ใครมีรถเข็นวีลแชร์ที่ไม่ได้ใช้ใครที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจถังออกซิเจนที่ไม่ได้ใช้ท่านติดต่อผมมานะ
1: ค่ะ
0: ติดต่อมาแล้วผมก็จะมีพี่น้องแท็กซี่อยู่12คันที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะไปรับถึงบ้าน
1: ค่ะ
0: อันไหนที่ซ่อมได้เราก็มาซ่อม
1: ค่ะ
0: อันไหนซ่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องให้นะไม่ต้องบริจาคถ้าซ่อมไม่ได้นะแต่ถ้าเครื่องบางอย่างที่ซ่อมได้เราก็มาซ่อมแล้วก็มีของใหม่ที่คุณสราวุธมีคุณสมบัติเนี่ยท่านบริจาคโดยตรงนะครับก็จะส่งของใหม่ให้ด้วยแต่ว่าขอให้เป็นคนที่ลำบากจริงถ้าต่อไปนี้บอกว่าเนี่ยมีบัตรคนจนง่ายเลยเพราะเคยมีคนขอแล้วเอาไปส่งให้ปั๊บอยู่คอนโดนู้นนะ
1: โอ้โห
0: ไอ้นี่ไม่น่าจะจนนะ
1: คนได้ไหมล่ะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาไปสายพี่จิตต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจิต
4: สวัสดีครับผม
1: คุณจิตจากเชียงรายมีหนังสือแจ้งชำระส่งให้คนค้ำหนี้เงินกู้เมื่อ20ปีที่แล้ว มีปัญหาอะไรอ่ะคุณจิต
4: ครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2552ผมได้ไปเป็นค้ำประกัน
1: ค่ะ
4: เงินกู้ของคนพิการครับ
1: แล้วยังไง
4: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการครับผม
0: 20เดือนไหนนะ
4: 20กุมภาพันธ์2552ครับผม
0: ปี52จนบัดนี้อายุปี69แล้วจะ20ปีแล้วพี
1: ่
4: ครับ
0: แล้วคนพิการคนนั้นน่ะยังอยู่ไหม
4: อยู่ครับ
0: โอ้อยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวแล้วนี่ก็ยังอยู่ใช่ไหม
4: ครับเขาส่งไปประมาณ18งวดครับมี40งวด
0: แล้วเขาไม่ได้ใช้ต่อใช่ไหมครับ
4: หลังจากนั้นเขาไม่ต่อเลยครับหนังสือเลยแจ้งมาที่ผู้ค้ำประกันครับผม
0: ทำไมเขาไม่ใช้อ่ะครับคนพิการคนนั้นน่ะ
4: ผมคนพิการไม่ใช้แต่ผู้ปกครองของเขาก็ย้ายจากอำเภอไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งครับผม
0: จะย้ายไปไหนก็แล้วแต่เป็นหนี้ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายคนค้ำต้องจ่ายแทนพี่ได้ทวงถามเขาไหม
4: กันเดี๋ยวนี้กำลังติดต่อไปอยู่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
4: วันนั้นโทรหาไอ้พี่ชายของคนที่กู้เงินเขาจะเรียนให้แม่เขาทราบ
1: ค่ะ
4: ผมยังไม่ได้โทรติดตามเลย
0: มีเงินค้างอยู่อีกเท่าไหร่ปัจจุบัน
4: 21,892 บาทส่วนครับ
0: 21,892 บาทนะครับเขากู้ไปก็ประมาณกู้ 30,000 นะไม่มีดอกเบี้ยครบ3ปีแล้วค่อยทยอยจ่ายปรากฏว่าผ่านมาจะ20ปีแล้วก็ยังไม่จ่ายไม่หมดไม่จ่ายแล้วนะครับทางกองทุนผู้พิการก็เลยต้องทวงคนค้ำถูกต้องแล้วครับพี่คนค้ำต้องจ่ายครับพี
4: ่ครับผม
0: คนค้ำต้องจ่ายทีนี้พี่จะถามว่าอย่างไร
4: ครับอันนี้เราต้องแจ้งให้ผู้ปกครองเขาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับพี่จิตเอาหนังสือที่กองทุนเนี่ยส่งไปเนาะไปพบผู้ปกครองคนพิการคนนี้นะครับว่าเนี่ยเขาทวงหนี้ผมมานะคุณไม่จ่ายเลยคุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วไม่รับผิดชอบในหนี้เนี่ยผมอุตส่าห์ค้ำให้นะครับถ้าคุณไม่จ่ายผมก็ต้องจ่ายเองเลยนะเนี่ยตกลงจะจ่ายไหมอ่ะถ้าจ่ายก็ควรจะติดต่อกองทุนและจ่ายเสีย
1: ค่ะ
0: จะผ่อนต่อหรือจ่ายทั้งก้อนก็แล้วแต่ไม่เช่นนั้นภาระมันตกมาที่ผม
1: ค่ะ
0: ถ้าตกมาที่พี่แล้วพี่จะต้องจ่ายแทน 12,892 บาทสมมติพี่จ่ายแทนสมมตินะ
4: อืม 21,000 ครับผม
0: เออนั่นแหละถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนจ่ายก้อนนี้แทนคนกู้เนี่ยถามว่าแล้วพี่จะไปเอาคืนได้ไงถ้าพี่จะเอาคืนเขาให้ก็คืนได้ถ้าไม่ให้ทำไงถ้าพี่อยากได้คืนก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องบังคับยึดทรัพย์บังคับคดีแต่กองทุนเขาไม่ฟ้
1: อง
0: แต่เขาเลือกที่จะมาทวงคนค้ำ
1: แต่ก็ต้องทวงคนค้ำเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วอย่างนี้นะครับผมเรียนเพิ่มเติมมีวันก่อนมีคนถามอยู่รายนึงยังไม่ได้ตอบนะติดต่อก็ยังไม่ได้คุยกันก็คือว่า ถูกฟ้องขึ้นศาลเป็นคนค้ำซื้อรถยนต
1: ์ค่ะ
0: เหมือนน้องฝนเนี่ยเป็นคนซื้อพี่เป็นคนค้ำนะครับแล้วก็ฝนผ่อนไปช่วงหนึ่งแล้วไม่ผ่อนปั๊บเนี่ยทางไฟแนนซ์เขาก็มายึดรถ
1: ค่ะ
0: นะครับยึดรถแล้วก็ต้องจ่ายส่วนต่างเขาก็ฟ้องฝนผู้ซื้อเป็นจำเลยที่หนึ่งถนอมเป็นคนจำเลยที่สองไปขึ้นศาลทีนี้พอไปขึ้นศาลเสร็จปั๊บการไต่สวนของศาลจะตัดสินว่าต้องชดใช้สมมติต้องชดใช้เท่าไหร่เนี่ยนะเราในฐานะคนค้ำเนี่ยใช้สิทธิตามกฎหมายเลยกฎหมายให้อำนาจคนค้ำบอกว่าให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์คนกู้ก่อนคนซื้อก่อนนี่ก็เรียกว่าสิทธิ์เกียง
1: ค
0: ่ะสิทธิ์เกียงเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันก่อนปี58เนี่ยนะหมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะเอาจากใครก็ได
1: ้โอ้จะเอาจากเป็นเขาเรียกว่าคนค้าง
0: ซื้อก็ได้หรือจะออกคนค้ำทีเดียวเลยก็ได้นะซึ่งปกติเขาจะไม่เอาจากคนซื้อ
1: เขาจะคนค้ำเหรอ
0: เขาจะชงคนค้ำเพราะไอ้คนซื้อมันเบี้ยวมันไม่จ่ายมันไม่มีมันหนีแล้วเพราะงั้นไอ้คนค้ำหนีไม่ทันก็ยังไงก็ต้องจ่ายก็ต้องเอาจากคนค้ำ
1: แต่ล่าสุดมีกฎหมาย
0: ทีนี้บางทีคนค้ำก็บอกว่าเฮ้ยก็คนกู้เขามีทรัพย์แล้วทำไมคุณไม่ไปยึดเขาทำไมมายึดผมเป็นคนค้ำผมเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รังนั่งเอากระดูกมาแขวนคอผ้ามาคาดประจานตัวเองอีกต่างหาก
1: โอ้โหตายซ้ำตายซ้อนเลยนะจะยังไงมีสิทธิ์เกี่ยงขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นตามกฎหมายพอเขาแก้ปั๊บก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่เจ้าหนี้จะยึดคนจะยึดทรัพย์คนค้ำเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนค้ำเกียงก็จะใช้สิทธิ์เกียงบอกว่าให้เจ้าหนี้ไปยึดคนกู้หรือคนซื้อก่อนถ้าไปแล้วอะไรยึดอะไรก็ไม่ได้ถึงจะมาจากคนค้ำก็เลยบอกเป็นสิทธิ์เกียง
1: โอ้ต้องทำได้อย่าง
0: น
1: ี้ก่อน
0: อันนี้ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์เกียงเกียงให้ไปเอาทางโน้นก่อนนะใช่ไหมแล้วเราในฐานะคนค้ำก็ต้องช่วยเจ้าหนี้ด้วยแหละอันนั้นมันอยู่ตรงนี้อันนี้มันอยู่ตรงนั้นไปแอบไปตรงโน
1: ้
0: นก็จะได้ยึดเอาไป
1: ซุกอยู่ตรงไหนสมบัติเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในฐานะคนค้ำ
0: ใช่
1: พี่จิต
0: พี่จิตพอเข้าใจแล้วนะคุยกันก่อนนะพี่นะ
5: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จิต
0: นี่แหละครับน้องฝนฮะ
1: ค่ะพี่ถนอม
0: กองทุนมันมีอยู่2กองทุน
1: กองทุนอะไรบ้าง
0: ของกระทรวงพัฒนาสังคม1คือกองทุนสำหรับผู้สูงอายุกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพ
1: ค่ะ
0: 2นี่ฝนนี่ก็กู้ได้เลยนะ
1: อะไร
0: กองทุนผู้สูงอายุ
1: ยังไม่ถึง
0: อ๋อยังไม่ถึงนะ
1: ฝน28เอง
0: เป็นคนค้ำได
1: ้เก็บกู้ไม่ได้อ่ะยังไงกองทุนผู้สูงอายุ
0: เป็นคนค้ำได้แต่ว่าคนที่อายุไม่ถึงแต่ถ้าดูแลคนสูงอายุอยู่ที่เขาบัตร
1: กู้ได้หรอ
0: กู้เพื่อจะดูแลเขาได
1: ้โอ้
0: คนพิการเนี่ยนะเราคนพิการเขาเคลื่อนไหวไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าคนดูแลคนพิการก็ใช้สิทธิ์
1: กู้
0: คนพิการเนี่ยเป็นคนกู้เพื่อที่จะดูแลคนพิการประกอบอาชีพนะเพราะฉะนั้นมี2กองคือกองของผู้สูงอายุกับกองทุนของผู้พิการที่จะให้กู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพแต่ที่ผ่านมาทั้ง2กองนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้เสีย
1: ทำไมอ่ะ
0: กู้แล้วไม่จ่าย
1: อ
0: ้างว่าพิการไม่มีเงินชำระอ้างว่าสูงอายุไม่มีเงินชำระเพราะงั้นกองทุนพวกนี้มันเป็นกองทุนที่อยู่ได้ด้วยตัวของมันเพราะฉะนั้นพอคนกู้ไม่จ่ายเงินกองทุนมันจะเหลือให้กู้ต่อไปไหม
1: ไม่เหลือสิ
0: เพราะงั้นคนที่บอกไปกู้ให้เหม็นจะได้เลยทำไมรอนานจังไม่ได้ที
1: เพราะคนเก่าไม่คืน
0: น
1: ่ะ
0: นั่นแหละครับความสุจริตนะผมถึงบอกว่าจะขอบัตรคนจนก็ต้องสุจริตขอบัตรคนพิการก็ต้องสุจริตไม่ใช่แกล้งหูหนวก
1: อะไรนะ
0: แกล้งหูหนวก
1: ฮะอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออหาพอเหรียญพอเหรียญบาทตกปั๊บได้ยินเลยเฮ้ยเหรียญตกตรงไหนวะ
1: บ้านทั้งลุมนมารอเล
0: ยเอาจริงจริงที่ทำรายการได้รู้เรื่องชาวบ้านเยอะนะเรื่องเดียวที่ไม่รู้อ่ะ
1: มองไม่เห็นคำ
0: ไม่รู้เรื่องชาวบ้านเยอะเรื่องเดียวที่ไม่รู้อ่ะเรื่องเรานี่แหละ
1: เราต้องรู้เรื่องก่อนสิถึงแก้ฝืนป้านรุมนสวัสดีจ้า
6: จ้า
1: ป้ามีปัญหาเรื่องทางเข้าออกเหรอ
6: จ้าม
1: ันเกิดอะไรขึ้น
6: เมื่อก่อนเนี่ยสมัยพศ2510พ่อแม่ยกที่ให้โรงพักมาสร้างพอให้โรงพักมาสร้างตัวเนี้ยมันเป็นที่พื้นเดียวกับข้างหลังข้างหน้าถนนให้โรงพัก
0: ครับ
6: ก็เดินออกกำลังตลอดตอนนี้พอโรงพักเข้าหรือไปมาสร้างเป็นป้อมอยู่เขาก็ให้พวกป้าเนี่ยออกข้างๆไม่ให้ไปออกข้างกลาง
0: ครับ
6: กะไปให้ออกข้าง
1: ๆ
6: พอตอนนี้มาเป็นที่ลาพัสดุพวกป้าก็เป็นที่ตาบอดทำกระส่งกระเซ่ทำองค์ทำอ้อยจะไม่มีทางออกเขาจะให้ป้าไปเช่าป้าก็ว่าที่ของพ่อของแม่ลูกหลานอยู่ข้างล่างทำไมต้องให้ไปเช่าป้าก็เสียใจอยากจะท้าว่ามีทางออกทางไหนบ้าง
0: อยู่อำเภออะไรล่ะครับป้า
6: อำเภอด้านช้างจ้า
0: ด้านช้างสุพรรณบุรีพ่อกับแม่ยกที่ดินให้กับโรงพักสร้างโรงพักวันดีคืนดีหรือไปทำเป็นป้อมที่ของที่ของตำรวจกลายเป็นที่รัฐพัสดุ
1: ใช่
6: จ้า
0: พอลูกหลานจะผ่านบอกให้เช้า
1: ไม่มีทางออกเลยทีนี้จะทำยังไงพี่ถนอม
0: ผมชอบมากเรื่องแบบนี้ครับผมชอบในความที่ที่ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไม่มีหัวใจ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกไม่มีหัวใจ
1: แล้วนี่มันเป็นที่ของป้านรุ่งมนมาก่อนนะ
0: ใช่
1: แล้วมอบให้กับโรงพักโรงพักหลังจากนั้นมาสร้างเป็นที่ราชพัสดุ
0: ป้ายังมีหลักฐานการยกให้อยู่ไหมครับป้าม
6: ีก็อยู่ที่โรงพัก
0: ที่บ้านมีไหมหลักฐานการยกให้ยกที่ดินให้ยังมีไหม
1: ในโฉนดที่ดิน
6: ไม่มีอ่ะก็ยกให้กันแล้วก็คืนแล้วตั้งแต่
0: ไม่
6: พ่อแม่
0: หลักฐานหนังสืออุทิศนะหรือสองรูปถ่ายที่ยกให้ตอนนั้นมีไหม
6: ไม่มี
0: เนาะ
1: จะตามได้ที่ไหน
0: ป้าไปขอหลักฐานที่สำนักงานที่ดินด่านช้างอ่ะเนาะไปขอที่ดินด่านช้างไปดูประวัติการแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้ออกมาจริงๆมันไม่ต้องหรอกแต่ว่าเอาเธอจะสู้กับเจ้าหน้าที่ที่ไร้หัวใจอ่ะนะคืออย่างนี้น้องฝน
1: ยังไงคะ
0: ต่อให้ที่ดินแปลงนี้มันคนละแปลงกัน
1: ค่ะ
0: คนละแปลงกันไม่เกี่ยวข้องกับการยกให้
1: ไม่ได้เกี่ยวกับป้านรมน
0: ก็คือป้าเนี่ยที่ของป้าอยู่หลังที่โรงพักอยู่หลังติดกับที่ราชพัสดุและป้าไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ราชพัสดุก็ต้องให้ป้าออก
1: เพราะเป็นที่สาธารณะใช่ไหม
0: ไม่ที่ราชพัสดุไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ที่สาธารณะ
1: ค่ะ
0: ความเป็นราชพัสดุอ่ะคือตอนนี้น้องฝนเนี่ยไม่ว่าจะเนี่ยของกรมยามพันเราเนี่ยตึกเนี้ยก็อยู่ราชพัสดุถูกต้องไหม
1: อ๋อค่ะ
0: เห็นไหมเพราะว่าอะไรที่เป็นของหลวงเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเป็นทรัพย์สังที่ดินเนี่ยก็จะเป็นที่ราชพัสดุการจะมีผู้เช่าก็ต้องเช่ากับราชพัสดุถูกต้องไหม
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะดูแลที่ทรัพย์สินของราชการ
1: อ
0: ่ะอยู่กับราชพัสดุมันเป็นรายได้เป็นอะไรต่างเหล่านี้เป็นต
1: ้
0: นทีนี้เนี่ยความเป็นรัฐเนี่ยความเป็นรัฐเนี่ยก็ต้องรู้กฎหมายใช่ไหมว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออกคุณไปบังทางเขาอยู่เขาออกไม่ได้คุณก็ต้องให้เขาออก
1: นี่ราชการทำแบบนี้ให้ป้าหรือรัฐบาล
0: คุณจะปล่อยให้ชาวบ้านมาฟ้องเนี่ยนะมันหัวใจอยู่ไหน
1: และผิดกฎหมายด้วยนะ
0: มันไม่เชิงผิดแต่มันไม่มีหัวใจแต่ที่สุดแล้วชาวบ้านก็ต้องฟ้องราชพัสดุเพื่อเปิดทางและมันควรไหมที่จะให้ชาวบ้านมาฟ้องเพื่อเปิดทางทั้งที่กฎหมายกำหนดว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออก
1: ใช่
0: เว้นแต่ถ้ามีทางออกอยู่แล้วจะมาออกทางนี้อันนี้เขาก็จะก็ปฏิเสธได้
1: อีกเรื่อง
0: ยิ่งเป็นเรื่องของป้าพ่อของป้ายกให้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดฝนยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม2510เนี่ย
1: ใช่
0: ยกให้ตำรวจสร้างโรงพักอยู่ด่านช้าง
1: ค่ะ
0: วันดีคืนดีมาถึงตกมารุ่นลูกเอ้าพอกลายเป็นที่ราชพัสดุปิดทางไม่ให้ออก
1: ไม่ให้ออกเลย
0: แล้วจะไปออกไหน
1: ให้เช่าแทน
0: ไปเมืองกาญนะดิด่านช้างเนี่ยก็เลยเมืองกาญแล้วนะ
1: จะอ้อมขนาดไหนล่ะ
0: ไปให้ไกลที่สุดเนี่ยไปได้อ้อยนู้นน่ะ
1: เราจะทำยังไงอ่ะแก้ปัญหาสิป้านรมนน่ะ
0: ป้าเคยไปพบพัสดุไปพบธนารักษ์ที่จังหวัดสุพรรณไม่เคยไปไหม
6: ไม่เคยเลยเขาเพิ่งมาบอกป้าว่าที่เนี่ยป้าจะออกเดี๋ยวต้องเช่าเขาจะเอาที่ดินเอากรมธนารักษ์มาวัดใหม่ตอนนี้ป้า
0: ไม่ต้องเช่าอ่ะป้าไม่ต้องเช่านะเอางี้นะป้านะเอางี้อย่างนี้นะเดี๋ยว
1: ประสานใครได้
0: เดี๋ยวป้าไปพบนี่ดีกว่าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ
1: ค
0: ือผมก็ติงไว้นิดหนึ่งนะอัยการคุ้มครองสิทธิ์สุพรรณบุรีวันก่อนแนะนำพี่เข้าไปเนี่ยไม่ค่อยบริการเลยเนี่ยเขาบ่นมาให้ผมฟังนะจริงเท็จไม่รู้แต่เขาบอกว่าไปแล้วไม่ยอมไม่พบ
1: เอาจริงหรอ
0: เออมีพี่เขาไปเนี่ยผมแนะนำไปเนี่ยนี่ฝากไว้ด้วยนะท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดดีหมดแต่ที่สุพรรณเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งก็บอกว่าไปแล้วไม่ได้พบจะไปขอปรึกษาไปไม่ได้พบเนี่ยผมก็เลยต้องให้ทนายอาสาของเราคุณนฤเบศเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะจะทำร่างคำฟ้องให้แกไปเลยนะ
1: อ๋อหรอ
0: เพราะ ะนั้นจริงๆเนี่ยก็คือว่าให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะเชิญธนารักษ์เนี่ยดูแลที่ราชพัสดุธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีกับป้าเนี่ยผมถึงอยากได้เอกสารเนี่ยป้าไปขอเอกสารที่สำนักงานที่ดินที่ด่านช้างนิดนึงว่าที่ของเนี้ยเนื่องจากว่าเรายกให้แบ่งแยกกันมันจะมีหลักฐานอยู
1: ่
0: ถูกไหมแล้วบอกว่าเนี้ยมาปิดทางและเอาหนังสือที่เขามาบอกว่าไม่ให้ป้าออกถ้าจะออกต้องเช่าเนี่ยนะเอามาด้วยนะป้านะแล้วผมจะตามเรื่องนี้ให้เองป้าให้ป้าได้ทางออกนะคนที่คุณป้าป้าดีๆเนี่ยนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: เออในยุคเสือมเหสวนนั่นน่ะ
1: เออ
0: ฮะเสือดำนั่นน่ะเมืองสุพรรณนั่นน่ะ
1: ทำยังไงอ่ะอุตส่าห์ใจดีให้เขาอ่ะสุดท้ายมาโดนปิดทาง
0: ต่อไปนี้ใครยกอะไรต้องเก็บหลักฐานไว้นะ
1: ใช่
0: เพราะข้างหน้าอนาคตคือความไม่แน่นอน
1: จริงๆการโอนมันมีระบุในโฉนดที่ดินไหมพี่เวลาเราโอน
0: มีครับ
1: ที่ทางเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตอนแรกที่โอนให้ทางโรงพัก
0: โฉนดแปลงโรงพักเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นโฉนดหนึ่งใบแยกมาจากคุณพ่อของคุณป้านฤมล
1: ใช่
0: มาเป็นหนึ่งใบโฉนดนี้โฉนดนั้นมันจะต้องบอกว่ามันมาจากใคร
1: เพราะว่าต้นตอชื่อตอนต้นเนี่ยก็คืออาจจากคุณพ่อป้านฤมลไปสู่โรงพักด่านช้าง
0: ใช่ใช่เหมือนโฉนดของเธอมีโฉนดอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เธอชื่อเธอที่ในโฉนดอ่ะอยู่หน้าใบหน้าแรกหรือหน้าหลัง
1: ต้องหน้าสุดท้าย
0: ของเธออยู่หน้าหลังถ้าอยู่หน้าหลังก็แปลว่าคนแรกก็คือคนถ้าโฉนดใบนั้นเนี่ยยังไม่เคยออกปั๊บออกให้ฝนชื่อฝนอยู่หน้าแรกแต่ถ้าจะพออยู่เป็นชื่อฝนอยู่หน้าแรกต่อมาฝนขายต่อไปเรื่อยๆ
1: ก็ไปอยู่หน้าหลัง
0: มีมา3ใบ4ใบแล้วที่นี่นะ
1: ขายต่อไปเรื่อยๆ
0: ไปดูใบสุดท้ายเพราะหลวงพัดจะรู้ว่าเขามาจากใครนั่นคือพ่อของป้า
1: ก็ชื่อโอล่าสุดนั่นแหละ
0: ใช่ป้าครับเดี๋ยวผมตามให้ป้าไปทำอย่างนี้เลยแหละผมตามให้นะป้านะ
2: จ้า
0: ๆนะโทรหา0626056609โทรตอน 8:30 ของทุกวันนะป้านะ
2: จ้า
0: เอาจันทร์ถึงศุกร์แล้วกันเสาร์อาทิตย์ให้ผมหลับยาวนิดนึง
2: จ้าน
0: ะสวัสดีครับป้า
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าป้า
0: ครับ
1: อ่ะไปสายต่อไปนะ
0: ครับ
1: ป้าพอทอป้าทอพออายุ78ปีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะป้าจ๋า
5: หาขึ้นได้แล้วอาจารย
0: ์สวัสดีครับได้ยินไหม
1: ป้าบอกหาขึ้นได้แล้ว
5: เสียงไม่ค่อยมี
0: เสียงไม่ค่อยดีป้าอยู่ที่อำเภอแม่ริจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม
5: เสียงเบามากเลย
0: ป้าเป็นชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม
1: ่พูดซะเป็นชาวเดียวกับป้าเลยนะ
5: เอาที่มือถือได้ไหม
0: ฮะฟังไม่ได้ยินเหรอได้ยินไหม
1: ตอนนี้ได้ยินไหมป้า
5: พูดเลยแบ๊ะ
0: เดี๋ยวโทรใหม่นะครับป้าทอพอ
1: เขาเป็นชาวกะเหรี่ยง
0: ชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่ดอยแม่ก้างเปียง
1: เนี่ยโทรในที่เขาเรียกว่าในอ
0: ยู่บนเขาอยู่บนดอยอยู่บนดอย
1: ตอนนี้หาสัญญาณ
0: เมื่อเช้าเนี่ยแกโทรมาหาผมตอนเช้า
1: จริงเหรอ
0: โทรมาตอนเช้าบอกเดี๋ยวคุยให้ตอนรายการทีนี้บอกไปหาสัญญาณให้ดีๆนะ
1: เขาเมื่อกี้บอกหาสายาได้แล้ว
0: หาสายาได้แล้ว
1: สุดท้ายไม่ได้ยิน
0: ทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกับคุณพี่ประสับแปรที่ดอยที่แม่ฮ่องสอนนะเป็นชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันนะถามเรื่องบัตรสวัสดิการเหมือนกันทีนี้พี่ป้าพอทอเนี่ยไปดูรายการเราอยู
1: ่โอ้โห
0: ป้าครับ
1: สวัสดีป้า
5: ฮะ
0: ถนอมนะกับน้องฝนนะ
5: คือไม่ค่อยดีฝนตก
0: เหรอพอได้ยินไหมอ่ะ
5: ทำย
0: ัง
5: ไงดี
0: โอ้ทำยังไงดีฝนตก
1: ตอนนี้ไม่ได้ยินเลยเหรอป้าได
5: ้ยินไหมได้ยินเออ
1: ป้าได้ยินเสียงฝนไหม
0: ดูเอาอย่างนี้เดี๋ยว
5: ฝนตกขึ้นไม่ดี
0: คุณป้าคุณป้าคุณป้าวาง
5: ยังไงดี
0: คุณป้าวางโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ให้แกดูโทรทัศน
1: ์ฟัง
0: เหรอเอาหลังไมค์ไปเรียกไว้ให้ป้าดูโทรทัศน์เดี๋ยวผมพูดให้เพราะเวลาจะหมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็โทรหา
1: แกถามว่าสามีพิการไม่ได้บัตรเพราะมีรถยนต์20กว่าปีแล้ว
0: นี่ไง
1: เวลาใกล้หมดแล้วนะพี
0: ่ครับก็สรุปอย่างนี
1: ้
0: เมื่อวานตุปฐมเหตุเนี่ยก็คือว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนลุงประสบแปรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่แม่ฮ่องสอนโทรมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค
0: ุณลุงบอกว่าภรรยาไม่ได้ลุงได
1: ้
0: นะครับแกก็พูดโทรมาทีนี้พอมาวันนี้นะป้าแกฟังลุงแกพูด
1: ก็เลยโทร
0: แล้วก็โทรมาว่าสามีป้านั้นได้แต่ตัวแกไม่ได้
1: อ
0: ันนี้สลับกันเนา
1: ะ
0: อยู่ที่ดอย
1: แม่ก้างเปียง
0: นี่แหละ
1: แม่ก้างเปียง
0: แล้วปัญหาเดียวกันของชาวดอยคืออะไรรู้ไหม
1: คืออะไรคะ
0: คุณลุงบอกว่าเนี่ยผมถามมาดูรายการเราบ่อยไหม NBT ช่อง2แกบอกว่าถ้าว่าไฟมาดับเนี่ยดูทุกวันเลย
1: เออทำไมไฟ
0: ถ้าไฟไม่ดับนะ
1: ไม่ทำไมไฟดับ
0: ก็เพราะว่าอยู่โบดอไง
1: มันก็ดับเดียดติ
0: เออเพราะว่ามันจะมีกี่ม้าเพราะว่าอยู่ในเขตป่าเขตอุทยานไงถ้าดูไม่ค่อยได้แล้วไฟมาดับบอ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่อง
0: ที่ปรากฏว่าคุณป้าทอพอนี่ก็เหมือนกันผมก็ถามป้าเป็นไงดูรายการบ่อยไหมป้าบอกดูบ่อยแต่ว่าวันนี้ดูไม่ได้นะไฟมาดับ
1: อ๋อ
0: ผมถามว่าทำไมไฟดับล่ะแกก็บอกว่าก็มีปัญหาเรื่องกี่ม้าในเขตอุทยานก็เหมือนกับที่แม่ฮ้อสอไงฮะ
1: เออแล้วยังไงสุดท้าย
0: ใครอยู่ดอยใครอยู่เมืองไอ้ตอนนี
1: ้ตกลงพี่อยู่ดอย
0: อย่าไปว่าบูลลี่ไม่ใช่แต่ผมว่าเป็นภาษาที่น่าฟัง
1: น่ารักน่ารัก
0: น่ารักชอบ
1: เมื่อกี้ป้าแกก็พูด
0: ชอบ
1: พี่ตกลงตอบป้าทอพอก่อนว่ายังไงอีก2นาที
0: ป้าครับป้าให้ไปวันที่3สิงหาคมไปอุทธร
1: วันจันทร์ที่3สิงหาคม
0: วันที่3สิงหานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเดือนสิงหาเดี๋ยวเราจะโทรหาป้าด้วยไปอุทธรที่อำเภอ
1: ค่ะ
0: นะไปที่อำเภอไปอุทธรนะเพราะว่าป้าบอกว่าสามีมีรถอยู่แต่มัน20กว่าปีแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ได้
0: ไม่ได้ใช้แล้ว20กว่าปีแล้วซึ่งเดิมมันไม่ได้ไง
1: แต่ตอนนี้มันได้แล้วไง
0: แล้วเขามาแก้ว่าให้ได้ไง
1: แกไปลงหรือยัง
0: แกลงแล้วแต่มันไม่ได้เพราะมีรถทีนี้พอเขาแก้ว่าไอ้รถ20ปีนี่ได
1: ้
0: แกก็ต้องไปอุทธร
1: อุทธรวันจันทร์
0: ทีนี้ถามว่าไปอุทธรที่ไหนล่ะ
1: อำเภอ
0: ไปที่อำเภอ
1: ไปอำเภอ
0: ไปที่อำเภออ
1: ำเภอแม่ริมเลย
0: อำเภอแม่ริม
1: ใช่
0: นะไปที่อำเภอแม่ริมซึ่งผมบอกว่าป้าไปทักวันที่3สิงหา
1: ก็กำลังดี
0: เพราะเขายืดไปจนถึงวันที
1: ่สาสิกายา
0: เอาไม้มาตีกะเหรี่ยงคนนี้เหรอที
1: ่หมดเวลาแล้วนี่พี่เล่นตลกเลยช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านไปด้วย
0: แล้ว
1: พ
0: ี่อยากนะอย่าว่าเรานุ่นนี่นั่นแต่ว่าเป็นภาษาที่น่ารักเป
1: ็
0: นภาษาที่
1: ไม่อยากให้เครียดอ่ะเพราะว่าหลายปัญหามันเครียดอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมเครียด
0: ร
1: ัก
0: รักษาไว้เถิดภาษาเกิดของเราเนา
1: ะอ
0: ย่าให้ลูกหลานชาวดอยพูดเป็นภาษาคนเมือง
1: นะมันน่ารักอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์นะ
0: เป็นเสน่ห์ครับเป็นเสน่ห์
1: ใช่เพราะว่ามีละครหลายเรื่องที่ออกมาเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: ถ้าผมเลือกได้ผมอยากจะไปใช้ชีวิตบนดอย
1: สงบดี
0: ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลย
1: ร่มรื่นไม่ได้พี่ไปไม่ได้พี่ต้องช่วยชาวบ้านก่อน
0: ก็เราทำได้ในเดี๋ยวนี้เราอยู่ในแล้วก็ทำได้น้องฝน
1: อ๋อ
0: จริงไหม
1: แต่พี่ระวังสายยาไม่มีนะ
0: สายยาไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้มี
1: ตังค์หมดเวลาแล้วนะคะ
0: okay.
1: คุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมได้รับบุญได้รับกุศลในช่วงของวันพระใหญ่แบบนี้วันเข้าพรรษาพ
0: ี่
1: ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: วันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลธนพรมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามพารากอนเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: รอหนูนา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีวันพระใหญ่นะคะ
2: อะไรครับ
3: กับวันเข้าพรรษานะคะนี่คือช่วงเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีดารินีนันทวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย3 ถึง 4 โมงโดยประมาณนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางค่ะเดี๋ยวแนะนําช่องทางไว้ก่อนนะคะก่อนจะแนะนําช่องทางวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของไพ่หมายเลข7ความหมายของไพ่หมายเลข7ในไพ่ทาโร่ทั้งชุดใหญ่ก็คือชุดเมเจอร
2: ์
3: และชุดเล็กก็คือชุดไมเนอร
2: ์ค่ะ
3: ชุดใหญ่แต่มีไพ่น้อยกว่าชุดเล็กแต่มีไพ่มากกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยให้ครูอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของไพ่หมายเลข7ซึ่งจะเป็นไพ่แห่งการมุมานะบากบั่นเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้ชัยชนะและความสำเร็จมาถูกต้องไหมคะ
4: ถ้าต้องการความสำเร็จถ้าต้องการชัยชนะจงอดทนต่อไป
3: จ้ะ
4: อย่าพึ่งย่อท้ออ
3: ย่าต่อแตก
4: อย่าพึ่งอะไรเพิกเฉย
3: หวัง
4: แล้วก็เบื่อหน่ายสิ้นหวังนะคะที่จริงแล้วตัวเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ถ้าในหลักโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นเลขที่เหนื่อยสาหัสเหมือนกัน
3: อ้าวเหรอว่าไงถึงที่ชอบเลข 7เอาหนูเหนื่อยนี่เอง
4: อ๋อเขาไม่ค่ะถ้ามองในแง่ดี
3: สูงไปนะจ๊ะวันนี้
4: เป็นความ
3: เดี๋ยวหนู
4: เป็
3: ย
4: น
3: ืด
4: คนเป็นคนมีความตั้งใจสูงมี
3: ใช่
4: ความมุมานะมีความอุตสาหะ
3: จ้ะ
4: มองในแง่บวก
3: จ้ะ
4: แต่ถ้ามองใน
3: มอง
4: แ
3: ใน
4: ง่
3: แง่ลบ
4: ลบก็คือกว่าจะได้อะไรมาม เน
3: ัน
4: ี่ย
3: ไม่เนี่ยเตะ
4: มั
3: ใน ช่ไหม
4: ต้องหยาดเหงื่อแลกด้วยหยาดเหงื่อ
3: ใช่ค่ะตามนั้นเลยค่ะต่อให้หนูฝันถึงสถาบันทั้งสถาบันหนูยังไม่ถูกหวยไม่ถูกลอตเตอรี่เลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าท่านคงมาบอกว่าทำงานไปเถอะนะเย็นลัคนาเธออย่ามาหวังว่าจะได้นู่นได้นี่เนี่ยมาง่ายๆอะไรประมาณนั้น
4: แต่เอาเข้าจริงๆนะในเลขเสร็จในเรื่องของไพ่ทาโร่เนี่ยนะคะลึกไปกว่า
3: ค
4: คว
3: า
4: าม ม
3: เหน็
4: ห
3: ด
4: ม
3: เห
4: าน ย
3: ื่อย
4: ของไพ่ที่เราพูดไปได้เลยใช่ไหมตอนเนี้ย
3: ได้สิคะได้เลยค่ะ
4: อย่างเงี้ยมันเป็นภาพอัศวินใช่ไหมคะที่มันอยู่
3: วันนี้วันหยุดนะคะไพ่ใบใหญ่หยุดค่ะมาแต่ไพ่ใบน้อยค่ะไพ่ใบใหญ่หยุดขอหยุดพักผ่อน
4: อยู่
3: บอกใช้งานฉันเกินวันนี้เลยส่งตัวแทนเป็นไพ่น้องเล็กจิ๋วมา
4: แต่ก็เห็นชัดเจนอะน
3: เห
4: ะ
3: ็นเห็นเห็นเห็น
4: อย่างไพ่
3: หยุ
4: ใ
3: ด
4: บเน
3: ค
4: ี้
3: ่
4: ย
3: ะ
4: หมา
3: ห
4: ย
3: ยุ
4: เล
3: ด
4: ขเจ็ดจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายของไพ่ใบเนี้ยกว่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยมันเสมือนกับเราจะต้องก้าวข้ามผ่านประตูที่ท้าทายเราไว้อะเ
3: แ
4: พ
3: ล้
4: รา
3: ว
4: ะน
3: ข
4: ั้
3: ้
4: น
3: า
4: ไอ้
3: ม
4: ปร
3: ผ
4: ะ
3: ่า
4: ต
3: น
4: ู
3: ประตู
4: ที่
3: ท้าทา
4: ท
3: ย
4: ี่เราจะต้องก้าวข้ามเนี่ยมันต้องใช้ความมุมานะความอดทนไม่ยอมแพ้นะที่สำคัญคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป้าหมายนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะ
3: จ้ะ
4: พูดง่ายคือปักธงแห่งความสำเร็จเอาไว้ละมุมานะแล้วมันจะไปนะคะหลักแนวความเชื่อของไพ่หมายเลข7มันก็เป็นเสมือนกับเป็นรหัสเกราะป้องกันภัยของเรานะคะเพื่อที่จะสร้างพลังแห่งจักรวาลเนี่ยให้มนุษย์ทันสมัย
3: เราจักรวาล
4: แม้เห็นคนรุ่นใหม่ชอบใช้คำว่าพลังแห่งจักรวาลเลย
3: จ้ะ
4: นะจะใช้บ้างจะได้ไม่ล้าสมัยมันคือพลังของเรานะคะการที่เราเสมือนกับเรามีเกราะป้องกันตัวเองให้มันมีพลังที่จะช่วยเราอ่ะในการที่จะผ่านปัญหาอุปสรรคไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นง่ายๆแล้วเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วอะแล้วก็สามารถที่จะก้าวพ้นผ่านประตู นะคะในยมโลก
3: โอ้ขนาดนั้
4: เ
3: น
4: พื่อที่จะเข้าสู่ชีวิตใหม่อ่ะที่มันเป็น
3: อือ
4: นิรันดร์น่ะก็คือชัยชนะที่มันจะไม่มีวันดับสูญน่ะ
3: ชัยชนะ
4: เ
3: ท
4: อ
3: ี่มี
4: อ
3: วันดับสู
4: ใช
3: ญ
4: ่ใช่คือความหมายของเลขเจ็ดเนี่ย
3: อือหือ
4: ทุกอย่างมันไม่ได้มาด้วยง่ายๆนะในความหมายของไพ่เมเจอร์กันนะ
3: อือหือ
4: ทุ
3: ค
4: ก
3: ่ะ
4: อย่างมันต้องใช้ความบากบั่นใช้ความ
3: ออ ุ
4: ุ
3: ต
4: ต
3: ส
4: ส
3: า
4: า
3: ห
4: ห
3: ะ
4: ะ
3: อดทน
4: อดทน
3: อือหือ
4: ที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้
3: ค่ะ
4: อันนี้คือในภาพรวมๆอ่ะนะ
3: อือหือ
4: ก็พูดง่ายๆมันก็เกาะป้องกันเราอ่ะนะคะมันเหมือนกับเกาะป้องกันเราแล้วก็ให้เราอ่ะ
3: วันนี้ไพ่ไม่พอ
4: ไม่ย่อท้ออ
3: ืม
4: อะไรนะ
3: ให้ไพ่ไม่ครบ
4: ครบดิ
3: ไม่ครบขาดตัวนี้แหละ
4: ก็ตัวนั้นไงตัวกลางนั่นไง
3: ไม่
4: ตัว
3: ไม
4: กล
3: ่
4: าง
3: ใช่
4: ที่นั่งเหมือนไม่เหมือนนั่นแหละนั่นแหละนะคือตัวนี้ล่ะค่ะ
3: อ๋อ
4: เป็นอัศวินเอาตัวนี้ไปก็ได้อ่ะอาจจะได้หน้าเหมือนกันนะมันพอดีมันคนละดีไซน์โอเค
3: ค่ะ
4: แหมน้องป้องงงโอเคทีนี้เราก็เข้ามาในหมายเลขเจ็ดของไพ่ทั้งสี่สัญลักษณ์ที่เราเคยพูดถึงเนาะ
3: ค่ะ
4: สัญลักษณ์ของเหรียญสัญลักษณ์ของถ้วย
3: อือหือ
4: สัญลักษณ์ของไม้สัญลักษณ์ของดาบ
3: อืม
4: ที่หนูเล็กก็บอกว่าถ้าให้หนูเล็กเลือกหนูเล็กก็จะเลือกไอ้ที่มันดีที่สุดก่อนก็คือเหรียญนั่นเนี่ย
3: ท่านผู้ท่านผู้ฟังผู้ชมหนูเล็กก็หมายถึงหนูนานี่แหละค่ะ
4: เออ
3: คนเดียวกันคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนไม่ใช่พูดเดียวกันอะไรกันต่างคนแล้วแต่อาจารย์ใจอยากเรียกอะไรเรียกไปค่ะ
4: ผ่านไปหนึ่งคืนผ่านไปหนึ่งคืน
3: แล้วไงคะผ่านไปหนึ่งคืนคือ
4: ตัวเลขไอ้อะไรการเรียกชื่อก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: ใช่ไหมคะ
3: แล้วก็ขยับเข้ากล้องนิดนึงนะคะ
4: จะตกกล้อง
3: ใช่ค่ะตกไปแล้วค่ะอ่ะจ้ะต่อจ้
4: โ
3: ะ
4: อเคเรามาพูดถึงเหรียญเนาะ
3: อือหือ
4: เหรียญเนี่ยมันจะหมายถึงความมั่นคง
3: อืม
4: ถูกต้องค่ะเนี่ยเก่งมาก
3: ฮะ
4: มันหมายถึง
3: ออกมาเหรอ
4: ไม่ใช่น้อง
3: อ๋อ
4: มีไพ่
3: หมายถึงอ๋ออ๋อน้องเขารู้แล้วเขามาหลายเลขแล้วเขาแยกออกระหว่างเหรียญกับไม้กับดาบเขาแยกออก
4: แท้จริงแล้วไอ้เจ็ดเหรียญเนี่ยนะค
3: อื
4: ะ
3: ม
4: ถ้าเราพูดโดยทั่วไปก็คือเหมือนเป็นการที่เราจะวางแผนการชีวิตที่เราจะขยับขยายทำอย่างไรให้เงินเนี่ยมันขยับขยายเพิ่มขึ้นหรือวางแผนว่าจะใช้เงินที่มันมีอยู่ใน
3: อ
4: ท
3: ื
4: าง
3: ม
4: ไหนเพื่อเพิ่มตัวเลขที่มันมากขึ้น
3: ค่ะ
4: แท้จริงแล้วเจ็ดเหรียญเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับการที่เราใช้ความอดทน
3: อื
4: จ
3: ม
4: ากเลขเจ็ด
3: ค่ะ
4: ใช้ความอดทนจากเลขเจ็ดเนี่ยเพื่อที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้มั่นคงเพราะฉะนั้นใบเนี่ยมันจึงหมายถึงการอดทนแล้วก็มองทางไกลเพื่อที่จะสร้างชัยชนะให้ได้มาในจุดที่ตัวเองต้องการ
3: อือ
4: เพราะในการใช้ความอดทนของไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันก็คือการจังหวะที่เราจะต้องหยุดนิ่งแล้วก็พิจารณานะคะหยุดพักเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ประเมินว่าผลการลงทุนที่เราลงทุนไปหรือจะขยับขยายไปเน
3: อ
4: ี
3: ื
4: ่
3: อ
4: ยจะออกผลมาเป็นอย่างไรบางครั้งการลงทุนเนี่ยบางครั้งนะถ้า
3: อ
4: ไ
3: ื
4: พ
3: อ
4: ่ใบนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอ่ะ
3: จ้ะ
4: มันก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
3: อืม
4: หรือการที่เราต้องรอคอยผลผลิตที่นานน่ะอาจจะต้องแบบใจเย็นนะบางครั้งกิจภารกิจหรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่ที่เราลงทุนเนี่ยผลที่ตอบรับว่ามันไม่ได้เร็วหรอกเพราะฉะนั้นในไพ่ใบเนี้ยมันจึงหมายถึงการประเมินผลของความสำเร็จที่เราคอยอยู่เนี่ยอย่างมุ่งมั่นแล้วก็มีการวางแผนที่ชัดเจน
3: อื
4: เพ
3: ม
4: ราะเราบอกแล้วว่าไอ้อัศวินเมื่อกี้นะเปลี่ยนหน้าไพ่อัศวินตัวเนี้ยมันก็คือความอดทน
3: จ้ะ
4: ใช่ไหมความอดทนความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ก้าวไปสู่ความสําเร็จในเมื่อความอดทนตรงเนี้ยความอดทนตัวเนี้ยมามองในแง่ของการสร้างฐานะเราลืมย้อนไปนิดนึงว่าก่อนจะเป็นเลขเจ็ดคือเลขหกเลขหกที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วมันหมายถึงความสมดุล สัมพันธภาพ
3: อือหือ
4: ใช่ไหมค
3: อ
4: ะ
3: ืมอืมอืม
4: อะไรที่มันทำให้เรามีสัมพันธภาพสู่ความสมดุลนั่นน่ะเมื่อมันเป็นเลข6เข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเมื่อมันมีถ้าเราอยู่คนเดียว
3: อืม
4: มันก็ไม่อะไรยังไงก็ได้ใช่ปะ
3: ค่ะ
4: แต่พอเรามีคู่ใครสักคนหนึ่งที่มาเคียงข้างเราอ่ะ
3: อือฮึ
4: บางครั้งมุมมองเราก็จะขัดแย้ง
3: อืม
4: หรือเราก็จะถูกขัดใจ
3: อืม
4: หรือเราเป็นฝ่ายขัดใจเขาเอง
3: อืม
4: เอาง่ายๆยกตัวอย่างถ้าเราอยู่คนเดียวเราเปิดทีวีดู
3: ก็ฉันจะดูอะไรฉันจะเปลี่ยนอะไรก็เร
4: ใ
3: ื
4: ช
3: ่อง
4: ่
3: ของฉัน
4: แต่เผอิญมีใครสักคนหนึ่งมาม อ
3: าย
4: ู
3: น
4: ่
3: ั่งดูด้วย
4: ข้าง
3: อือฮึ
4: ๆแล้วสิ่งที่เรากำลังสนใจเนี่ย
3: มันถูกเปลี่ยนฟลุ๊ก
4: มันไม่ได้อยู่ในความต้องการของเขา
3: อ่าฮะ
4: พอเขาเปลี่ยนเราก็จะขัดใจ
3: มันแต่หนูกำลังมองอ๋อเข้าใจความขัดใจแต่จริงๆการอยู่ร่วมกันมันต้องมีเรื่องของมารยาท
4: ก็ใช่
3: เออ
4: แต่บางครั้งอ่ะ
3: อือฮึ
4: อะไรนะความใกล้ชิด
3: อือฮึ
4: หรือสัมพันธภาพที่มันอยู่จนชินแล้วอ่ะ
3: อ่า
4: ฉันอยากทำแบบนี้ไง
3: หรือบางคนอาจจะไม่ได้ชินแต่
4: ใช
3: ว่า
4: ่
3: คือไม่ได้คิด
4: ใช่
3: อืม
4: มันจึงอะไรอ่ะมันจึงเกิดความรู้สึกอึดอัด
3: อื
4: เนี่ยในความหมายของเลข
3: ม
4: เจ็ด
3: อื
4: ใน
3: ม
4: ยัน
3: อืมอืมอืม
4: อึดอัดอึดอัดจากแบบถูกขัดใจหรืออึด
3: ถูก
4: อั
3: บ
4: ด
3: ีบบังคับอย่างนั้นด้วยได้ไหมคะนอกจากขัดใจแล้ว
4: ก็ด้วยอ่ะอะไรก็ตามที่มัน
3: จะทำให้เราอึดอัดได้
4: เพราะมันไม่ใช่เราอยู่คนเดียวแล้วอะ
3: อยู่ในสังค
4: จาก
3: ม
4: หมายเลขหก
3: มีเพื่อนฝ
4: ม
3: ู
4: าง
3: อะไรประมาณ
4: ต้องตามใจเขาหรือแม้กระทั่งฐานะการเงินอะ
3: อือฮึ
4: เมื่อเราอยู่ในสังคมแน่นอนเลยเราก็ต้องการความมั่นใจความภูมิฐาน
3: อ
4: ก
3: ื
4: า
3: อ
4: ร
3: ฮึ
4: ยอมรับ
3: อื
4: นี่
3: ม
4: คื
3: ออ ื
4: ส
3: ม
4: ิ่งสำคัญ
3: อืม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นเลขเจ็ดที่มันต่อจากหกเนี่ย
3: ค่ะ
4: ก็คือเราจะวางแผนประเมินสถานการณ์ให้เป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยประสบความสำเร็จห
3: อ
4: ร
3: ื
4: ื
3: ออ ฮึ
4: เพิ่มฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นก็ในเจ็ดเหรียญมันจึงหมายถึงสภาวะที่เราจะต้องหยุดพักเพื่อที่จะประเมินในผลงานหรือในสิ่งที่เราจะกระทำว่าถ้าเราตัดสินใจทำไปแล้วหรือลงทุนขยายไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับมันคุ้มค่าไหม
3: อือหืออ
4: ันนี้สำคัญสำหรับหมายเลขนี้นะคะ
3: จ้ะ
4: อือหืออ
3: ืม
4: มีคำถามก่อนไหมผ่าน
3: ยังผ่านไปก
4: ค
3: ่อ
4: ่
3: น
4: ะ
3: คือแบบก่อนกำลัง
4: กำลัง
3: กับ
4: งี้งงี้อยู่
3: กั
4: ใช
3: บ
4: ่ไหมคะ
3: กับหน้าจอของตัวเองแล้วก็จะต้องแชร์นู
4: โ
3: ่
4: อ
3: นนี่น
4: เ
3: ั
4: ค
3: ่นโอเค
4: แล้วเมื่อคนเราเนี่ยนะคะเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าฉันจะทำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์เจ็ดไม้เนี่ยนะคะจึงเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เราจะต้องใช้ความอุตสาหะเมื่อกี้เนี่ยมันใช้การที่ต้องมองการไกลอะไรนะ
3: อือฮึ
4: เราก็ต้องใช้ความอุตสาหะที่จะหาลู่ทางในการที่จะกระท
3: อืม
4: ำในสิ่งที่เราได้วางแผนมาแล้วนั่นน่ะวางแผนทำอย่างไรเพื่อที่เราจะไม่เป็นฝ่ายแพ้นะคะมันก็คือเราจะต้องยืนหยัดเราเห็นในภาพเนี่ยเขายืนหยัดยืนหยัดที่จะต่อสู้แข่งขันกับสิ่งรอบด้านของตัวเองนะจะเห็นไม้ที่มันรอบอยู่ข้างหลังกับตัวเขาที่กําลังแบบใช้ไม้เหมือนกับฉันกําลังจะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องฝ่าฟันจุดนี้ไปให้ได้
3: อือฮึ
4: เมื่อเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดเนี่ยมันจึงหมายถึงการยืนหยัดต่อสู้กับแรงกดดันต่างๆที่เข้ามาในตัวเราหรือแม้กระทั่งคู่แข่งที่อยู่รอบข้างเราอ่ะเราต้องใช้ความกล้าหาญคิดอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์เพื่อที่จะเอาชนะความสำเร็จนี้ให้ได้อันนี้ก็คือเจ็ดไม้
3: อือฮึ
4: นะคะ
3: ต่อสู้ฝ่าฟันมุ่งมั่น
4: ใช่
3: ให้ได้รับชัยชนะให้ได้รับความสำเร็จ
4: ใช่เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน
3: อืม
4: นะคะมีพลังในการคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะถ้วยก็คือจินตนาการ
3: อืมอืม
4: มันคือเมื่อกี้มันคือเหรียญคือธาตุดิน
3: อืม
4: ใช่ไหมคะไม้คือธาตุไฟคืออ
3: ื
4: พ
3: ม
4: ลังสร้างสรรค์
3: ค่ะ
4: พอมาเป็นถ้วยเนี่ยถ้วยก็คือธาตุน้ํา พอมาถึง7 ถ้วยเราจะเห็นภาพที่แบบชายคนหนึ่งมองใส่ชุดดำมองขึ้นไปบนถ้วยที่มันแบบอยู่เหนือศีร
3: ถ
4: ษ
3: ้ว
4: ะ
3: ย
4: ตั
3: ม
4: ว
3: ี
4: เอง
3: ข้าวของทรัพย์สิน
4: ในถ้วยก็มีของเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบออกมาจากภาพเนี่ยก็คือผู้ชายคนเนี้ยกำลังหาทางเลือกแต่ตอนเนี้ยเขาตกอยู่ในภาพของสิ่งที่มันลวงตาลวงใจ
3: ภาพลวงตา
4: ใช่
3: นี่ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินที่อยู่ในถ้วยนั่นคือภาพลวงตาถูกไหมคะ
4: ใช่ใช่คือบางทีอาจจะหลงไปหลงแบบอยากนั่นอยากนี่มากซะจนอะไรประมาณนั้นนะ
3: หลังจากที่มุ่งมั่นแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยทำขนาดนี้
4: เพราะท
3: มันต้องได้สิ่งตอบแท
4: ำใช
3: น
4: ่ฉันก็เลยแบบบางครั้งเนี่ยฉันก็อาจจะเกิดความสับสนนะคะสับสนในใจอ่ะว่าฉันควรจะเลือกไปในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่7 ถ้วยเนี่ยพูดง่ายๆเลยมันหมายถึงความฟุ้งซ่าน
3: ความฟุ้งซ่าน
4: ใช่มันเยอะไงนั่น
3: เพ้อ
4: นั่นเพ้ออย
3: จ
4: า
3: ิ
4: ก
3: นตนาการอยา
4: ใ
3: ก
4: ช
3: ได
4: ่
3: ้นู
4: อ
3: ่
4: ย
3: น
4: าก
3: อยาก
4: น
3: น
4: ั
3: ั
4: ่
3: ่
4: น
3: น
4: อย
3: น
4: าก
3: ี
4: น
3: ่
4: ี่อยากนู่นอะไรอีกนะคะหรือถ้าเราจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลือกในกิเลสในสิ่งที่เราต้องการอ่
3: อ
4: ะ
3: ๋อมันในถ้วยเนี่ยมันหมายถึงกิเลสก็ได้ถูก
4: ใช่ใช่
3: ค่ะ
4: มันฟุ้งซ่านอ่ะฉันอยากจะเลือกฉันอยากจะมีนั่นมีนี่มีนู่นเยอะเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแน่นะอะไรนะเรียนก็เรียนอยู่แต่ก็อยากทำงานอยากได้เงินได้เงินแล้วก็อยากจะอะไรนะซื้อรถอยากจะนั่นอย่างเยอะแยะแต่จริงๆนะวันนี้ฉันยังไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นวันนี้ฉันยังไม่มีความพร้อมอะไร
3: เพ้อไปก่อน
4: เพ้อไป
3: จิน
4: ก่
3: ต
4: อน
3: นาการไปก่อน
4: ใช่ถ้าเราจะพูดสำหรับไพ่วันนี้คือการที่มีตัวเลือกมากมายค่ะจนกระทั่งเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอะไร
3: จะเพ้อก็ได้หรือมีตัวเลือกให้
4: ใช
3: เยอะ
4: ่
3: ก็ได้แล้วตัดสินใจไม่ถูกสักที
4: เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะมันจะชี้ให้เห็นว่าท่านอยู่ในระหว่างการทดสอบถูกทดสอบ
3: ถู
4: จ
3: ก
4: ิต
3: ท
4: ใ
3: ด
4: จ
3: สอบ
4: ถูกทดสอบจิตใจว่าจะควบคุมอารมณ์
3: ควบคุม
4: ค
3: คว วา
4: ามม
3: อย
4: ต้อ
3: าง ก
4: ก
3: ใ
4: า
3: ช
4: ร
3: ่ไหม
4: ของ
3: งั้นได้ไหม
4: ข
3: ค
4: อง
3: วบ
4: ตัวนี้
3: คุ
4: แค
3: ม
4: ่น
3: ก
4: ั้
3: ิน เลสตัณหาได้หรือเปล่
4: ใ
3: า
4: ช่ประมาณนั้นน
3: พ
4: ะ
3: ยายามจะพูดให้เข้ากับศาสนาวันสำคัญวันนี้
4: เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะมองในแง่ที่ว่าจะแนะนำเขาในการที่จะให้เขาเนี่ยควบคุมอารมณ์แล้วก็เลือกในสิ่งที่มันเป็นจริงของชีวิตเขาอะไม่ใช่ไปคล้อยตามกระแส
3: หรือตามความเพ้อฝัน
4: ใช่
3: เอาม
4: า
3: ค
4: ก
3: วามเป็นจริง
4: ม
3: เข
4: า
3: ้
4: ก
3: า
4: เก
3: ต
4: ิ
3: ั้
4: น
3: ง
4: ไปประมาณนั้นสำหรับใบนี้นะคือจินตนาการแล้วก็ใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบที่หนู
3: หน
4: น
3: ั
4: าก ไม
3: หน
4: ่
3: า
4: ชอบ
3: ส
4: ท
3: า
4: ี่สุด
3: หัสคือไม่ว่าจะเป็นไพ่อะไรที่มันเกี่ยวกับดาบนี้ฉันไม่ชอบหมดเลย
4: แต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์ของดาบเนี่ยธาตุลมเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาจริงๆแล้วในความเป็นธาตุของเขาเนี่ยมันจะเน้นไปถึงสติปัญญาและไหวพริบ
3: ความว่องไว
4: ใช่ความว่องไวในการตัดสินใจการที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
3: พลิ้ว
4: ต
3: ไหว
4: ่างๆสำหรับใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่เราจะมองในแง่ของกลยุทธ์
3: กลยุทธ์
4: ในการใช้อะไรเขาเรียกว่าคมในฝักก็ได้รับลมคมในก็ได้นะคะถ้าเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะหมายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราจะเอาตัวรอดอ่ะทำยังไงที่เราจะไม่เสียเปรียบทำยังไงที่จะเราจะบรรลุตัวเองเนี่ยให้เราจะดูแลตัวเองอ่ะให้บรรลุถึงเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการสำหรับไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบเนี้ยมันในลักษณะของเราดูตามหน้าสัญลักษณ์มันเหมือนกับย่องเบาไหมมั
3: เ
4: น
3: พราะว่าผลคุณผู้ฟังทางวิทยุจะได้จินตนาการไปด้วยอ่ะแต่คุณผู้ชมด้วยบางทีเห็นภาพแล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็คือเป็นคนที่เขาแบกดาบมาห้าดาบ5 เล่มอยู่ในมือเขาเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็หันไปข้างหลังที่ปักอยู่อีก2 เล่มเหมือนกับว่าเสียดายไหมจริงๆแล้วอยากจะรวบมาให้หมดแต่มันร
4: แ
3: ว
4: ล
3: บ
4: ้ว
3: มาก ไม
4: ็
3: ่ได้
4: ก้าวเท้าของเขาอ่ะ
3: อ่าฮะ
4: เป็นการก้าวแบบย่องเบาอ่ะ
3: อ่าก
4: ลัวคนจะได้ย
3: จ
4: ิ
3: ะ
4: น
3: รู้
4: กลัวคนจะรู้
3: อืม
4: อะไรประมาณอย่างน
3: อ
4: ั้
3: ื
4: น
3: ม
4: นั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมันจะหมายถึงการถูกทดสอบไหวพริบปัญญา
3: อือฮึ
4: เลขกลอะไรอย่างนี้ก็ได้ทีนี้มันมีเราย้อนไปนะสำหรับเลขไพ่ดาบเนี่ยมัน
3: อื
4: มี
3: ม
4: อีกใบหนึ่งที่เวลานักพยากรณ์มือใหม่ก็ค่อนข้างจะแปลยาก
3: อืม
4: ความแตกต่างระหว่าง5 ดาบกับ7 ดาบ
3: 5 ดาบ 7 ดาบ
4: ใช่ไหมคะ
3: อือฮึ
4: มันจะแตกต่างกัน5 ดาบก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็หอบดาบแล้วก็มีดาบกองอยู่พื้นแล้วมี
3: อืม
4: ไกล
3: อืม
4: ไปมี

0: ของฝ่ายตรงข้ามว่าจะเป็นจะตายอย่าง
1: อ
0: ไ
1: ื
0: ร
1: ม
0: เพราะจริงๆแล้วในความเป็นห้าดาบเนี่ยมันจะหมายถึงชัยชนะที่ไร้ความหมาย
1: อือ
0: เอ
1: ฮึ
0: อไม่มีใครยกย่องคุณก็ได้อะ
1: ไม่มีใครยกย่องชื่นชม
0: ใช่
1: เพราะมันอาจจะได้มาด้วยความที่ไม่โปร่งใส
0: ใช่นะคะแต่พอมาเจ็ดดาบ
1: อืม
0: พอมาเจ็ดดาบเนี่ยชัยชนะของมันเนี่ยเป็นการที่เผชิญหน้ากับความกลัวในใจของตัวเอง
1: อืม
0: นะคะจึงต้องมีพฤติกรรมของการหลบหลีกหลบหนี
1: อืม
0: มันจะมีความนัยยะที่แต
1: ถ้าก แบบจะเข้าไปแต่ฉันก็ต้องพะวงพะวงหลังว่าเฮ้ยจะมีใครมาหรือเปล่าจะมีใครต
0: ใช
1: าม
0: ่
1: มาไหม
0: ใช่
1: อ่า
0: ใช่
1: เหมือนโจรก็จะแบบถ้าเป็นนักย่องบังจริงก็คือต้องดูว่าเจ้าของบ้านเขาจะรู้เปล่าว่าจะมีใครมาเห็นไหมตำรวจจะตาม
0: ปร
1: ม
0: ะ
1: าม หรื
0: า
1: อเป
0: ณ
1: ล่าน
0: ั้น
1: อ่า
0: ถ้าเวลาไพ่เจ็ดแตกขึ้น
1: จ้ะ
0: คุณจะมองว่าเป็นใครอ๋อเราเป็นผู้ได้เปรียบเหรอเราเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ผ
1: ม
0: ู้ที่มีชัยเหนือคนอื่นเพราะเราไปย่องเอาของเข้ามาหรือเราเป็นผู้ที่ถูกเสียหายแต่จริงๆแล้วพอเจ็ดแตกขึ้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
1: พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
0: คุณอาจจะไปตกอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่น่าไว้วางใจ
1: อือ
0: ื
1: ม
0: มอย่างนั้นมันว่าจะมีคำถามเอาแล้วใครล่ะใครล่ะเป็นเจตดาบ
1: อือ
0: เออลูกดวงหรือว่าคนที่เขาถามถึง
1: เออเอ
0: เ
1: อ
0: ออเพราะฉะนั้นเวลาเราดูไพ่เราก็จะดูตำแหน่งอื่นประกอบกัน
1: อือหือไม่ได้ดูใบเดียว
0: เช่นสมมติว่าในตำแหน่งเจ้าชะตาก็เป็น
1: จ้ะ
0: เดอะเดวิล
1: โอ้
0: ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมันคือแหมเขา
1: ตัวเองอะน่ากลัวตัวเองอะน่ากลัวเออ
0: ค่ะและนี่ก็คือความหมายของเลข7
1: จ้ะ
0: นะคะ
1: ใ
0: ใน
1: นไพ่ทาโร่
0: เมเจอร์และก็ไม
1: ไม
0: เน
1: เน
0: ออ ร
1: ร
0: ์
1: ์
0: แท้จริงจริงแล้วอ่ะความหมายของเลข7ในเมเจอร์และไมเนอร์มันมีความเชื่อมโยงกัน
1: อือหือ
0: ความอดทนที่ฉันจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ด้วยกลโกงด้วยเล่ห์เหลี่ยมอะไรเงี้ยความอดทนที่ฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะความอดทนตรงนั้นอ่ะมาสู่การวางแผนชีวิตของตัวเองความอดทนที่ท่านจะต้องฟันฝ่าใช่ไหมคะกับสิ่งรอบข้างเพื่อให้ได้รับความสำเร็จความอดทนที่ฉันจะต้องควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้หลงไปกับสิ่งที่มันมายั่วยุให้เกิดเป็นกิเลสอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของเลข7ในเมเจอร์และไมเนอร์
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมท่านใดมีคําถามไม่ว่าจะมาจากบ้านฟ้าบ้านดําเรียนเชิญได้นะคะทุกคําถามจะให้อาจารย์แม่หมอดาเปิดไพ่ให้นะคะเรื่องราวของชีวิตการเงินการงานความรักหรือว่าอื่นๆนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วถ้าหากว่าใครถามแล้วกฎกติกาของเราคือถามแล้วต้องอยู่รอฟังอยู่รอฟังอยู่รอดูคำตอบถ้าถามมาแล้วแล้วคุณไม่อยู่ฟังไม่อยู่ดูคำตอบเราจะไม่ย้อนให้นะคะเพราะมีคนที่เขารออยู่อยู่ข้างหลังอีกหลายคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขอเคาะจอเคาะใจให้กันนิดหนึ่งนะคะนี่ไม่ได้ขออะไรมากมายเลยนะ
0: มีไหมมีใครขอให้บ้างไหม
1: โอ้มีลูกศิษย์ส่วนใหญ
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: อ่าก็คือคนที่เคาะก็คือเคาะกันจนแบบนิ้วจะหักกันแหละส่วนคนถามเนี่ยนะคะบางทีเราไม่ได้ขออะไรให้บ้างก็ดีนะคะแต่ถ้าให้ไม่ได้หรือไม่มีจริงๆก็เข้าจอเข้าใจ
0: ก็
1: มา
0: เป็นกำลังใจกั
1: เอ
0: น
1: อ
0: เนา
1: ต
0: ะ
1: อบกัน
0: ถ้าท่านเห็นว่ารายการนี้ดีอย
1: อ
0: าก
1: ื
0: จ
1: ม
0: ะให้อยู่นะคะเพื่อที่จะได้มาเป็นเพื่อนท่านในยามนี้ก็
1: อื
0: เค
1: ม
0: าะจอเคาะใจ
1: อือฮึ
0: หร
1: ใช
0: ื
1: ่
0: อมีอย่างอื่นอีกไหมหรือ
1: ก็
0: ว
1: ส่
0: ่
1: ง
0: า
1: ของขวัญได้ถ้าเขามีศักยภาพก็ส่งของขวัญมาได้แต่ถ้า
0: เราไม่ได้บีบ
1: ถ้
0: บ
1: า
0: ัง
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ับน
1: แ
0: ะ
1: ต่ถ้าไม่มีเงินอยู่ในแอปก็เข้าจอเข้าใจแค่นั้นก็พอก็ได้จ้ะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะไม่ลงทุนลงแรงว่าฉันจะต้องโปรโมทโพสต์ฉันจะต้องซื้อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาส่งของขวัญให้มาส่งใจส้มอะไรเงี้ยแบบนี้ไม่เอาเพราะเราเองก็ไม่ได้มีตังค์เยอะแยะนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่ง
0: เดี
1: น
0: ๋ย
1: ะ
0: ว
1: ค
0: มา
1: ะ
0: พบกัน
1: มี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ำถามเดี๋ยวทยอยมาเปิดกันในเบรกที่2ของรายการนะคะกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีเดี๋ยวมาพบกันแป๊บหนึ่งค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่ Forecast Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะเราเปิดรายการไลฟ์กันแล้วก็เปิดไพ่ให้สดๆนะคะเพื่อตอบคำถามของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะในสื่อหลักก็คือที่วิทยุกับบ้านฟ้าเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่3:00ถึง4:00นะคะแต่ว่าสำหรับบ้านดำเดี๋ยวจะตอบเวลาให้เพื่อที่จะตอบให้ได้ทุกคำถามที่ต้องการเปิดไฟวันนี้ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วภาคเอกชนเขาไม่หยุดยาวนะภาคเอกชนเขาไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษานะแต่ภาครัฐเนี่ยเขาหยุดถ้าวางแผนดีๆได้9วันไหนใครได้9วันยกมือมาพักมาหน่อยหนูได้9วันค่ะผมได้9วันครับนี่วางแผนใช้ชีวิตดีมากอะนะคะแต่ทีเนี้ยพอหยุดเยอะๆเนี่ยมันก็ใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะมีเวลาก็ไปทำบุญสุนทานกันบ้างนิดหน่อยเมื่อวันเรา2คนก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการไปเยี่ยมชมสวนของศิษย์กุรุดานีนะคะแล้วก็ได้ไปไหว้พระทำบุญมาด้วย
4: ที่ใกล้ๆนี่เองนครนายก
3: แล้วก็นู่นแวะไปสระบุรีทำบุญที่สระบุรี
4: ช่วงต่อ
3: ตกลงบ้านดำได้ยินเสียงดีขึ้นไหมทำไมมันพี่ว่ามันไม่ได้เปิดใหม่นะไม่ได้เปิดแบตเตอรี่หมดแล้วป่ะเปิดแล้วทีนี้เปิดแล้วต้องเปิดเองกดจ้ะนะก็ทักทายกันนะคะช่วงวันหยุดอาจจะมีคำถามน้อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาชมไลฟ์กันหรือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่อยู่ในการเดินทางอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคำถามไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวอาจจะปิดไลฟ์กันลงเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเบรกหลังของรายการแล้วก็มีอย่างอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีคนทักทายกันเข้ามาแยะนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าให้สิทธิ์ของแม่หมอดานิ้วล็อกอยู่แค่นั้นนะคะท่านที่เข้ามาส่งคำถามมาก็ช่วยเขาทำว่าใจกันนิดนึง
4: ด้วยนะคะทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่เนี่ย
3: แต่มันจะบอกว่าสิทธิ์ใหม่ของแม่หมอดาที่เพิ่งเปิดคลาสไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเหรอ
4: ใช่
3: เพิ่งเปิดคลาสใช่ไหมคะคลาสนี้คือคลาสเมเจอร
4: ์
3: เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็แนะนำตัวกันได้นะคะคุณพี่คาวายอินะคะสวัสดีค่ะส่งหัวใจแดงแดงมาหลายดวงเลยนะคะคุณสยามมนสวัสดีค่ะอาจารย์
4: อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์นานมากแล้ววันนี้เขาก็ออก TikTok นะสยามมนเนี่ยมาขอบคุณอยู่ว่าพอไลฟ์สดก็จะมีเข้ามาหลังใหม่มา
3: อะไรประมาณนั้น
4: ก็ยินดีด้วยนะคะ
3: คุณเฟรนชิพนะคะ936นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะคุณสยามมนบอกคิดถึงค่ะสบายดีค่ะตอบมาด้วยนะคะคุณอ้อยใจบอกสวัสดีค่ะคุณสยามมนถามว่าอาจารย์อยู่บ้านไหนคะบ้านสวนจ้ะ
4: อยู่บ้านสวนเคยมาที่เรามาทำส้มตำกินกันไง
3: จ้ะเดี๋ยวตอบคำถามพี่ปีเตอร์เขาหน่อยนะ
4: ว่า
3: ระหว่างนี้ก็จะได้ทักทายคนอื่นๆไปด้วยขอสอบถามช่วงนี้จะมีโอกาสท่องเที่ยวเดินทางไกลไหมครับ
4: ไกลไหมถึงยุโรปไหม
3: หรือจะพาใครบางคนท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไหวหรอพี่เป็นทั้งคนขับรถเป็นคนจ่ายสตังค์พี่เป็นทุกสิ่งอันเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวเราต้องนิยามคำว่าไกลนะไกลของ
3: ไหนดี
4: ไกลของอาจารย์นี่คือประเทศต่างประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยไกลของคุณปีเตอร์ตรงไหนโอ้โหมาอะไรเดือนสามเดี๋ยวเดินทาง
3: จะมีการท่องเที่ยวเดินทาง
4: ดูให้ดูให้ดูให้นี่ไงน่าละน่าให้เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องได้ไปใช่ป่ะแล้วมันจะได้ไปขนาด
3: ยูออฟฟอร์จูนเนี่ยนะ
4: ได้
3: นะเดินทางได้นะจัดเด่นเดลิเวอร์สด้วยนะอันนี้เมเจอร์ก็แบบแต ่เดอะเลิฟเวอร์ตกปัญหาจะไม่ได้ไปกับคนที่รักคนที่อยู่ข้างๆกาย
4: อ้
3: ท
4: า
3: ี่ต
4: ว
3: กไปอีก
4: ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่าง
3: หน
4: น
3: ู
4: ั้
3: ก
4: น
3: ็เสี่ยมหนูก็เสี่ยม
4: คืออย่างนี้การจะได้ไปหรือไม่ไปอยู่ที่ท่านนะคะเนี่ยไพ่บอกบ่งบอกเลยถ้าจะไปมันได้ไปอยู่แล้วเพราะไพ่โดยบริบทรอบๆเนี่ยมันได้ไป
3: ดีหมด
4: แต่การไปครั้งนี้
3: อือฮึ
4: ถ้าไปกับคนรักนี่เห็นไหมโชว์ไพ่ The Lover
3: อืม
4: กับอัศวินดาบเนี่ย
3: อือฮึ
4: เอาใจคน
3: เข
4: ใก
3: า
4: ล้
3: เยอะ
4: ต
3: เย
4: ัว
3: อะ
4: นะคะอืมเอาใจกันใกล้ตัวแต่ว่าม
3: อ
4: ั
3: ื
4: น
3: อ
4: ก็โอเคอ่ะไปแล้วก็มี
3: จ้
4: ค
3: ะ
4: วามสุขอ่ะไม่ซีเรีย
3: หน
4: ส
3: ูตอบแทนพี่ปีเตอร์ได้ป่ะ
4: อ่ะว่าไปเลย
3: ทุกวันนี้ยังไม่เอาใจอีกเหรอทุกวันนี้ทำให้เธอเป็นทุกอย่างให้เธอสารพัดแล้วนะจ๊ะเออเป็นพ่อครัวให้ด้วยเป็นคนทำความสะอาดเป็นคนสวนเป็นทุกสิ่งอัน
4: ท
3: หมดแล้ว
4: ำทุ
3: น
4: ก
3: ะ
4: อย่าง
3: เป็นคนขับรถให้ด้วย
4: อื
3: นะคะ
4: ม
3: หัวเราะขำๆกันอยู่แน่ๆเลยอย่าตีกันนะบ้านนี้แล้วพี่ปีเตอร์บอกสวัสดีครับมานะคะคุณแสงเดือนรู้จักคุณแสงเดือนไหมคะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายยามบ่ายเจ้า
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ทักทายกันค่
3: เ
4: ะ
3: ออชื่อนี่ก็บ่งบอกเลยนะว่ามาจากภาคเหนือนะแ
4: แ
3: ล
4: ส
3: ้วก็
4: ง
3: เ
4: เ
3: จ
4: ด
3: ้
4: ื
3: า
4: อน
3: มาด้วย
4: คนเหนือ
3: ค่ะน้องออยน้องออยนะคะน้องออยบอกว่าสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดานีและสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการพี่หนูนาค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะน้องออยลงมาจากยอดดอยยัง
4: อ๋ออ
3: ยู่ไหน
4: น้อง
3: อยู่
4: อ
3: ไหน
4: อย
3: ตอนเนี้ย
4: น้องออยนะธนูนะ
3: จ้ะ
4: เป
3: อ
4: ็
3: อย
4: น
3: ธนูน
4: แ
3: ะ
4: ม่
3: ค
4: น
3: ะ
4: ธนู
3: จ้ะ
4: น้องออยนี่เป็นอาจารย์สอนธนูนะถ้าท่านใดอยากจะฝึกเรียนธ
3: อื
4: นู
3: อฮึ
4: กับน้องออย
3: ค่ะ
4: เป็นครูที่น่ารักมาก
3: โอ
4: ค่
3: เค
4: ะ
3: ค่ะ
4: อ
3: คุณเคที่พลอยฝนแม่คะปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะเคที่พลอยฝนแม่คะปีหน้างานจะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ปีหน้านี่เดือนอะไรเนี่ย
3: ตอนนี้ถึงกรกฎาอยู่ค่ะปีหน้าก็ต้องมกราเป็นต้นไป
4: นี่กี่เดือนเนี่ย
3: อีก4-5 เดือน
4: อ่ะเดี๋ยวดูให้ปีหน้าการงานจะเป็นอย่างไรล่ะคะอ่ะโอเค
3: ค่ะคุณอันธิกาพี่ยิ้มมาสวัสดีค่ะอาจารย์พี่หนูนาสวัสดีขอบพระคุณนะ
4: โ
3: ค
4: อ้
3: ะ
4: โห
3: ครับ
4: เมื่อกลางวันเรา
3: อืม
4: มีคนปอกไอ้อะไรนะส้มโอให้ทาน
3: ก็
4: ใช
3: อ
4: ่ไหม
3: อันมากพี่ยิ้ม
4: หวานมาก
3: แต่อย่าลืมเดี๋ยวว่าจะไปบอกอยู่ว่าอย่าทิ้งไว้หลายวันเพราะว่าพอมันแก่จัดแล้วใช่ป่ะมันจะเริ่มฟ้ามเริ่มแห้งๆแล้วไงเพราะฉะนั้นอย่าเก็บนานอย่าเก็บนานนะคะเจ้าของเขาน่าจะเก็บมาแบบแก่จัดเนาะนะคะขอบคุณคุณอันธิกาคุณมะม่วงงับนะมาทั้งแพลตฟอร์มบ้านดำบ้านฟ้าเลยขอบพระคุณนะคะมะม่วงงับบอกว่ามะม่วงงับส่งใจส้มให้ขอบคุณนะลูกขอบคุณค่ะน้องหมิงหมิงเขาเปลี่ยนชื่อเป็นหมิงหมิง
4: อ่ะเดี๋ยวคุณอะไรนะเมื่อกี้ที่
3: คุณเคที่พลอยฝนนะคะ
4: เคที
3: ปีหน้า
4: ฝนปีหน้านะถ้าหนูจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วก็ปีหน้านี่เราดูปีหน้านะก็คือปีใหม่ปี70นะ
3: อ
4: นี่ก็ถามมาไกลมากเลยนะ70เนี่ย
3: อีก5 เดือน
4: เอาอย่างเงี้ยกันขอให้กำลังใจใฝ่เรียนรู้ฝึกอบรมทักษะสาขาที่เราชอบสนใจเนี่ย
3: อื
4: เพ
3: อ
4: ราะไพ่เนี่ยมันคือมาดูอยู่แล้วเนี่ย
3: อื
4: ใช
3: ม
4: ่ไหม
3: อืมอืมอื
4: มั
3: ม
4: นจะมีความโดดเด่นแต่บริบทรอบๆตัวเองอะนะคะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะมันมีทั้ง9 ดาบทั้ง10 ดาบในตำแหน่งของตัวเองค่ะ
3: อืม
4: สภาวะของเคที่เนี่ยต้องหนักแน่นนะต้องหนักแน่นต้องจริงจังจะทำอะไรแล้วก็อย่ายอมแพ้นะปีหน้าเอาเป็นว่าจิตใจเท่านั้นแหละที่มันมีพลังอื่นๆรอบตัวมันจะเข้ามาบีบคั้นเรายังไงก็ตามแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะรอจังหวะเวลาเราดูให้คุณแค่เข้า
3: ต
4: ช
3: ้
4: ่
3: น
4: วง
3: ปี
4: ต้นปีแล้วกันเอาอย่างนั้นแล้วกันนะคะ
3: อืม
4: แต่ว่าในศาสตร์ที่เรียนรู้นะโดยเฉพาะโหราศาสตร์พวกเนี้ยนะที่เราจะสามารถสร้างความเชี่ยวชาญได้รับความสําเร็จโดดเด่นมีมากแต่ว่าเรื่องอื่นๆรอบตัวมันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะโอ
3: จ
4: เ
3: ้
4: ค
3: ะ
4: นะคะ
3: อือฮึจ้ะโอ้คุณปิ๊กพาหุงส่งกุหลาบคูณ10มาเลย
4: โอ้
3: เยอะมากแน่มากนายขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณปิ๊ก
3: คุณตาเสาร์นี้จะมีดวงการเงินจากการเสี่ยงโชคไหมคะคุณตาอะไรเดิมใช่ไหม
4: นี่ถามบ่อยค่ะแล้
3: ถ
4: ว
3: าม
4: ก
3: เร
4: ็
3: ื่องเสี่ยงโชค
4: อ่ะจริงๆแล้วว่าเรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยนะ
3: อือฮึ
4: เคยมีท่านที่ทักเข้ามาแบบ
3: อืม
4: บอกว่าเอ้ยอย่าใช้ในการดูนะแต่เ
3: อ
4: ว
3: ือ
4: ล
3: ฮ
4: า
3: ะ
4: ที่เราสอนเนี่ยนะ
3: จ้ะ
4: ลูกศิษย์เนี่ยมักจะเวลาเราสอนจบอะลูกศิษย์แต่ละท่านเขาก็จะไปมีเทคนิคในการดูไพ่ของเขานะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของอะไรนะเบอร์หวยรายวันของเขาเลยตลอด
3: ไปวันเลยเหรอ
4: รายวันก็
3: ได้ผลดีไหมอ่ะ
4: แล้วที่สำคัญมันเป็นคนคนนะบางคนเนี่ยเอ้ยมาเล่าให้ฟังแบบตื่นเต้นมากเลยไปทักแล้วมาถูกแล้วคุณดูอะไรเขาก็ดูจากตัวเลขไงอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยนะแบบถ้าดูกี่ครั้งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเกี่ยวก
3: ค
4: ั
3: ุ
4: บ
3: ณตา
4: ค
3: ถ
4: ุณ
3: าม
4: ตา
3: วันเสาร์นี้จะมีดวงการเงินจากการเสี่ยงโชคไหมคะ
4: คืออย่างนี้นะคุณตานี่จำได้ครั้งที่แล้วเลยว่าสภาวะจิตใจมันเป็นเดอะเดวิลเห็นปะกับราชินีเธอปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ในเรื่องที่ตัวเองถามมาแต่ดูซิการเงินมันตกมันตกปัญหาแถมไพ่เล่มนี้จะต้องเตือนกันนะไพ่มันมีตัวเลขมายั่วยวนคุณอ่ะมันมีตัวเงินมายั่วยวนคุณอ่ะเหมือนคุณจะได้อ่ะจัสซินอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเอางี้โอกาสได้มันมีแต่การได้มาครั้งเนี้ยดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีตัวเสียอยู่เอาพูดง่ายๆว่าเสียมากกว่าได้ก็ได้
3: เสียได้น้อยกว่ามากเสียมากกว่าได้ก็คือน้อยกว่าเสีย
4: ได้นะก็เสีย
3: ได้อ่ะได้อยู่
4: ประมาณนั้น
3: แต่อาจจะ
4: ค
3: ไม
4: ือ
3: ่
4: แต่มันอยู่ในตำแหน่งใจจำได้ครั้งที่แล้วที่เราทายเขาอะทำไมเราถึงบอกเขาน่าจะถูกเพราะใจเขาอยากได้มากเลยอะเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนกันเลยหน้าไพ่เนี่ยก็บอกกันนะคะว่าคืออย่าไปคาดหวังเยอะแต่มันเหมือนกับจะมีแต่ว่ารอบนี้มันจะจ่ายเยอะกว่านะอาจจะเยอะกว่างวดที่แล้วก็ได้
3: เราจ่ายใช่ไหม
4: ใช่
3: เราทุ่
4: เ
3: ม
4: รา
3: เยอะ
4: ใช่
3: หวังจะได้เราก็เลยทุ่มเยอะใช่ไหม
4: อือ
3: เห็นท่านทักทายเข้ามานะคะ
4: สวัสดีทุกท่านค่ะ
3: ค่ะพี่โรสบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์และน้องหนูนาสวัสดีนะคะพี่โรสสวัสดีน
4: ส
3: ะ
4: วัสดีค่ะ
3: คิดถึงแล้วว่าจากกันเมื่อวานนี้เองปากหวานไหมปากหวานนะจีบสาวจีบสาวอยู่มะม่วงงับสวัสดีค่ะอาจารย์กับพี่หนูนาสวัสดีนะคะ
4: มะม่วงงับก็คือหมิง
3: น้
4: ห
3: อ
4: ม
3: ง
4: ิ
3: ห
4: ง
3: มิงหมิงเพิ่ง
4: ม
3: เป
4: ิ
3: ลี่
4: ง
3: ยนช
4: ม
3: ื่
4: ิ
3: อง เมื่อวาน
4: มิงหมิงตั้งคำถามสิว่าโปรเจกต์นี้
3: เองอ
4: านเนี่ยจะได้ไหม
3: จะได้ไหมจะสำเร็จไหม
4: ที่มีการติดต่อเข้ามา
3: ที่คุยกันเมื่อเช้า
4: เอ
3: ก็
4: าไห
3: ป
4: ม
3: ระก
4: เอ
3: า
4: า
3: ศ
4: ไหมเอาไหมเปิดนะ
3: เอ้ยจะตั้งให้เขาเลยอ่ะเหลือให้ร้อยเขาถาม
4: อ่ะให้เขาถามเราก็ลุ้นไงเราก็ลุ้นอ่ะ
3: เออฮะค่ะอ่ะคุณชัย
4: ค่ะ
3: อ่ะคุณชัยกับแฟนชื่อนัทเนี่ยเคยถามมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวถามต่อคุณชัยแฟนชื่อนัทตอนนี้เลิกกันใจเขายังรักเราไหมมีสิทธิ์จะได้กลับมาคบกันอีกไหม
4: เอาว่าใจ
3: คุณ
4: เ
3: ช
4: ขา
3: ัย
4: รักเราอยู่ไห
3: จ
4: ม
3: ้ะอ่ะคิดถึงน้องนัทนะจ๊ะ
4: น้องนัด
3: น้องนัทแฟนชื่อนัทเลิกกันเขายังรักเราไหมมีสิทธิ์ที่จะกลับมาไหมพี่ยิ้มบอกว่าดีใจที่ได้ทานกันอร่อยนะคะข
4: ออ
3: บคุณ
4: ร่
3: น
4: อย
3: ะคะ
4: มา
3: อ
4: ก
3: ร่อยค่ะหวานค่ะทุกอย่างดีหมดแล้วเราจะบอกว่าถ้ามีใครบอกว่า
4: ไม่มีแต่นะปกติพอดีหมดมันจะมีแต่นะ
3: ไม่ใช่คือของเขาดีแต่จะบอกว่าที่ใครบอกว่าอาจจะบอกว่าอุ้ยไปซื้อที่ตลาดนู่นนี่นั่นอย่าวางใจอย่าไว้ใจบางทีเราของถูกไม่ใช่ของดีของถูกมีไหมมีแต่จะบอกว่าของถูกไม่ใช่ของดีก็หายากนะอ่ะเข้าใจไหมที่
4: อ่
3: พ
4: ะ
3: ูด
4: มาตอบคำถามว่าเขายังโอเคกับเราอยู่ไหม
3: จ้ะ
4: ในความรู้สึกคำถามแรกเนี่ยก็จะต้องบอกว่าไพ่นานเนี้ยอยากจะบอกให้ทำใจเผื่อๆไว้แล้วกันเนาะ
3: จ้ะ
4: ทำใจเผื่อๆไว้อย่างนี้ดีกว่าค่ะ
3: อ้าวตายแล้วคุณชายทำใจเผื่อๆไว้
4: นะคะ
3: สัปดาห์หน้าจ
4: ค
3: ะ
4: ืออ
3: พ
4: ย่
3: ั
4: าง
3: ง
4: น
3: อ
4: ี
3: ี
4: ้
3: กไหมเนี่ย
4: คืออย่างนี้อ่
3: เ
4: ะ
3: ราอะไรอวรเขาไหมอ่ะใช่ไหม
4: คืออย่างนี้คือคุณต้องกล้าที่จะแก้กับปัญหาเก่าๆให้มันจบอ่ะ
3: อือฮะ
4: มันยังมีปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วมันดูว่ามันจะไม่ลงตัวค่ะ
3: อือฮะ
4: แต่ถ้าคุณยังแบบอะไรว่าไม่กล้าแก้ไขยังปล่อยให้ไปเรื่อยๆอ่ะค
3: อ
4: ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นในทางบวกโอเคนะคะ
3: จ้าตื้อตื้อตื้อคนนี้ไม่อยากจะตอบคำถามให้เดี๋ยวกันไปสวัสดีน้องออยดีกว่า
4: มี
3: น้องออยยังมีความชุ่มชื่นสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดานีก็เมื่อกี้เราก็ทักทายไปแล้วนะอ่ะคุณเคที่พลอยฝนบอกว่าน้อมรับค่ะคือคนนี้ที่เขาถามมาตะกี้เรื่องเดินทางไกลเขาบอกว่าเดินทางไกลไปถึงดวงอาทิตย์
4: อ๋อเหรอคะ
3: เพราะหน้าไพ่อกเลยค่ะตามนั้นตามสบายเลยค่ะพี่ตามสบายเลยค่ะสาธุ
4: ดวงอาทิตย์ก็หมายถึงไปในประเทศเขตศูนย์สูตรคือเข
3: เข
4: ต
3: ต
4: ร้
3: ร
4: อน
3: ้อนก็อยู่นี่แหละเนี่ยประเทศเขตร้อนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย เออจะไปที่ร้อนกว่าใช่ไหม
4: โอเค
3: ค่ะคุณนายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ให้เปิดไพ่ตามนั้นเลยค่ะ
4: อะไร
3: ที่บอกว่าหลง
4: หลงท
3: เช
4: า
3: ่
4: ง
3: ารถแล้วก็เดินทางหลงจริง
4: โอเค
3: ๆหลงไปเกือบ2 ชั่วโมง
4: โอ้โห
3: แล้วขนลุกค่ะ
4: โอเค
3: เดี๋ยวถามก่อนเอหลงเนี่ยตั้งใจหลงแล้วไปในที่ที่แบบไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้หลบที่บ้านไปไหนหรือว่าหลงจริงลูกอืม
4: หล
3: องะ
4: หลง
3: อ่ะเออพี่ยิ้มถามว่าจะไปพบหมอวันจันทร์นี้จะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าคะ
4: พ
3: จ
4: ี
3: ะ
4: ่
3: ไป
4: ยิ
3: พ
4: ้ม
3: บหมอ
4: ตั้
3: ว
4: ง
3: ัน
4: ใจ
3: จันทร์
4: น
3: น
4: ะ
3: ี้
4: คะ
3: ผ่า
4: หย
3: น
4: ิ
3: ไ
4: บ
3: ป
4: ใ
3: ไ
4: ห
3: ด้
4: ้
3: ไห
4: น
3: ม
4: ะคะ
3: มีคำถามเป็นเชิญได้นะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะปิดรายการแล้วนะเข้ามาทุกแพลตฟอร์มได้เลย
4: ไม
3: น
4: ่
3: ะค
4: น
3: ะ
4: าน
3: ร
4: ก็
3: ีบ
4: จะ
3: ด่
4: ไป
3: วน
4: แล้วนะ
3: ใช่เราจะไปแล้วเพราะเรามีภารกิจภารกิจเรื่องของเรื่องใหญ่ที่สุดของเราในการมาพบกันทุกวันพฤหัสบดีอาจารย์แม่หมอบอก
4: คุ
3: แล
4: ณ
3: ้ว
4: ยิ้มคุณยิ้มถามว่า
3: จะไปพบหมอวันจันทร์นี้จะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าคะ
4: ไปพบหมอวันจันทร์เนี้ยจ
3: อ
4: ะ
3: ื
4: ผ
3: ม
4: ่านไปด้วยดีไหมคืออย่างนี้นะมันในภาพรวมน่ะมันเป็นเดเวลอปเปอร์กับสี่ไม้เนี่ย
3: อ
4: มั
3: ื
4: น
3: ม
4: กำลังใจของเราที่มันดีอยู่ลักษณะที่ไปพบหมอจะต้องบอกว่ามันเคยมีอาการแล้วเราเนี่ยเหมือนกับเคยดูแลรักษาแต่ตอนเนี้ยคุณทิ้งมันไว้
3: อือหือ
4: คุณทิ้งมันไว้ถามว่าไปพบหมอครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
3: อืม
4: ก็คือถ้าหน้าไพ่เนี้ยค่ะมันจะต้องมีการดูแลตัวเอง
3: อืม
4: อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าถามว่ารุนแรงไหมว่าถ้าหน้าไพ่เนี้ยมันไม่น่าจะรุนแรงหรอกเพราะว่ามันมีกำลังใจที่ดีอยู่
3: อืม
4: โอเคนะคะ
3: จ้ะตามนั้นมาที่คุณออสออสนี่ผู้หญิงใช่ไหม
4: สวัสดีค่ะคุณออสไม่รู้ค่ะ
3: ไม่เพราะเขาบอกว่า
4: เข้ามาเนี่ย
3: แฟนหนูก็แสดงว่
4: อ
3: า
4: ๋อว่า
3: เข
4: ม
3: า
4: า
3: ก็
4: เล
3: เป็
4: ย
3: นผู้หญิงแฟนหนูชื่อเดี่ยว
4: โอเค
3: เขาไปมีคนใหม่แฟนหนูจะไปหาผู้หญิงคนนั้นไหมคะเอาเขามีแฟนใหม่ก็ต้องไปหาแฟนหนูชื่อเดี่ยวมีคนใหม่แล้วเขาจะไปหาผู้หญิงคนนั้นไหม
4: คือ
3: ก็
4: ค
3: ค
4: น
3: ุย
4: ใ
3: ก
4: ห
3: ั
4: ม
3: น
4: ่
3: ออนไลน์หรือยังไงใช่
4: ใช่
3: จ
4: ไ
3: ะ
4: หม
3: ไปหา
4: คื
3: ค
4: อ
3: น
4: ค
3: ให
4: น
3: ม่
4: ให
3: ไ
4: ม
3: หม
4: ่ใช่ไหม
3: เออแฟนชื่อเดียวจะไปหาผู้หญิงคนใหม่ไหมจะไปหาแฟนใหม่ไหมเออแค่นี้แหละอืมเขาชอบรักชอบกันเขาก็อยากไปหาแฟนแต่ทีนี้มันเปิดตัวเป็นทางการยังล่ะแล้วก็เลิกกับเรายังอ่ะหรือเขาจะแอบไปหาอย่างนี้ใช่ไหมอืมทริปนี้ที่ชาจะมาจริงจังพี่ยิ้มบอกว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์เย้มะม่วงงับจะถามมาไหมถ้าไม่ถามเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเองแล้วนะอาจารย์ก็อยากรู้อาจารย์เขาก็ลุ้น
4: การไปหามีโอกาสไปแต่ไปแบบไม่เปิดเผยค่ะ
3: น่าเห็นไหมล่ะ
4: อืม
3: เป๊ะไหมอ่ะเราก็อยากรู้เรื่องของเขาต่อเพราะความเอาใจ
4: ไม
3: ใ
4: ่
3: ส่
4: อยาก
3: อยากรู้อยู่ในใจแต่ก็แค่พูดมาแต่ก็พูดต่อไม่ได้อืม
4: ต่อมีไหมไม่มีจะได้ขอพ
3: ม
4: ี่
3: ีคุณคิมอาทิตย์นี้ลูกชายจะมาหาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะอาทิตย์นี้ลูกชายจะมาหาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม
4: ลูกชายจะมาหามีอะไรเกิดขึ้นไหม
3: อือ
4: ถามแปลก
3: อืม
4: ๆความจริงลูกชายมาหามันก็ต้องแฮปปี้ไหม
3: ไม่งั้นก็น่าจะถามอาทิตย์นี้ลูกชายจะมาหา
4: อืม
3: อืมจะแฮปปี้หรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรไหมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเขาอาจจะไล่เรียงคำถามไม่เป็นก็ได้
4: เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ
3: อืม
4: มาพร้อมกับเรื่องของการเงิน
3: อืม
4: น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเนาะพอไพ่หน้านี้จริงไพ่ที่ดีมันอยู่ในตำแหน่งปัญหานะคะ
3: อืม
4: อืมมีเกี่ยวกับตัวเขาก็ได้เรื่องการเงินสภาวะของเขามากกว่าถ้ามาตรงนี้นะ
3: อืม
4: อืมลักษณะไพ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
3: ถามคำถามแทนลูกได้ไหมคะ
4: ได้
3: ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวให้
4: จิตไม่ค
3: เ
4: ิ
3: ดี
4: ด
3: ๋ยว
4: ก็ทางลูก
3: จิตมาแล้วก็ว่ามานะคะคุณหยาดสัมภาษณ์งานครั้งล่าสุดมีโอกาสได้งานหรือติดต่อกลับเร็วๆนี้ไหมคะคุณหยาดนะสัมภาษณ์งานครั้งล่าสุดมีโอกาสได้งานหรือติดต่อกลับเร็วๆนี้ไหมคะ
4: สัมภาษณ์งาน
3: อือมีโอกาสได้งานหรือติดต่อกลับเร็วๆนี้ไหมคะ
4: มีโอกาสไหมอ่
3: ด
4: ะ
3: ังฟ้าฟ้าหน่อยนะ
4: มีโอกาสนะ
3: มีโอกาสใช่ไหม
4: อืมคืออย่างนี้ค่ะดูเหมือนว่าถ้าหน้าไพ่เนี่ยนะคุณมีความโดดเด่นนะคะ
3: อือ
4: คุณมีความโดดเด่น แล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อไหมมีนะคะอืมสัมภาษณ์ไปแล้วนะ
3: จ้ะมีโอกาสจะได้ติดต่อกลับ
4: สั
3: ค
4: ม
3: ่ะ
4: ภาษณ์ไปแล้วอ่ะมันมีจุดที่เป็นปัญหาอยู่เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณก็ได้แต่ว่าในภาพรวมอ่ะก็ดูเป็นบวกอะค่ะก็มีโอกาสค่ะ
3: ค่ะตอบคำถามตะกี้นะคะที่ถามว่าถามแทนลูกได้ไหมน
4: ว
3: ะ
4: ่าไงคะ
3: ลูกชื่อชารี
4: ค่ะ
3: เพิ่งโดนให้ออกจากงาน
4: อืม
3: จะได้งานใหม่ภายใน3 เดือนนี้ไหม
4: ภายใน3 เดือนนี้
3: ลูกชื่อชารี
4: ใช่
3: เพิ่งให้ถูกออกจากงานจะได้งานใหม่ภายใน3 เดือนนี้ไหมรอนะคะรอนะอยากให้ได้อันนี้อาจารย์ดาจะพูดตลอดไว้อาจารย์ดาไม่พูดดิฉันพูดแทนอยากให้ได้ในยุคนี้ลำบากอืมในยุคนี้ลำบากเพราะว่าง
4: านกันเยอะม
3: ใช
4: าก
3: ่คือเริ่มจะมีงานทำกลับมาปรากฏว่าสงครามในอ่าวเปอร์เซียเขาเริ่มมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการนอกจากปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วไปปิดเพิ่มที่ทะเลแดงโครงการต่างๆที่บริษัทที่หน่วยงานบางแม้แต่กระทั่งหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาอาจจะปรับยากเพราะว่าเขาตั้งงบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยเห็นบอกว่าจะเปิด BU ใหม่จะเปิดกิจการเปิดธุรกิจใหม่แต่ล้มไปเลยก็มีอืม
4: โอกาสที่จะได้งานใน3 เดือนนี้ไหมคงจะต้องบอกนะคะตามหน้าไพ่นี้เลยค่ะ
3: อื
4: ม
3: ม
4: ันไม่โดดเด่นแต่ว่ามันมีไพ่แห่งความมุ่งมั่นขอให้เขามุ่งมั่น
3: อืม
4: เขาอาจจะได้งานอื่นจากที่เคยทำก็ได้นะเพราะไพ่หน้านี้มันคือสิ่งที่กระทำงานที่กระทำหรือถ้าบอกว่าเป็นงานที่เคยทำงานที่มีทักษะ
3: อือหือ
4: ที่เคยทำอ่ะบางทีมันไม่เด่นแต
3: อ
4: ่
3: ือ
4: าจจะไป
3: ม
4: ไฟงานใหม่งานที่ไม่เคยทำก็ได้แต่นี้มันมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าหน้าไพ่นี้นะคะจะได้งานใหม่ไหมถ้าคุณไม่เลือกงาน
3: อืม
4: โอกาสได้มีค่ะ
3: ถ้าไม่เลือกงานมีโอกาสได้และอาจจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานที่เราเคยทําอาจจะไม่ใช่งานที่เราเชี่ยวชาญอยู่ประมาณนั้นอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวนี้คุณแม่เขาจะใจเหี่ยวอ่ะคุณคนไร้หัวใจโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็
4: เมื่อมีอยู่คนหนึ่งนะเข้ามาเป็นหลายอะไรนะพยาปีศาจ
3: อือหือ
4: หนูพยามารอะไรสักอย่าง
3: เดี๋ยวอยากคุยกับเขาไหมถ้า
4: ไม
3: ช
4: ่
3: ื่อมาไปแบบเนี้
4: เ
3: ย
4: ราแบบเราก็ไม่รู้ใครเลยถามขอโทษนะคุณคือใครเนี่ยลูกศิษย์เองท่านชื่อน่ากลัวมาก
3: ค่ะ
4: ต่อ
3: เขาชื่อพิมพ์ค่ะ
4: ค่ะ
3: คนชื่อตุ้มเขาคบหนูในฐานะแบบไหนคะ
4: เอ
3: จรา ิง
4: นะ
3: ใจ
4: คะ
3: ไหม
4: คุณ
3: ค
4: ค
3: ุ
4: ิด
3: ณอ
4: ถึ
3: ธ
4: ง
3: ิษฐาน
4: ค
3: ถึ
4: ุ
3: ง
4: ณ
3: คุณ
4: ตุ้ม
3: คุณ
4: ใช่
3: ต
4: ไ
3: ุ
4: ห
3: ้
4: ม
3: มนะใช่ค่ะเขาคบหนูในฐานะแบบไหน
4: เขาจริงใจ
3: จริง
4: กับ
3: ใจ
4: คุณ
3: หร
4: ไ
3: ื
4: หม
3: อเปล่าหรือว่าจะคบไปเรื่อยๆสามคำถามซ้อนคำถาม
4: ดูเป็นคำถามเดียวแล้วกัน
3: จ้ะ
4: เพราะสุดท้ายเราก็คือ yes or no
3: อือหือมีคำถามเรียนเชิญได้นะคะสำหรับวิทยุกับบ้านฟ้าเหลืออี
4: เ
3: ก
4: ขา
3: ส
4: จ
3: าร ม
4: ิง
3: นาที
4: ใจกับคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณจะเป็นยังไงต่อไปโอเคเอาตามหน้าไพ่นะพูดตามหน้าไพ่เลยนะ
3: อือฮึ
4: เขาคบกับคุณถามว่าจริงใจไหมเขาก็ไม่ได้จะมาหลอกคุณหรอกแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดแบบเฉพาะตัว
3: อืม
4: คุณอาจจะไม่เข้าใจเขาเพราะเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกจริงๆของเขาให้กับคุณ
3: อือฮึ
4: แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับเขาที่เหมือนกับพยายามที่จะทําให้เขารู้หรือว่าให้ใครต่อใครรับรู้ว่าเราคบหากัน
3: อือ
4: ม
3: ฮ
4: ัน
3: ึ
4: อยู่ในจุดที่เหนื่อยอะค่ะสภาวะรอบข้างอะก็ไม่แสดงว่าเขาอะเปิดเผยตัวคุณ
3: เขาไม่เปิดไม
4: ย
3: ่
4: ัง
3: เป
4: โ
3: ิ
4: ด
3: ดต
4: ด
3: ัว
4: เด่
3: เร
4: น
3: า
4: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคบต่อไปเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ดีนะคะถ้าตอบทั้งหลายที่คุณถามมา3-4 ข้อคือคุณพิจารณาด้วยตัวเองนะคะเขาไม่ได้เอาเปรียบคุณถ้าดูหน้าตามหน้าไพ่ที่อธิบายนะเขาไม่เอาเปรียบคุณเพียงแต่คุณนะไม่เข้าใจเขาเพราะเขาเป็นคนในรูปแบบเฉพาะของเขาอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเอ
3: มี
4: ง
3: ความคิดของตัวเอง
4: แล้วก็เป็นคนที่ตัวเขาอ่ะจะไม่เปิดเผยความเป็นตัวตนของเขาให้ใครรับรู้แต่ถ้าคุณคบกันต่อไปคือคุณอย่าไปเร่งเล้าหรือเร่งรัดอะไรเขาอ่ะคบต่อไปเนี่ยมันจะมีความสดชื่นปรากฏขึ้นมาค่ะตอบครบ3 ข้อไหม
3: ครบแล้วครบแล้วแล้วอาจจะได้มากกว่าด้วยต้องถามกลับไปอย่างนี้นะว่าคบหากับเขาคุยกับเขามานานหรือยังบางคนเร่งรัด ผู้หญิงเรามักจะชอบอยากจะถามไงฉันเป็นแฟนเธอหรือยังเธอคบฉันในฐานะอะไรแล้วก็มีจุดเป้าหมายที่มากกว่านั้นบางทีผู้ชายเขาอาจจะขอใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงเพื่อก่อนจะบอกอะไรก่อนที่จะคืบหน้าอะไรเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเพิ่งคบกันไม่กี่เดือนอันนี้เว้นไว้ก่อนแต่ถ้าคบกันเป็นปีแล้วมันยังไม่มีสถานะชัดเจนอันนี้ก็ต้องกลับมาพิจารณานะคะแต่ว่ายิ่งคนมีตัวตน
4: คุณเมื่อกี้เนี่ยที่ถามเนี่ยคือชื่ออะไรนะ
3: คุณไร้หัวใจนั่นแหละพิมพ์คุณพิมพ์
4: ค
3: ค
4: ุ
3: ุ
4: ณ
3: ณพ
4: พ
3: ิม
4: ิ
3: พ์
4: มพ์สุภาพสตรีใช่ไหม
3: อ่าสุภาพสตรีค่ะ
4: สี่เดือน
3: คืออ
4: ส
3: ย่
4: ี
3: า
4: ่
3: งน
4: เด
3: ี
4: ื
3: ้
4: อนคืออย่างนี้
3: โอ้ยสี่เดือน
4: กํา
3: ค
4: ลั
3: ่
4: ง
3: ะ
4: เปิดไพ่อ่านตัวตนของคุณพิมพ์นะคะ
3: อือฮึ
4: จะตรงหรือเปล่าก็ไม่
3: อ
4: ร
3: ื
4: ู้
3: ม
4: คุณก็ลองฟังคําตอบค
3: อื
4: ำอ
3: มอื
4: ภ
3: ม
4: า
3: อ
4: พ
3: ืม
4: เนี่
3: อ
4: ย
3: ืมอืม
4: มันกําลังจะตอบอะไรมันก็จะตอบให้เห็นว่าไอ้คําถามของคุณอ่ะคุณเป็นไงคุณถึงถามคําถามนี้
3: อือฮึ
4: โอเคไหมใจเย็นนิดนึง
3: จ้ะอ่ะคุณพิมพ์
4: คุณพิมพ์ฟังนะคะคุณตัวของคุณเองอะค่ะมีความมุ่งมั่นแต่บางทีความมุ่งมั่นหรือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันไม่นิ่ง
3: อืม
4: มันมีการปรับแปรไปตามสภาพและคุณนะคะมักที่จะเปรียบเทียบก็ได้นะกับเรื่องราวต่างๆกับผู้ต่างๆหรือคนอื่นอะไรก็
3: อ
4: ได
3: ื
4: ้
3: ม
4: เข้า
3: อ
4: ม
3: ื
4: ามตรงเนี้ย
3: อืม
4: พลังของตัวคุณเองนะนี่เราบอกกันพลังของตัวของคุณเองอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนมีพลังอ่ะแต่สําหรับกับคนคนนี้อ่ะคุณอาจจะแบบเหมือนจะถูกปิดนิ่งอ่ะไม่โดด
3: ม
4: เ
3: ั
4: ด
3: น
4: ่น
3: ไม่ชัดเจน
4: ไม่โดดเด่น
3: อ่าฮะ
4: ในลักษณะตรงนี้ก่อนนะคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้น
3: ค
4: ก
3: ุ
4: ็
3: ณ
4: ได
3: พิ
4: ้
3: มพ์ญาตินะเดี๋ยวค่อยมาต่อนะเดี๋ยวค่อยมาต่อหนูขอปิดที่วิทยุ
4: ได้
3: กับ
4: ค
3: บ้
4: ่
3: า
4: ะ
3: นฟ้าก่อนนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมสำหรับบ้านดำยังอยู่คุณพิมพ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลาก่อนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาวันพฤหัสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกุมหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า1,600,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า1,600,000 บาท
12: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกุมนางสาวกุลชยาอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกุมได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่ามิติดได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1,640,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและถอนเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
13: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมี local content สูงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมงและอาหารสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสนธพรมารายงาน
6: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช.เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: ครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยประมาณ20นาทีนะครับครับเรานะครับบอกว่าอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับเป็นวันที่4นะครับต้องบอกว่าจากผู้หญิงบนเวทีประกวดนะวันนี้หนูสิศิระเรืองศรีมิสแทนเวอร์2010นะครับได้กล้าวเข้าสู่อีกบทบาทหนึ่งนะครับบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือบทบาทของคุณแม่นั่นเองครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงอีกด้านหนึ่งของที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะกับชีวิตครอบครัวความสุขจากการเลี้ยงลูกน้อยนะครับและความเหนื่อยที่เต็มไปด้วยความหมายนะและมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องบริหารทั้งครอบครัวและเป้าหมายส่วนตัวนะครับเพราะความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้วัดจากชื่อเสียงเพียงเดียวครับแต่คือการได้สร้างความสุขและคุณค่าในทุกบทบาทของตัวเองนะครับสวัสดีครับหนูสิครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: ต่อกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะว
3: ่
2: าทุกคำพูดของหนูสินะครับล้วนแต่แบบมีคุณค่าจริงๆนะครับถามเลยครับว่าวันที่รู้สึกนะวันนี้น้องอะไรน้องศิรินใช่ไหม
3: ศิรินค่ะ
2: สี่ขวบแล้วนะพี่บ๊อบสี่ขวบแล้วพี่บ๊อบยังไม่ได้เจอหลานเลยนะเพราะว่า
3: โอ้เดี๋ยวต้องพาไปสวัสดีพี่บ๊อบแล้ว
2: ใช่เพราะว่าพี่บ๊อบป่วยนะมีช่วงที่บ๊อบป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านนะต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสรับขวัญหลานเลยนะครับขนาดบอกคุยกับหนูสี่ว่าจะขอสัมภาษณ์ในการเป็นคุณแม่มือใหม่นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้สี่ปีนะเราเพิ่งได้สัมภาษณ์นะ
3: เวลาผ่านไปไวมาก
2: ไวมากถามว่าเอาทางถามข้อแรกเลยครับวันที่รู้ว่ากำลังจะได้เป็นคุณแม่ความรู้สึกของหนูสิเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เป๊กคุณพ่อใช่ไหมวันแต่งงานพี่บ๊อบไปด้วย
3: ใช่ค่ะพี่เป๊กค่ะ
2: บ๊อบไปด้วยพี่เป๊กนะครับ
3: คือสิเคยได้ยินคำพูดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าลูกอ่ะเป็นเหมือนรักแท้ที่พ่อแม่เฝ้ารอวันที่สิเป็นคุณแม่เนี่ยสิรู้ซึ้งถึงคำนี้เลยค่ะพี่บ๊อบว่านั่นแหละเขาคือรักแท้ที่เราเฝ้ารอทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่พี่เป๊กและตัวสิเองค่ะ
2: แล้วจากผู้หญิงที่เคยอยู่บนเวทีนางงามสู่บทบาทของการเป็นคุณแม่เนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับ
3: เปลี่ยนไปมากค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยสีค่อนข้างเหมือนกับเตรียมตัวนะคะตอนที่สีตั้งแต่ตั้งท้องเนี่ยเราก็ดูแล้วกระบวนการในแต่ละช่วงวัยเนี่ยของคนตั้งครรภ์น่ะมันจะต้องรับมือกับภาวะแบบไหนบ้างและด้วยความที่เราทำงานด้วยในวงการที่เรียกว่ารูปโฉมรูปร่างอ่ะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสีก็รู้สึกว่าโอเคอย่างแรกรูปร่างเราจะต้องเปลี่ยนไปผิวพรรณหรือสภาวะแตกลายผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บ๊อบเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทำให้รู้สึกว่าโอเคถ้าสมมติว่าสีคิดถึงขนาดว่าถ้าสมมติว่าสีท้องคลอดและหลังคลอดสีไม่สามารถกลับมาเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดิมที่ทุกคนชื่นชมว่าคือนางงามรูปร่างดีนะนางงามมาตรฐานนางงามอะไรแบบเนี้ยสีจะรู้สึกยังไงนะคะสีก็บอกตัวเองว่ายังไงสีก็เลือกการเป็นแม่ก่อนเพราะว่าตอนที่สีท้องเนี่ยคุณหมอให้สีเพิ่มน้ำหนักอะค่ะพี่บ๊อบดังนั้นสีก็เต็มที่มากสีก็เลยมองว่าต่อให้สีไม่ได้กลับมาในเวอร์ชันเดิมอะสีก็จะเป็นแม่ที่เต็มที่มากๆก็เลยเพิ่มน้ำหนักแบบด้วยความสุขเลยค่ะเต็มที่มาก22กิโลค่ะพี่บ๊อบ
2: แต่พี่บ๊อบตามโซเชียลมีเดียอยู่นะเฟซบุ๊กเนี่ยก็ถือว่าได้เห็นความน่ารักของน้องๆของน้องนะครับไม่ใช่น้องๆน้องนะครับนะว่าน่ารักดีแล้วคุณแม่เอาใจใส่นะครับแล้วก็มีเห็นมีเพจเกี่ยวกับลูกด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับความรู้เลย
3: ใช่ค่ะพี่บ๊อบ
2: เดี๋ยวจะคุยในเพจ
3: ในท้ายค่ะใช่ค่ะตอนที่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะถามว่าวินาทีที่ได้อุ้มลูกเป็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
3: รู้สึก
2: เป็นหนังละครที่แบบคุณแม่น้ำตาไหลอ่ะชีวิตจริงเป็นไง
3: แต่ว่าด้วยโมเมนต์ของสีอะค่ะพี่บ๊อบตอนตั้งครรภ์อะก็ไม่ประสบปัญหาอะไรเลยสีสบายมากคือช่วงภาวะท้องอะไม่แพ้ใช้ชีวิตทำงานปกติจนถึงเกือบวิสุดท้ายอะค่ะ39วิพอคลอดก็คลอดง่ายด้วยค่ะ ดังนั้นอาสีจะไม่มีผ่านกระบวนการความเจ็บปวดเหนื่อยยากของการเป็นแม่เลยก็คือเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเขาก็เป็นเด็กที่ทำให้แม่สุขสบายคลอดง่ายเลี้ยงง่ายค่ะพี่บ๊อบดังนั้นเนี่ยก็คือถามว่าบทบาทของคุณเป็นแม่ในของสีเนี่ยยากไหมบอกเลยว่าไม่ได้ยากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยมากอะไรค่ะพี่บ๊อบ
2: ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเดือนหน้าก็จะเป็นเทศกาลวันแม่เนาะวันแม่แห่งชาติ
3: ค่ะ
2: 16สิงหาก็คือขอสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกในตอนต่อไปนะครับถามกันเลยว่าหนูสิคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ทุกวันนะ
3: จริงแล้วจริงๆแล้วควบคู่กันทั้งสองอย่างค่ะพี่บอเพราะว่าตอนที่สีเริ่มตั้งท้องอ่ะแล้วก็เรียนรู้แล้วล่ะพยายามหาข้อมูลเอ๊ะเป็นแม่ต้องระวังเรื่องอะไรเลี้ยงลูกต้องทำยังไงแต่ชุดข้อมูลชุดเนี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราลูกเราคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ชุดข้อมูลแล้วผลลัพธ์มันจะเหมือนกันในแต่ละวันเขาก็เติบโตไปแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ลูกแล้วก็ตัวเราเนี่ยต้องจัดการวิธีการดูแลเนี่ยที่แตกต่างออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างเลยตามธรรมชาติก็คือสังเกตธรรมชาติของลูกเราด้วยว่าธรรมชาติของเขามีความสุขแบบไหนบวกกับชุดข้อมูลความรู้ที่เราเตรียมมาทั้งชุดความรู้ที่ถูกต้องคุณหมอที่เราต้องไปเหมือนให้คำแนะนำในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกดังนั้นน่ะสิก็จะหนึ่งศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เชื่อถือได้สองเอามาปรับใช้กับธรรมชาติของลูกค่ะเพื่อให้ได้ความเขาเรียกว่าความสุขทั้งกับตัวลูกตัวแม่แล้วก็ตัวคุณพ่อด้วย
2: ครับในช่วงแรกของการเป็นคุณแม่เนี่ยมีเรื่องไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยฮะ
3: สิว่าตอนท้องเนี่ยก็สบายมากค่ะพี่บอกตอนคลอดนี่ก็สบายมากห้าหนักเบ่ง5 ทีออกคลอดธรรมชาติแต่จุดที่ยากที่สุดที่สิว่าคุณแม่ทุกๆคนอ่ะจะต้องเจอก็คือการให้นมสิให้นมเองเลยทั้งจากเต้าแล้วก็ปั๊มนมค่ะแล้วแม่ๆส่วนใหญ่อะเรายังไม่รู้วิธีการปั๊มนมเองหรือว่าการเข้าเต้าก็อาจจะเกิดปัญหาการคัดเต้าหรือว่าเหมือนความไม่สะดวกสบายเพราะว่าจุดโนหน้าอกเนี่ยเป็นจุดเซนซิทีฟอะค่ะที่บอก
2: เจ็บเนาะเจ็บเนาะเห็นบางคนแบบ
3: ถ้าม
2: ัน
3: เจ็บมันเจ็บแล้วก
2: ็
3: นมแบบเหมือนน้ำนมคัดเองหรือว่าเต้าอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกต้องทานนมทุก2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะค่ะดังนั้นถ้าคุณแม่มีปัญหามีแผลอะไรเนี่ยมันแทบจะยังไม่ทันหายเลยค่ะพี่บอกมันก็จะต้องเดินหน้าต่อไป
2: ใช่
3: ละ
2: ใช่ใช่
3: เพราะเราต้องเลือกเอาว่าลูกต้องกินนมต่อหรือว่าลูกต้องหย่านมซึ่งเสียให้นมลูกจนถึงขวบ9 เดือนนะคะพี่บอก
2: แต่ไม่เป็นแผลใช่ไหม
3: คือให้แบบเต็มที่
2: ไม่เป็นแผล
3: ก็มีค่ะมีผ่านจุดมีปัญหามีเป็นแผลอะไรเงี้ยแต่ก็ให้พยาบาลเป็นที่ปรึกษาค่ะในช่วงแรกแล้วเราก็เหมือนกับศึกษาหาโปรดักต์ในการดูแลเต้านมของเราว่าคัดเต้านมต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนถ้าเกิดหน้าอกหรือว่าหัวนมมีปัญหาเนี่ยเราต้องใช้ยาประเภทไหนที่ไม่เอฟเฟกต์ต่อการต่อลูกเราด้วยค่ะคือตอนที่เป็นแม่ต้องระวังมากเลยเรื่องของการใช้โปรดักต์การใช้ยาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องศึกษาอย่างเป็นอย่างดีเพราะว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นทารกเล็กมากค่ะพี่บ๊อบ
2: ถามต่อไปเลยว่าเวลาที่ต้องเจอกับความเหนื่อยความกังวลหรือความไม่มั่นใจในการเลี้ยงลูกเนี่ยหนูสีผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างไรครับ
3: โอ้ต้องขอบคุณสามีค่ะพี่บ๊อบ
2: พี่เป๊ป
3: เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิว่าคุณแม่หลายๆคน
2: อ
3: ่ะถ้าเป็นคุณแม่ถ้าคุณแม่มีความสุขแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะมักจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้ดังนั้นเนี่ยสิได้สามีที่มาเป็นผู้ช่วยเลยพี่เป๊ปเนี่ยเหมือนเป็นแม่อีกคนเลยทำได้ทุกกระบวนการค่ะพี่บ๊อบศึกษาการเลี้ยงลูกมาคู่กับสิเลยไม่ว่าจะอาบน้ำลูกเปลี่ยนแพมเพิร์สให้นมให้นมแบบปั๊มนะคะไม่ใช่เข้าเต้าตัวเองก็คือให้นมสามีคุณพ่อซิลินเนี่ยป๊อปป้าเป๊ปเนี่ยทำได้ทุกอย่างค่ะพี่บ๊อบดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำงานเป็นทีมเวิร์กเราแตะมือกันได้เลย
2: ทำได้แม้ตั้งแต่เวลานักขนาดนี้นะครับสัมภาษณ์คุณแม่อยู่นะคุณพ่อก็ดูแลคุณลูกไม่ให้มากวนคุณแม
3: ่
2: ในห้องสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: คุณพ่อที่ดีฝากขอบค
3: ุ
2: ณ
3: พี่เป๊ป
2: ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะเราดูแลเหมือนพี่เป๊ปกับสีนะคะเราเป็นพ่อแม่ full time แล้วเราเลือกลูกเป็นอันดับแรก priority แรกเลยว่าเราจะให้ทั้งเวลาแล้วการดูแลเขาด้วยตัวเราเองค่ะ
2: จริงๆเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เห็นภาพผ่านโซเชียลมีเดียเป็นภาพที่น่ารักน่ารักเนาะบางทีก็พ่อแม่ลูกบางทีก็แม่กับลูกบางทีก็พ่อกับลูกนะโอ้น่ารักมาก
3: ค
2: ๆน
3: ่
2: ะ
3: ะ
2: แล้วหนูสี่มีหลักคิดในการเลี้ยงลูกอย่างไรแล้วก็อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนแบบไหนครับ
3: จริงๆเราไม่สามารถกำหนดได้นะคะว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนแต่สิ่งที่สีทำได้เนี่ยคือเลี้ยงเขาด้วยการเปิดใจยอมรับเลยค่ะแล้วก็ประคับประคองจิตใจในกา
2: อ
3: รที่จะเห็นเขาเนี่ยเรียนรู้จากตัวเองเพราะเด็กๆนะคะพอเขาเกิดมาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยการเรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองดังนั้นน่ะสิให้โอกาสแล้วก็ให้เวลามากๆเลยอย่างเราเป็นผู้ใหญ่อะไรไม่ได้ดั่งใจเราเราก็จะต้องเป็นเดี๋ยวนั้นต้องเข้าใจต้องทําทันทีถูกไหมคะแต่สําหรับเด็กเองเนี่ยเขาก็อยากจะทําอย่างนั้นแหละแต่ว่ากระบวนการการเรียนรู้ไม่ว่าทางกายภาพเองความรู้สึกเองเนี่ยเขายังพัฒนาอยู่ในกระบวนการการกําลังพัฒนาค่ะสิ่งที่พ่อแม่ที่ดีสามารถทําได้ก็คือการให้เวลาให้พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงหมายถึงว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเป็นกําลังใจแล้วก็ประคับประคองอารมณ์แล้วก็การความอยากจะเรียนรู้ของลูกในทุกช่วงวัยในทุกๆวันแล้วก็เป็นนักเรียนรู้ค่ะเพราะว่าลูกเปลี่ยนแปลงแล้วเติบโตในทุกวันจริงๆค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยว่าเด็กหนึ่งชีวิตอะค่ะเขาโตขึ้นในทุกๆวินาทีในทุกๆชั่วโมงในทุกๆวันค่ะพี่ว่าดังนั้นในแต่ละวันอะเขาไม่ใช่น้องซีลินคนเดิมละเขาโตเป็นซีลินในเวอร์ชั่นใหม่แล้วที่เราต้องปรับตัว
2: ใช
3: พร้อ
2: ่
3: มจะเข้าใจนะค
2: และ ้วยิ่งสมัยนี้เป็นเด็กเขาเรียกเจนใหม่อัลฟาใช่ไหม
3: เทนอัลฟาค่
2: เ
3: ะ
2: ออนั่นใช่ไหมก็ต้องยิ่งแบบเออต้องดูแลเป็นพิเศษนะยุคอะไรยุคโซเชียลมีเดียยุค AI ยุคต่างๆนั้นนะถามว่าโมเมนต์เล็กๆอะไรของลูกที่ทำให้คุณแม่หนูสีนะมีความสุขที่สุดครับ
3: อืมถ้าเลือกโมเมนต์นี่ยากเลยค่ะเพราะว่าทุกโมเมนต์เลยที่น่ารักแต่อย่างหนึ่งเลยเนี่ยค่ะที่สิรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วก็คือวันที่เราจะถามเขาเนี่ยว่าซีลินรักใครที่สุดในโลกพี่บ๊อบคิดว่าเขาน่าจะตอบว่าใครคะ
2: คุณแม่
3: เขาตอบว่าเขารักซีลิน
2: อ๋อ
3: ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่บ๊อบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ว่าเรามีความสุขกับตัวเองเรารักตัวเองเราจะพาตัวเองไปเจอแต่สิ่งดีๆและทำแต่เรื่องดีๆเพื่อตัวเองอืม
2: น่ะเดิ
3: ส
2: น
3: ี
2: เดิ
3: รู
2: น
3: ้สึกว่านอกเหนือจากเขาจะบอกว่าเขารักป้าป้ามามาที่สุดแล้วเขาก็รักตัวเขาด้วยนะตัวซิลินเนี่ยเขารักตัวเองนะ
2: งั้นแสดงว่าคุณพ่อ
3: ค
2: คุ
3: ่ะ
2: ณแม่สร้างไมเซ็ตไว้ที่ดีให้กับลูกด้วยนะถือว่
3: ใ
2: า
3: ช
2: ส
3: ่
2: ่งต่อ
3: ค่ะ
2: ส่งต่อนะเป็นการเป็นดีเดย์ไปนะครับเนี่ย
3: ค่ะ
2: การเป็นแม่นี่ทําให้หนูสิค้นพบตัวเองในมุมไหนบ้างที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีไหม
3: โอ้หลายเวอร์ชันเลยค่ะสีว่าการเป็นแม่ทำให้สีรู้สึกว่าการเรียนรู้ไม่รู้จบแล้วก็เราในแต่ละวันเวลาเราตื่นในแต่ละวันนะคะพี่ป๊อปเราอาจจะละเลยไปว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวันหรือไม่มากสุดแล้วก็เดี๋ยวโอเคเราอีกหนึ่งปีแต่จริงๆตัวเราเองนอกเหนือจากลูกโตขึ้นทุกวันเราก็สามารถเป็นเราในอีกเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันด้วยเราก็เองก็เปลี่ยนแปลงในทุกๆวันด้วยเหมือนกันไม่ใช่คนเดิมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งว่าทําให้เสียใช้ชีวิตช้าลงแล้วก็ให้คุณค่ากับเวลามากขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่วันหนึ่งที่ผ่านไปแต่มันเป็นวันหนึ่งของการเจริญเติบโตของตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับแล้วหนูสี่คิดว่าความรักของแม่เนี่ยมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราอย่างไรครับ
3: โหสีต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะเวลาใครถามสีว่าอุ๊ยสีอ่ะดูเป็นคุณแม่ที่มีความสุขเชี่ยวชาญมืออาชีพจังสีต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปัจจุบันชิลิน4 ขวบอ่ะดังนั้นสีอยากเป็นคุณแม่มือใหม่เป็นคุณแม่ที่ยังเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องหาวิธีเลี้ยงลูกในทุกๆวันแต่สีจะตอบทุกๆคนว่าทําไมสีถึงรู้วิธีการเลี้ยงลูกเพราะว่าสีไม่เคยลืมค่ะพี่บ๊อบว่าการเป็นลูกที่มีความสุขเป็นยังไงดังนั้นน่ะคําว่าแม่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาจากสีค่ะมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่สีเองเพราะสีจําได้ว่าการเป็นลูกที่มีความสุขสีถูกเลี้ยงมายังไงสีถูกให้ความรู้สึกว่าการที่เติบโตมาเป็นของขวัญของคุณพ่อคุณแม่มันเป็นยังไงแล้วสิก็ใช้วิธีอย่างนั้นนะคะพี่บ๊อบในการส่งต่อให้ลูกใช่ค่ะนี่ก็คือ คำว่าแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องบอกขอบคุณคุณยายโบคุณแม่ของสีเองแล้วก็คุณพ่อด้วยคุณตาหนุ่มตอนนี้คุณพ่ออยู่บนสวรรค์แล้วนะคะแต่ว่ามันคือมรดกของความรักแล้วก็มรดกทางพฤติกรรมชุดความคิดพวกนี้มันถูกแทรกซึมมาดังนั้นเนี่ยพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่จะกำหนดอนาคตของลูกค่ะ
2: เข้าใจกับว่าการคำว่ามรดกนะถามว่าหนูสิอยากเป็นตัวอย่างแบบไหนให้กับลูกในอนาคต
3: สี่อยากเป็นตัวอย่างแบบไหนให้ลูกในอนาคตเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยสี่รู้สึกแค่ว่าอยากจะให้เขารู้สึกว่าสี่จะเป็นที่พักพิงที่มั่นคงแล้วไม่มีวันจากไปไหนในความรู้สึกของเขาอะค่ะดังนั้นน่ะถ้าให้เขารำลึกถึงว่าเขามีแม่แบบไหนนะเขาก็สิก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาจะรู้สึกว่าซิลีน่ะมีแม่ที่เชื่อมั่นในตัวเขาพร้อมสนับสนุนแล้วก็เปิดกว้างให้เขากล้าตัดสินใจค่ะพี่บอก
2: โดยที่พี่บ๊อบไม่ต้องถามคำถามพี่บ๊อบจะถามว่าถ้าวันหนึ่งลูกเปิดดูเรื่องราวชีวิตของคุณแม่เนี่ยหนูสิอยากให้ลูกได้เห็นอะไรจากเส้นทางชีวิตของแม่หนูสิก็ตอบคำถามล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่ามีวิธีดูแลตัวเองอะไรครับเพื่อให้มีพลังทั้งบทบาทของการเป็นแม่และบทบาทของการเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่หรือผู้หญิงทำงานอ่ะ
3: จริงๆเราต้องใส่ใจตัวเองค่ะพี่บ๊อบคือคนส่วนใหญ่อาจจะไปทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือลูกครอบครัวแต่อย่าลืมเหมือนกันเหมือนที่ซีนบอกว่าใครเรารักใครมากที่สุดก็เราต้องรักตัวเองก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจตัวเองให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีเราถึงจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจตัวเองให้เวลากับตัวเองแล้วก็ใช้เวลาในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการดูแลตัวเองอ่ะไม่ใช่เพียงแค่รูปโฉมที่สวยงามแต่หมายถึงสุขภาพองค์รวมเพราะถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้ตลอดไปอย่างมั่นคงหรอกก็ต้องเริ่ม
2: จ
3: ท
2: ร
3: ี
2: ิ
3: ่
2: ง
3: การใส่ใจตัวเองด้
2: จ
3: วยค
2: ร
3: ่ะ
2: ิง
3: พี่หล
2: ใช
3: อ
2: ่สุขภาพสำคัญมากเนาะมีเงินเยอะ
3: ใช
2: แค
3: ่
2: ่ไหน
3: ค่ะ
2: เขาก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพตัวเองก็แข็งแรงได้นะครับแต่ต้องดูแลสุขภาพ
3: ใช่
2: ดีๆน
3: ค
2: ะ
3: ่
2: ค
3: ะ
2: รับจากประสบการณ์การเป็นแม่แล้วนูสิเข้าใจคำว่าเสียสละมากขึ้นอย่างไรบ้างย้ำแล้วเสีย
3: คน
2: สล
3: ม
2: ะ
3: ักจะบอกว่าการเป็นแม่เนี่ยมักจะทําให้เราต้องเสียสละเสียตัวตนเสียนู่นเสียนี่สีไม่ได้รู้สึกว่าสีเสียอะไรเลยนะคะพี่บอบเพราะว่าสีรู้สึกว่าในแต่ละช่วงวัยของสีสีได้พยายามเป็นหนูสีในแต่ละช่วงวัยอย่างเต็มที่อย่างเต็มอิ่มละไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทํางานณปัจจุบันนะสีอยู่ในวัยของการสร้างครอบครัวเป็นแม่ดังนั้นเนี่ยสีก็อินแล้วก็พยายามทําจุดเนี่ยให้ดีที่สุดดังนั้นสีก็ไม่ได้รู้สึกว่าสีเสียสละว่าสีจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวคนเดียวใช้เวลาส่วนตัวต้องมีไทม์ก็คือเวลาของฉันคนเดียวเพราะสีรู้สึกว่าไม่จําเป็นสีต้องการวีไทม์คือเวลาของเราค่ะ
2: เคล็ดลับในการคู่ละครับหนูสีหนูกี่ปีแล้วหนูสี
3: ตอนนี้เข้าส
2: แล
3: ู
2: ้
3: ่
2: วรา
3: ป
2: ค
3: ี
2: าคร
3: ท
2: ับ
3: ี่แปด
2: ปีท
3: ป
2: ี
3: ี
2: ่แ
3: ท
2: ป
3: ี่
2: ด
3: เก้าค่ะ
2: ปีที่เก้
3: ใ
2: า
3: ช่
2: เก้
3: ป
2: า
3: ีที
2: ป
3: ่
2: ี
3: แปด
2: ที่
3: ปี
2: อย
3: ท
2: ู
3: ี
2: ่
3: ่เก้
2: อ
3: าย
2: ู่กับ
3: ค่ะ
2: ที่เป๊ปนะมีพิธีการครอง
3: คร
2: ั
3: ่ะ
2: กเคล็ดลับยังไงบ้างครับให้อยู่ได้
3: จร
2: ย
3: ิ
2: ื
3: ง
2: ด
3: ๆเลย
2: ย
3: เน
2: า
3: ี่ย
2: ว
3: มันมีหลายหัวข้อเลยอย่างแรกเลยค่ะเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับแล้วก็ให้เกียรติกันค่ะถือว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยไม่มีใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรอกค่ะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ว่าเราเองเป็นใครและเขาเป็นใครพยายามเข้าใจในส่วนที่เราต่างกันยอมรับในส่วนที่เราต่างกันให้เกียรติในความคิดแล้วก็เชื่อมั่นในเรียกว่าเป้าหมายเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักในสิ่งเดียวกันมองเห็นเป้าหมายเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะโฟกัสว่าการสร้างครอบครัวและสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดเรียกว่าปัญหาอะไรเนี่ยไม่ว่าจะวิธีการแก้ปัญหาจะคิดออกหรือไม่ออกเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องจำเอาไว้เสมอก็คือเราจะไม่ปล่อยมือกันค
2: อ
3: ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเลยว่ามันอาจจะมีปัญหามากมายที่เราก็แก้ไม่ได้อ่ะแต่ว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเลือกที่จะจับมือกันในฐานะครอบครัว
2: ครับ
3: ค่ะพี่บ
2: เ
3: อ
2: ดี๋
3: ก
2: ยวถ้า14 กุมภาปีหน้าถ้าบางกอกทูเดย์จัดวันวาเลนไทน์เกี่ยวกับความรักนะครับเดี๋ยวเชิญหนูสีไปเป็นวิทยากรนะเคล็ดลับของคู
3: อ
2: ่
3: ๋อ
2: ยังไง
3: ได้
2: เดี๋ย
3: เ
2: ว
3: ล
2: ให้
3: ย
2: ยื
3: ค่ะ
2: นยาวนะครับ
3: ครบรอบแต่งงานก็วันที่14 กุมภาเดี๋ยวให้
2: แล
3: คุ
2: ้
3: ณ
2: ว
3: สามีไปเป็นวิทยากรด้วย
2: ด้วยใช่จันนะงานแบบ
3: ค่ะ
2: นะนางงานก็น่ารักน่ารักนะพี่ว่าไปด้วยงานแต่งงาน
3: ค
2: นะ
3: ่ะ
2: ครับ
3: แต่งงานในวันวาเลนไท
2: มีมิ
3: น
2: สเ
3: ์
2: ตอร์เม
3: ค
2: อร
3: ่
2: ์
3: ะ
2: ไปหลายๆคนด้วยนะครับ
3: ใช่มิสเตอร์แต่ละ
2: ข้อ
3: ป
2: สุ
3: ี
2: ดท
3: ก
2: ้
3: ็
2: าย
3: เป็น
2: เหลือเ
3: พ
2: ว
3: ี่
2: ลา
3: เจ้
2: ส
3: า
2: องน
3: ส
2: าที
3: า
2: ส
3: ว
2: ุดท้าย
3: ค่ะพี่บอม
2: เดี๋ยวสองนาทีสุดท้ายขอให้หนูสี่ฝากกำลังใจถึงคุณแม่ทุกคนที่กำลังทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความเหนื่อยในทุกๆวันนะครับ
3: อ๋อสิก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกๆคนค่ะว่าคุณได้รับบทบาทที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็คืออย่าลืมที่จะใส่ใจแล้วก็รักตัวเองเพราะสุดท้ายเนี่ยลูกที่มีความสุขจะเกิดจากแม่ที่แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคุณแม่คุณพ่อที่มีความสุขจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
2: นะครับอันนี้ตอนนี้เราต้องขอสรุปสั้นๆเป็นประโยคเดียวเลยว่าเพราะความสําเร็จในวันนี้นะครับไม่ได้วัดจากชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับแต่คือการได้สร้างความสุขและคุณค่าในบทบาทของชีวิตนะครับโดยว่าการเป็นคุณแม่อย่างหนูสิศิริรัตน์เรืองศรีนะมิสแทนเบอร์2010หรือ2010นั่นเองนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์นะทางคลื่น97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะต้องขอลาคุณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท. FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น30กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
5: วันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันที่30
6: ครับ
5: มะรืนนี้เป็นวันที่1สิงหาเดือนสิงหาคมการเมืองน่าลุ้นตรงที่ว่ากกต.บอกว่าภายในเดือนสิงหาจะมีมติออกมาเรื่องคดีหัวสว.จะเป็นแนวทางที่1ยุติเรื่องทั้งหมดไม่ต้องส่งศาลฎีกาหรือแนวทางที่2เอาผิดส่งสำนวนไปถึงศาลฎีกาแต่บางส่วนบางกลุ่มบางคนไม่มีบิ๊กเนมส่วนที่3ส่งสำนวนไปศาลฎีกาทั้งหมด229คนนี่เป็นเรื่องที่คอยลุ้นว่าการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับสว.ส่วนประเด็นที่คุณสุภชัยจะย้อนเกร็ดเรื่องสว.ส้มไปร้องกกต.อนุทินก็เปิดไฟเขียวถ้าหากเห็นว่าเข้าข่ายผิดหัวสว.ในขณะที่นี่บิ๊กเนมคนนี้ทวีสอดส่องขอให้จับตาดีดูพระคดีประวัติศาสตร์หัวสว.มันจะเป็นบททดสอบหลักนิติธรรมและศรัทธาประชาชนต่อกกต.พร้อมเปิด5ข้อเสนอก่อนชี้ขาดคดีเดี๋ยวจะมาดูส่วนประเด็นเรื่องทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นรัฐมนตรีวรสิทธิ์ยันสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนประกาศรับรองเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นแจงตัวเลขปปช.กับสถ.ไม่เท่ากันเพราะอะไรประเด็นเรื่องการลุยแก้ปัญหาที่ภูเก็ตรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบบุกรุกป่าสงวนอุทยานที่สาธารณะเตรียมขยายผลทั่วประเทศมีประเด็นเรื่องการขึ้นแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาที่คาราคาสั่งมานานประกาศใช้แล้วกฎกระทรวงเปิดช่องรัฐเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาช่วยชี้เข้าข่ายทิ้งงานเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ศรีหศักดิ์แจงเลื่อนพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่มีประเด็นเรื่องรัฐบาลย้ำหากมีการดัดแปลงรถโดยสารผิดทั้งจำทั้งปรับมีรายละเอียดอีกเยอะเดี๋ยวจะมาดูช่วงหน้าคุณตุลาภูม
4: ิครับมีข่าวแนวการเมืองอนุทินโชว์หวานควงพิพัฒน์กับนาทีรัชกิจประการสยบรอยร้าวยันครม.ทำงานร่วมกันราบรื่นเซ

0: ตีพิสุทธิ์บุกบุรีรัมย์เช็คพิกัดหน้าบ้านเนวินเก็บข้อมูลไว้สู้ในศาลก่อนเช็คอินเข้าพักโรงแรมให้เต็มพื้นที่ข่าวเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการวันนี้มีรายงานข่าวว่าให้จับตาอนุทินล้างบางหรือเก้าอี้บิ๊กข้าราชการมหาดไทยรถใหญ่หลายตำแหน่งตามนโยบายรีเซ็ตเหล่าสิงหาคมนี้หวังกู้ภาพลักษณ์ที่ตกต่ำในสายตาประชาชนมีข่าวมาจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนว่าคุมตัวตำรวจไปสอบสวนแล้วก็ตามดูเรื่องที่คนสนใจกันเยอะเรื่องของหลุนรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุเสียชีวิตส่งเจ้าหน้าที่ไปเช็คแล้วรอผลอย่างเป็นทางการครับคุณสุภาพ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสารภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
3: ์การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
5: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เรื่องคดีหัวสวเนี่ยวันนี้จะให้ความสำคัญที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามาตรฐานมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอันนี้คือจุดชี้ชะตาคดีหัวสวและศรัทธาต่อกกต.ในสภาวะการที่สังคมไทยกำลังจับจ้องการประชุมชี้ขาดคดีประวัติศาสตร์ของกกต.กรณีจะมีมติตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมากและอันนี้บอกว่าการตัดสินใจของกกต.ในครั้งนี้ไม่ได้มีผลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหากยังเป็นบท ทดสอบสำคัญของหลักนิติธรรมความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระความศรัทธาของประชาชนต่อหลักนิติธรรมของประเทศซึ่งการพิจารณาทางกฎหมายมหาชนและประสบการณ์ส่วนตัวจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นก็จะมีข้อเสนอ 4-5 ข้อ 1 กกต.เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2 กำหนดให้องค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติความเป็นองค์กรอิสระจึงไม่ใช่อำนาจที่จะใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจหรือเบี่ยงเบนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดหากแต่หมายถึงความเป็นอิสระจากการครอบงำทางการเมืองความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะและความยุติธรรมของบ้านเมือง 2. สิ่งที่สร้างความกังวลแก่สังคมคือข้อเท็จจริงตามลำดับเวลาที่ปรากฏว่าขณะที่สว.138คนกำลังถูกไต่สวนในคดีทุจริตการเลือกตั้งวุฒิสภาชุดเดียวกันกลับเป็นผู้ลงมติให้ความเห็นชอบการกรรมการกกต.จำนวน5ใน7คนเข้าดำรงตำแหน่งนายทิติเชษฐ์นุชนาธแม้จะครบวาระแล้วแต่เมื่อวุฒิสภาไม่เห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาใหม่จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและกรรมการกกต.อีก4คนได้แก่นายณรงค์กลั่นวาลินนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายกิรุฑวิสารจิตต่างได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาปัจจุบันข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมทำให้วินยูชนตั้งคำถามได้ว่าการพิจารณาคดีที่มีผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเคยมีบทบาทในการลงมติและให้ความสำคัญเห็นชอบกรรมการกกต.จะสามารถดำเนินการไปได้โดยปราศจากอคติหรือความผูกพันทางใจได้แค่ไหนแม้ไม่มีการกระทำที่ไม่ชอบเกิดขึ้นก็ตามความเชื่อมั่นของสาธารณชนยอมได้รับผลกระทบจากภาพแห่งความขัดแย้งของผลประโยชน์ดังกล่าวนอกจากนั้นก็มีข้อ3เรื่องพฤติกรรมที่เป็นข้อกังขาของสังคมที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอบแทนบุญคุณมากกว่าความถูกต้องข้อที่4อันนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งที่ผ่านมาก็ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบเป็นระยะเพราะพันเอกทวีได้แสดงความเห็นบ่อยส่วนข้อ4นั้นเนี่ยคำว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยก็บอกว่านั่นคือมาตรการทางกฎหมายที่กกต.ต้องยึดถือพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอ้างอิงรายงานการประชุมของวุฒิสภาแล้วก็ข้อ5หลักกฎหมายมหาชนกำหนดให้การใช้อำนาจรัฐต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัวต้องรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมคือแต่ละข้อเนี่ยพันตำรวจเอกทวีพยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่กกต.ควรทำและไม่ควรทำคืออะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพันตำรวจเอกทวีบอกว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องการคือคำวินิจฉัยที่ยุติตามความเป็นจริงและกฎหมายความไม่ยุติธรรมในกระบวนการเลือกตั้งคือภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่นำไปสู่การขัดแยกแตกแยกในสังคมโดยส่วนรวมนี่คือโพสต์ล่าสุดของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งจะต้องคอยดูว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยมันจะออกมาแนวทางไหนจากกกต.ยุติเรื่องทั้งหมดส่งฟ้องบางส่วน ที่ไม่ใช่บิ๊กเนมแล้วก็ส่งฟ้องทั้งหมดนี่มี3แนวทางเป็นเรื่องที่ต้องรุ้นกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็คุณระพงศ
0: ์ครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับวันนี้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณสรยุทธเชิญทั้งฝ่ายคุณสุภชัยใจสมุทรสวนันทนานันทวโรภาสมาสัมภาษณ์ครับเอาของคุณสุภชัยก่อนเรื่องที่เรียกร้องให้กกต.ไปตรวจสอบสวส้มหรือสวสายพรรคประชาชนว่ามีการทำผิดเหมือนกันกรณีที่ไปรวมตัวกันที่เมืองทองธานีนั่นนะครับคุณสุภชัยบอกว่าผมมีหลักฐานต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องกระบวนการที่แปลกประหลาดลึกล้ำของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กิจกรรมที่จัดรณรงค์ให้คนมาสมัครสว 2,500 บาทเพื่อให้เป็นเพียงโหวตเตอร์ปุถุชนธรรมดามีอุดมการณ์อันแรงกล้าก็อาจจะจริงก็ได้แต่ผมไม่เชื่อว่าจะทั้งหมดแบบนั้นมันโลกสวยเกินไปโลกนี้มันไม่ได้สวยอย่างนั้นท่านจะมาร้องคนอื่นที่บอกว่าจับแพะชนแกะอยู่ตอนนั้นเขามีส่วนเกี่ยวข้องท่านก็พยายามลากกันเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเป็นจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดพองในโลกนี้ท่านก็บอกว่าบริสุทธิ์อยู่คนเดียวคนอื่นชั่วหมดโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่เชื่อว่าท่านจะบริสุทธิ์ทีนี้คุณสรยุทธเขาก็ถามว่าฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีโพยไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเป็นการรวมตัวกันตามธรรมชาติไม่มีการจ่ายค่าโหวตคุณสุภชัยบอกว่าผมก็รู้คำตอบว่าเขาจะตอบแบบนั้นผมยกตัวอย่าง9คนบางคนถูกข้อกล่าวหาว่ามีผู้ช่วยของใครบางคนขับรถนั่งรถคันเดียวกันพามาส่งเพื่อที่จะมาประชุมผมถามกลับว่าคน300คนของท่านมากันคนละคันหรือเปล่ามีหรือประเภทที่มากันหลายคนคันเดียวกันแล้วแบบนั้นมันผิดเหรอมาเมืองทองธานีก็ไม่เคยหลงคุณพิสูจน์ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ทำอย่างที่คุณทำเรื่องบางเรื่องก็ไม่เป็นความผิดแต่คุณก็พยายามที่จะกล่าวหาว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดทีนี้ถามถึงเรื่องที่คุณอนุทินถูกพาดพิงว่าไปโรงแรมพูนแมนแล้วก็มีผู้สมัครสวมาพบเนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นสิ่งที่มีการบอกเล่าแต่ถามว่ามันผิดการโกงเลือกสวตรงไหนโรงแรมพูนแมนเนี่ยพวกผมก็ไปกันบ่อยอย่างผมเวลาจะไปหารือไปพบหัวหน้าพรรคเพื่อนำเอกสารไปให้เซ็นก็เป็นเรื่องปกติแล้วมีการชุมนุมสวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คิดกันไปแต่ถามว่าถ้าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปเจอและทักทายกันมันผิดตรงไหนผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนของกกต.คงสรุปเรื่องนี้กันอยู่นี่ประเด็นจากคุณสุภชัยใจสมุทรทีนี้ทางฝ่ายคุณนันทนานันทวโรภาสนี่ก็ให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเหมือนกันคุณนันทนานี่บอกว่าดิฉันเริ่มเห็นแล้วว่าการออกมาทำเหมือนกับหมาหางด้วนที่พยายามบอกว่าถ้าฉันชั่วคนอื่นก็ชั่วเหมือนกันทำชั่วทั่วมุมแบบที่ฉันทำดิฉันก็คิดว่าประชาชนเขามีตาและเห็นอยู่ว่าหลักฐานหัวมันชัดเจนขนาดไหนคุณสรยุทธก็ถามว่าแล้วการจัดประชุมผู้สมัครสว300คนที่เมืองทองธานีล่ะครับที่เขากล่าวหาเนี่ยสวนันทนาบอกว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนก็รายงานข่าวกันทุกสื่อเจ้าหน้าที่กกต.ก็ไปสังเกตการในพื้นที่ไม่มีอะไรที่หลบๆซ่อนๆหรือทำลับๆล่อๆสิ่งที่ประชาชนรับรู้มาตั้งแต่ต้นจุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่เว็บไซต์ของกลุ่มไอลอเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครมาแนะนำตัวแล้วก็มาแสดงแนวคิดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะกกต.ไม่ได้จัดทำระบบแนะนำตัวกลางให้ผู้สมัครที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกัน เรื่องอยากแก้รัฐธรรมนูญมาเจอกันแล้วก็นัดหมายมาเจอกันอย่างเปิดเผยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกเราไม่ได้สิ้นรายไม้ตอกมาสมัครสวต้องจ่ายค่าสมัคร 2,500 บาทด้วยเงินตัวเองค่าเช่าห้องประชุมเราก็รวมตัวลงขันกันช่วยจ่ายเราไม่ได้สิ้นรายไม้ตอกขนาดที่ต้องให้ใครเอามารถมารับส่งซื้อเสื้อสีเดียวกันให้ซื้อแฟ้มให้หรือพาไปพักโรงแรมไหนพวกเราจ่ายเงินลงขันกันเองจัดการกันเองพาตัวเองมาสถานที่ประชุมเสื้อผ้าก็ใส่มาเองไม่จำเป็นต้องให้ใครมาจ่ายเงินให้อย่าไปคิดว่าคนอื่นจะทำเรื่องชั่วๆเหมือนตัวเองนี่คุณนันทนานันทวโรภาสครับส่วนของคุณยิ่งชีพอัชนนท์ผู้อำนวยการไอรอวันนี้แชร์โพสต์ของคุณลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ที่เผยภาพกล้องวงจรปิดระหว่างการนับคะแนนเลือกสว.ของกกต.ที่ระบุข้อความว่าข่าวใหญ่มือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกต.เปิดหีบเลือกสว.ทุกใบได้แล้วรอ AI วิเคราะห์ว่าเป็นลายมือของใครส่งรอบเช้ากลุ่มหนึ่งมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก๊อปปี้ตามโพยต้นฉบับไม่แตกต่างจากพยานปากเอกคุณยิ่งชีพก็ระบุในโพสต์ที่แชร์นี่ครับว่ากล้องวงจรปิดเหล่านี้อยู่ในมือของกกต.มาตั้งแต่ต้นเพราะตามระเบียบของกกต.เองกำหนดให้กกต.เองนั่นแหละมีหน้าที่ตั้งกล้องถ่ายการนับคะแนนของทุกกลุ่มเอาไว้ถ้าใครจะเอามาปล่อยก็เป็นคนข้างในเองถ้าภาพเหล่านั้นมีความหมายพิสูจน์อะไรได้บ้างก็คือแสดงให้เห็นว่ามีบัตรกี่ใบที่การเลขเหมือนกันเรียงลำดับเหมือนกันมีผู้สมัครกี่คนที่ใจช่างบังเอิญตรงกันเป๊ะๆแบบไม่สามารถจะบังเอิญได้ครับอันนี้คุณยิ่งชีพอัชนนท์ครับคุณสุภาพ
1: คือช่วงจากนี้ไปเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับหัวสวชื่อของยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายมหาชนหรือไอลอน่าจะอยู่บนหน้าสื่อได้มากขึ้นในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยเขาเอาเรื่องราวของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์มาเผยแพร่ว่าปัจจุบันอายุ40ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบก่อนมุ่งหน้าสู่เส้นทางกฎหมายคว้าปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วยังสอบผ่านเนติบัณฑิตไทยและได้รับใบอนุญาตว่าความตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแม้จะมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเข้าสู่วิชาชีพผู้พิพากษาอัยการหรือทนายความในสำนักงานกฎหมายเอกชนชั้นนำแต่ยิ่งชีพกลับเลือกเดินบนเส้นทางภาคประชาสังคมโดยในปี2552เขาได้ร่วมโครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมแล้วก็เริ่มทำงานกับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอในฐานะเจ้าหน้าที่ก่อนจะสั่งสมประสบการณ์และเติบโตขึ้นเป็นผู้จัดการโครงการจนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารในปัจจุบันตลอดระยะเวลา15ปียิ่งชีพมุ่งเน้นการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนการปฏิรูปกฎหมายและการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผลประโยชน์ที่เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนได้แก่การรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นผู้นำรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2563การตรวจสอบอำนาจรัฐจัดทำรายงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคสช.ตลอดจนกฎหมายพิเศษต่างๆได้ติดตามการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญในติดตามการตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ในช่วงปี67ถึง69 พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่นำไปสู่การตั้งคำถามในวงกว้างยิ่งชีพมักย้ำเสมอว่าตนเองทำงานในฐานะนักกฎหมายภาคประชาชนโดยปีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางกฎหมายอย่างไรก็ตามด้วยบทบาทที่จับตาการทำงานของรัฐอย่างเข้มข้นทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่ายที่มองว่าไอลอว์และตัวเขามีจุดยืนทางการเมือง ที่เอ็นเอียงยิ่งชีพซึ่งยิ่งชีพได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักสิทธิเสรีภาพและหลักนิติรัฐโดยไม่ได้สังกัดหรือรับใช้พรรคการเมืองใดทีนี้เรื่องประเด็นด้านเงินทุนของไอลอว์ซึ่งมักจะถูกหยิบยกมาเป็นข้อถกเถียงทางการเมืองอยู่เสมอจากข้อมูลสาธารณะที่ไอลอว์เปิดเผยว่าในช่วงปี 57 ถึง 65 องค์กรได้รับเงินสนับสนุนหลังจากองค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศอันที่เช่นมีสนับสนุนด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจาก Open Society Foundation แล้วก็มีเงินสนับสนุนภาครัฐประชาสังคมจากสหรัฐแล้วก็นอกจากนี้ยังมีลงทุนสนับสนุนเฉพาะกิจสำหรับบางโครงการเช่นมูลนิธิเชนลิสบอยสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ฟอรัมเอเชียและ Exit Now รวมไปถึงการเปิดรับเงินบริจาคประชาชนทั่วไปซึ่งในช่วงปี65ถึง76 65ถึง76น่าจะเป็น66อ้อจากปี2566จนถึงปี2567มีเงินบริจาคส่วนหนึ่งถูกนำไปชำระหนี้การซื้อและก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นพื้นที่สาธารณะต่อข้อวิจารณ์เรื่องอิทธิพลของแหล่งลงทุนต่างชาติไอลอว์ได้ชี้แจงว่าการรับทุนเป็นกระบวนการปกติขององค์กรไม่แสวงกำไรหรือ NGO ซึ่งมูลผู้สนับสนุนข้อมูลผู้สนับสนุนทั้งหมดจะถูกเปิดเผยอย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์แล้วยืนยันว่าผู้ให้ทุนไม่มีอำนาจในการแทรกแซงหรือกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กรแต่อย่างใดนี่เรื่องของยิ่งชีพกับไอลอว์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับคุณสุภาพแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco JEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
9: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
7: พลเอกชัยพฤกษ์ดุ้งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
8: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแค่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ
6: ยากเรื่องทุจริตสว.ก็มาถึงเรื่องทุจริตโกงสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมาถึงวันนี้ถ้าดูความคืบหน้าของคดีถ้าแบ่งให้เห็นชัดๆว่า 1. ธีรุตกับเรืองเดชเจอ7ข้อหาหนักธีรุตก็คือธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเรืองเดชก็คือเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว2คนเนี่ยเจอโดนแจ้งจับ7ข้อหาข้อหาสำคัญสำคัญทั้งนั้นน่ะทีนี้ถัดมาที่แยกหมวดออกมาให้เห็นก็คือว่าประเภทที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม3คนผู้ต้องหาเก่าก็มีนายวินธนเพชรโพคินนางสัตพรซึ่งเป็นน้องสาวกับจ่าพิชิต3คนนี้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมถัดมาก็ประเภทที่ถูกแจ้งข้อหาใหม่11รายคือกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ไปจับได้คาหนังคาเขาที่บริษัทของจ่าพิชิตที่บางใหญ่ที่เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนแรกอันนี้ถัดมาก็กลุ่มที่เป็นข้าราชการและถูกสอบวินัยอยู่ตอนนี้กลุ่มนั้นก็เดินหน้าสอบไปฉะนั้นนี่คือ3ประเด็น 3-4 ประเด็นหลักๆที่ได้เห็นความคืบหน้าว่าคดีไปถึงไหนทีนี้วันนี้เนี่ยคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าบอกตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อย แต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้วส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันใดนั้นต้องให้เขาไปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามีประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ที่ทุจริตสอบไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่มีตัวเลขอยู่ 5,960 รายแต่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีตัวเลข 5,960 กับ 5,925 ทำไมไม่ตรงกันคุณวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ตนทราบคือ5,925รายส่วนที่ตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกันเท่าที่ทราบคือน่าจะมีในส่วนอื่นที่ทางกสท.ไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดทีนักข่าวก็ถามต่อว่าการประชุมครั้งหน้าข้อมูลทั้งหมดจะนิ่งไหมรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าตอนนี้นิ่งหมดแล้วเสร็จหมดแล้วตัวเลขครบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่มท.4 บอกว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสท. แล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกองกลางรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อทีนี้ถามว่าประชาชนเขาสงสัยว่าเหตุใดยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบคนที่โกงคนที่จ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนข้อสอบเนี่ยคุณวรสิทธิ์วรสิทธิ์บอกว่าทุกอย่างมีกระบวนการของมันเราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่นายกบอกว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นเฉพาะเรื่องนี้กระทบต่อกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์บอกว่าตนก็มองแบบเดียวกันกับนายกแล้วต้องทำให้เต็มที่แต่ย้ำว่าทุกอย่างมีกระบวนการของมันแต่ละคนแต่ละคณะก็มีอำนาจแตกต่างกันดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองและอยากจะให้เวลากับการทำงานด้วยอาจจะเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าแต่ถ้าไปดูความเป็นจริงแต่ละวันก็มีความคืบหน้าโดยเฉพาะทั้งปปช.ตำรวจก็มีการขยายผลไปเรื่อยๆเมื่อถามว่าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการที่มีความคืบหน้าไปถึงไหนคุณวรสิทธิ์บอกว่ากำลังทำอยู่แต่เรื่องนี้เราไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายก็ให้เขาทำไปแล้วก็ทราบว่ามีการออกหมายไปแล้วด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์มสว.ไหมอาจารย์วรคุณวรสิทธิ์บอกว่าต้องให้อธิบดีดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยตามข้อตกลงสัญญาหรือไม่หากไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจ่ายเรียกเงินคืนก็ต้องไปดูกระบวนการอีกทีหนึ่งว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่คือเหตุเกิดคราวนี้อย่างที่บอกวันก่อนว่าเราได้รู้อีกเรื่องหนึ่งว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาก็มีช่องทางที่จะหารายได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนคือไปรับงานจากองค์การหน่วยงานของราชการหรือไม่ก็บางทีก็ไปร่วมกับเอกชนเอกชนเป็นผู้ไปประมูลงานเอกชนดำเนินการแต่สถาบันการศึกษาเนี่ยเข้าไปการันตีสร้างความน่าเชื่อถือก็ชักเปอร์เซ็นต์ 10% 15% หรือบางทีก็ทำงานร่วมกันหรือบางทีชักแต่เปอร์เซ็นต์เหตุผลเพราะว่าเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยงบประมาณที่ได้รับก็น้อยลงฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปัญหาก็คือว่าสถาบันการศึกษาก็ต้องหารายได้เข้าสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่างๆรูปแบบการไปรับงานแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหารายได้เข้าสถาบันการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วทุกวันนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าพอมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นคนก็ได้รู้ว่าอ๋อมหาวิทยาลัยทั้งหลายสถาบันการศึกษาก็ไว้ใจไม่ได้ไปร่วมทุจริตกับเขาด้วยหรือไปร่วมทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำกับเขาด้วยนี่เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อคุณธนาพงศ
5: ์ครับข่าวจากกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวเขาอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงครับเขาบอกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีการโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่เขาก็อ้างไปถึงปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยหลายอย่างโดยเฉพาะกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกที่ของกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลที่ภูเก็ตพูดถึงเรื่องปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงการค้ามนุษย์แล้วก็โยงมาถึงประโยคที่นายกอนุทินได้พูดถึงคำว่าจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยนั่นนะครับแหล่งข่าวนี่บอกว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมคือการย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ตรวจราชการผู้ว่ารองผู้ว่าโดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงห์ดำสิงห์แดงรวมถึงกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารแล้วก็ปีนี้จะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณเนี่ย18คนด้วยกันอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยทีนี้นักข่าวก็เอาประเด็นนี้แหละครับไปถามนายกอนุทินครับนายกอนุทินก็ตอบว่าทุกอย่างอย่าไปบอกว่ารีเซ็ตเลยเพราะคำว่ารีเซ็ตคือให้มันมีผลในเรื่องของการดำเนินงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจคนที่กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวลความไม่พอใจของประชาชนอย่างกรณีโกงสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันหลักเดียวกับที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นไปยึดที่รัฐที่ถูกบุกรุกสาธารณะหลักการเดียวกันไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักการมันชัดเจนอยู่แล้วซึ่งความตั้งใจของผมที่ตั้งใจจะให้มีการตรวจสอบคู่ขนานไปกับหลายๆหน่วยงานซึ่งเคยเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์เราสามารถค้นหาเรื่องทุจริตหาผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกหมายเรียกหมายจับดำเนินคดีทุกอย่างเดินไปตามคันลองทำชอบแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็ปราบปรามก็แค่นั้นทีนี้นักข่าวก็วกกลับมาถามว่ามีการโยกย้ายใหญ่ในเดือนสิงหาคมไหมครับนายกตอบว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กมันแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานกับสถานการณ์ในบางช่วงซึ่งอาจจะเหมาะกับคนนี้แต่พอพ้นช่วงเวลามาก็อาจจะเหมาะกับอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องประเมินทีนี้ถามใหม่ว่าท่านนายกจะยึดหลักอะไรครับในการโยกย้ายจะเป็นเรื่องของสิงห์แดงสิงห์ดำหรือว่าเรื่องความสามารถครับคราวนี้ตอบว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีทั้งสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแต่สีอื่นไม่มีครับนี่นายกอนุทินครับ
6: ก็มันเป็นช่วงจังหวะที่โยกย้ายประจำปี
5: ครับ
6: แล้วมีข้าราชการเกษียณตั้ง18คน
5: ครับ
6: ฉะนั้นจะเรียกว่ารีเซ็ตไม่ได้หรอกย้ายตามฤดูกาลแต่ผลจะออกมายังไงก็แน่นอนว่ามันจะเข้าทางใครหรือไม่ยังไงแต่ที่สำคัญคือได้โอกาสจังหวะเหมาะที่มันเกิดเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้วมีคนโน้นคนนี้โยงใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นถ้ามีการโยกย้ายแสดงความเด็ดขาดให้เห็นว่าใครที่เถาเถาใครที่มีปัญหาก็จะต้องถูกย้ายไปอยู่ในจุดที่สมควรจะต้องไปอยู่คนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างจริงจังเขาก็สมควรจะได้รับการโยกย้ายไปอยู่ในจุดที่สมควรจะต้องอยู่อันนี้ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะที่รัฐมนตรีมหาดไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงผมเข้าใจว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งที่สำคัญสำคัญแต่ว่ายังไงก็ตำแหน่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือรองปลัดกระทรวงลงมาตัวปลัดกระทรวงนั้นยังไม่ขยับรองปลัดขยับรองปลัดอาจจะขยับไปเป็นอธิบดีอธิบดีอาจจะขยับมาเป็นรองปลัดหรืออธิบดีอาจจะขยับไปเป็นผู้ตรวจถ้าในกรณีที่เห็นว่ามีความไม่เหมาะสมมีมลทินก็ได้เวลา ได้เวลาที่จะเรียกว่าล้างบางก็ไม่ได้แต่ได้เวลาที่จะทำอะไรให้มันมีความให้คนได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความหวังมันย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความเลวร้ายอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลมันอยู่ที่ระบบคือระบบถ้าระบบมันแย่ใครไปอยู่ก็หนีไม่พ้นจะต้องแย่ไปด้วยถ้าระบบมันแย่นะ
7: ครับ
6: แต่ถ้าระบบมันดีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากหรอกมันก็ดีไปตามระบบระบบมันแย่ก็เช่นว่ายกตัวอย่างตำรวจเนี่ยโรงพักนี้กองกำกับนี้เขาส่งสวยกันมาตลอดคุณไปเป็นผู้กำกับคนใหม่คุณยกเลิกคุณก็อยู่ไม่ได้เพราะมันจะจ้าละวันกันทั้งโรงพักแล้วไหนคุณจะโดนเลจากข้างบนเพราะข้างบนเขาจะหาว่าคุณกบฏไม่ส่งคุณอยู่ไม่ได้อันนี้แปลว่าระบบมันแย่ถ้าระบบมันดีท้องที่ไหนผู้กำกับไหนสมมุติถ้ามีนะเขาไม่รับสวยเขาทำอะไรถูกต้องสมมุติว่ามีอย่างนี้แล้วคุณไปถึงคุณบอกว่าต่อไปนี้จะรับผลประโยชน์รับสวยแล้วคุณก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะระบบเก่ามันดีอยู่แล้วคุณไปทำให้มันไม่ดีคุณก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นข้าราชการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบถ้าระบบวางไว้ดีก็ไปทำงานให้ง่ายถ้าระบบมันไม่ดีไปทำอะไรก็ลำบากนี่เราพักสักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
8: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจ
7: เพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
17: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
18: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบ

0: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: เริ่มก่อนเลยคุณธนาพงศ
2: ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดที่ญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นออกมาแถลงว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย30รายแล้วครับในจากหลายสถานที่ครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมอย่างน้อย387คนคือตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะนับเอากรณีที่พบศพก่อนนะครับพบร่างก่อนทีนี้ด้วยความที่มันมีบ้านเรือนตึกอาคารถล่มในหลายจุดนั้นนะครับมันก็เลยจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะครับคุณสุภาพ
3: ครับ
2: ครับ
3: อ้าวทีนี้กลับมาบ้านเราดูเรื่องการเดินหน้าภูเก็ตโมเดลวันนี้รองโฆษกลลิตาเพิดวิวัฒนาบอกว่านายกอนุทินได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจังภายใต้แนวทางภูเก็ตโมเดลพร้อมเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วเพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมายก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและรักษาผลประโยชน์ของประเทศรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกไปกำกับเคลื่อนนโยบายให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้ในหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนนายกได้สั่งเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมทั้งเร่งรื้อถอนบันไดและสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่เชิงเขาเพื่อจะลงไปสู่ชายหาดซึ่งถูกนำไปใช้เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยมิชอบเพื่อคืนการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมรัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมกับผู้กระทำความผิดทุกรายพร้อมทั้งขยายผลภูเก็ตโมเดลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติรักษาที่ดินของรัฐให้เป็นสมบัติของส่วนรวมและยืนยันหลักการว่าแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคนอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าก็ต้องตามกันต่อว่าเมื่อแถลงข่าวออกมาชัดเจนแบบนี้ในทางปฏิบัติมันจะต้องวัดผลกันได้ใช้เวลาจากนี้ไปกี่สัปดาห์กี่เดือนถึงจะเห็นผลว่าจะทำอย่างนี้จริงอย่างเด็ดขาดอย่างเคร่งครัด

0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไปยึดแล้วอยู่บนเนินเขาไหล่เขาแล้วก็มีทางลงชายหาดแล้วก็ไปเก็บเงินนักท่องเที่ยวใครจะลงชายหาดไปดูหาดสวยๆต้องจ่ายตังค์อันนี้ต้องจัดการตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่อยากเพราะมันก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านโพสต์คลิปวิดีโอข้อความระบุว่าเช้านี้ผมถึงบุรีรัมย์แล้วครับเริ่มต้นกันที่บ้านคุณเนวินเลยบ้านหลังนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือคุณเนวินมากมายหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดเจ้าของสนามแข่งรถที่คุณเนวินและครม.อนุมัติสนับสนุน 4,000 ล้านบาทไม่ต้องลงทุนใช้เงินรัฐทั้งหมดชงเองกินเองเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมันก็ดีอย่างนี้นี่เองจากนั้นยังมีชื่อของคุณอนุทินพักอาศัยในบ้านหลังนี้ด้วยตั้งแต่ปี2558แม้ศาลจะพิพากษาว่าที่ดินบริเวณนั้นเป็นของการรถไฟคุณอนุทินก็ไม่สนใจเพราะพรรคภูมิใจไทยคุมทั้งมหาดไทยคมนาคมและการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็พาทนายไปดูบ้านพักของคุณศักดิ์สยามพบเห็นอะไรอีกมากมายเอาไว้คุยกันในศาลก็แล้วกันช่วงบ่ายจะลงพื้นที่สนามฟุตบอลสนามแข่งรถโรงแรมร้านค้าร้านอาหารเย็นก็จะเข้าพักที่โรงแรมอมรีที่คุณเนวินเป็นประธานค่ำๆก่อนนอนก็จะทัวร์ให้เต็มพื้นที่พรุ่งนี้ก็จะไปศาลครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโพสต์กับคุณจิบาบครับ
0: พรุ่งนี้ไปขึ้นศาลที่ถูกฟ้องคือก่อนหน้านี้ก็ศาลพยายามจะให้โอกาสให้ไปไกล่เกลี่ยแต่ว่าทั้งคู่ไม่ยอมไกล่เกลี่ย
1: ครับ
0: ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเพราะคดีพวกนี้ส่วนใหญ่ไกล่เกลี่ยกันได้และสำเร็จมาเยอะแล้วนะก่อนที่จะไปลกลงลกสารเนี่ยแต่ว่าคดีนี้ก็มวยหมัดหนักด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: ก็ไม่ไกลเกลี่ยก็ไม่ไกลเกลี่ยพรุ่งนี้ก็ไปขึ้นศาลคงจะเป็นภาพข่าวผ่านสื่อพอสมควร
1: ครับ
0: ทีนี้ก็
1: เดี๋ยวเราพักอีกสักทีหนึ่งก่อนได้ไหมคุณสุภาพ
0: ครับ
1: ครับพักอีกทีครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคGasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรัก
9: เปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
11: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชามีคนส่งไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขาบูชา
1: วันเข้าพรรษา
0: เข้ามาในโลกวันวิสาขาวันเข้าพรรษาใช่
1: ครับ
0: ผมก็ได้รับหลายชิ้นแต่ผมคิดว่าลายหนึ่งที่ให้สติดีมากแล้วก็อยากจะเอานำมาเผยแพร่ในรายการนี้ลองฟังดูครับ
1: เชิญครับ

วันเข้าพรรษา3เดือนแห่งการหยุดเดินเพื่อกลับมาเห็นใจตนเองเมื่อฤดูฝนเริ่มโปรยลงบนผืนดินท้องนาเริ่มเขียวขจีแม่น้ำเริ่มมีชีวิตและเส้นทางหลายสายกลายเป็นโคลนตมในสมัยพุทธกาลพระภิกษุจะเดินทางไปตามบ้านเมืองต่างๆเพื่อเผยแผ่พระธรรมแต่เมื่อถึงฤดูฝนการเดินทางอาจทำให้เหยียบย่ำต้นกล้าสัตว์เล็กและพืชผลของชาวบ้านโดยไม่ตั้งใจพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนเรียกว่าการจำพรรษาวันเข้าพรรษาจึงไม่ใช่เพียงวันที่พระสงฆ์หยุดเดินทางแต่เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจะได้อยู่ร่วมกันศึกษาพระธรรมฝึกวินัยและขัดเกลาจิตใจของตนเองอย่างจริงจังเมื่อมองให้ลึกลงไปการเข้าพรรษาไม่ได้มีความหมายเฉพาะกับพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังเป็นคำเชิญชวนให้คนธรรมดาอย่างเราลองหยุดบางสิ่งในชีวิตลงบ้างหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีวันพอหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หยุดพูดคำที่ทำร้ายกันหยุดปล่อยใจให้ไหลไปตามความโกรธความโลภและความหลงบางคนถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษาหมดเหล้าหมดบุหรี่บางคนตั้งใจรักษาศีลบางคนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเข้าวัดฟังธรรมแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราทำได้มากแค่ไหนสำคัญตรงที่เราได้เริ่มมองเห็นตัวเองหรือยังเพราะการงดเหล้าเพียง3เดือนอาจช่วยให้ครอบครัวหนึ่งกลับมามีรอยยิ้มการหยุดพูดร้ายเพียง1คำอาจช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่กำลังจะแตกสลายและการมีสติขึ้นมาเพียงชั่วขณะอาจช่วยให้เราไม่ทำสิ่งที่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพรรษาจึงเปรียบเหมือนฤดูฝนของหัวใจฝนภายนอกทำให้ต้นไม้ผลิใบส่วนธรรมะภายในทำให้ความดีงอกงามบางสิ่งในใจเราอาจแห้งแล้งมานานความเมตตาอาจถูกทิ้งไว้ความอดทนอาจใกล้หมดและความสงบอาจถูกเสียงวุ่นวายของโลกกลบจนแทบไม่ได้ยิน3เดือนนี้จึงเป็นโอกาสให้เราได้รดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอีกครั้งวันเข้าพรรษาไม่ได้สอนให้เราหนีออกจากโลกแต่สอนให้เราอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันยังทำงานได้ยังมีครอบครัวได้ยังพบเจอปัญหาได้แต่ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ทุกปัญหาลากใจเราไปด้วยเมื่อครบ3เดือนพระสงฆ์อาจออกจากพรรษาแต่สำหรับคฤหัสถ์การฝึกใจไม่ควรสิ้นสุดลงพร้อมฤดูกาลเพราะแท้จริงแล้วการเข้าพรรษาที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การอยู่ประจำที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่คือการนำใจกลับมาอยู่กับสติหยุดหลงไปกับอารมณ์และค่อยๆเดินออกจากความมืดภายในตัวเองขอให้วันเข้าพรรษาปีนี้ไม่เป็นเพียงวันสำคัญในปฏิทินแต่เป็นวันเริ่มต้นที่เราจะลดสิ่งที่ทำร้ายชีวิตเพิ่มสิ่งที่ทำให้ใจสงบและเปลี่ยน3เดือนแห่งสายฝนให้กลายเป็น3เดือนแห่งการเติบโตทางจิตใจ

0: ครับคุณสุภาพครับ
1: ขอบคุณเจ้าของคลิปครับมีข่าวอะไรที่ยังตกค้างอยู่คุณอรพงศ
0: ์ข่าวเรื่องของฮารุนโซโล่ซึ่งคนก็ยังติดตามกันตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในโซเชียลนะครับคุณสุภาพประเด็นที่คนอยากรู้ก็คือว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั่นแหละครับก็ยังไม่มีคำตอบนะครับเพราะต้องรอให้ทางการของประเทศจอร์เจียเขาสลบอย่างเป็นทางการก่อนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสิหศักดิ์ก็บอกว่าทางกระทรวงและก็สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีอันนี้ก็รับผิดชอบพื้นที่ประเทศจอร์เจียนะครับเพราะว่าที่จอร์เจียนี่เราไม่มีสถานทูตต้องให้ทูตที่ตุรกีดูแลตอนนี้เข้าไปแล้วครับทั้งหมดนี้ต้องรอทางการจอร์เจียสรุปอีกทีหนึ่งเรื่องการประกันเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของคปภ.บอกว่าฮารุนมีประกันอุบัติเหตุการเดินทางอยู่หนึ่งฉบับครับเป็นการเดินทางที่อาจยาวกว่าทริปนี้ซึ่งทริปจอร์เจียก็คุ้มครองอยู่ครับทุนประกันนี่5 ล้านบาทครับหลักการก็คือคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ว่ากรณีโรคประจำตัวเนี่ยปกติกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองครับเพราะโรคประจำตัวจะเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสียชีวิตทุกกรณีส่วนจะเคลมได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องมีใบมรณะบัตรความใบความเห็นของแพทย์หรือว่าใบนิติเวชนำมาประกอบการเคลมตอนนี้ก็ต้องรอเอกสารครับถ้าเป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือฆาตกรรมเอกสารมาเนี่ยบริษัทประกันภัยก็พร้อมจ่ายทันทีเลยครับ เรื่องของการประกันครับ
1: ตอนนี้ก็ทางการก็เข้าไปดูแลอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็คงทำให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าดูประวัติแล้วเขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากคนหนึ่งเนี่ยน่าทึ่งมากความเพียรพยายามอันที่สองเชื่อให้เห็นว่าโลกของสังคมยุคใหม่เนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนธรรมดาธรรมดาที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงเนี่ยประสบความสำเร็จได้นั่งอ่านประวัติเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยน่านับถือมากคุณนรพงศ์ในความตั้งใจของเขานะ
0: แล้วมีฝีมือด้วยนะในการทำคอนเทนต์เนี่ยผมว่ารายการทีวีบางช่องเนี่ยทำไม่ได้เหมือนเขาอ่ะการตัดต่อเสียง
1: พรสวรรค์
0: เสียงก็ดีด้วยนะครับ
1: มีพรสวรรค
0: ์และสิ่งที่ผมทึ่งมากก็คือว่าเขาไปถ่ายทำในประเทศที่มันเขาเอาแต่ประเทศที่ยากจนข้นแค้นแห้งแล้งคนไม่เคยเห็นเขาไปทำมาให้เห็นครับ
1: ก็นั่นแหละสิคือถ้าไปถ่ายไอ้ที่เขาไปกันมามันก็ไม่มีคนตามสิคุณตาลาผมอันนี้เป็นเอกลักษณ์เขามาจากครอบครัวที่ยากจนบ้านที่อยู่เนี่ยเขาใช้คำว่าเหมือนรูหนูฉะนั้นคนที่มีพื้นฐานมาจากเรื่องอย่างนี้เนี่ยเขาก็อยากให้โอกาสคนอื่นเพราะตัวเองมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วไปคนเดียวภาพบางมุมเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าเขาถ่ายแบบไหนอาจจะตั้งกล้องอัตโนมัติไว้แล้วก็มาตัดต่อเอาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่มุมกล้องมุมภาพการตัดต่อเก่งคุณประหลาดผม
0: ใช
1: ่คนที่เรียนนิเทศศาสตร์เรียนสื่อสารมวลชนมาผมว่ายังสู้เขาไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ฝีมือก็นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีประเด็นหนึ่งเกาะไว้หน่อยครับคุณสุภาพคือกรณีการหายตัวไปของ2 พี่น้องชาวรัสเซียพี่สาวนี่อายุ22 ปีน้องชายอายุ17ปีนะครับหายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมต่อมาไปพบรถจักรยานยนต์ของทั้งสองเนี่ยถูกตัดถูกชำแหละแล้วก็ฝังดินเอาไว้ในป่าช้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่ว่าพี่น้องคู่นี้ยังไม่พบตัวนะครับล่าสุดนี่มีข่าวว่าตำรวจออกหมายจับผู้ต้องสงสัย2คนครับชื่อนายป๋องกับนายธงครับออกหมายจับ2คนนี้ก่อนครับคุณสุภาพยังไม่พบตัวนะเพราะข่าวนี้มันจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับคุณสุภาพ
1: ครับ
0: ครับ
1: มี2ข่าวที่ควรรับรู้ไว้1ประกาศใช้แล้วกฎกระทรวงเปิดช่องให้รัฐเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาช่วยที่ทิ้งงานอันนี้ก็สู้กันมายาวนานในที่สุดก็เรียบร้อยอันที่สองเรื่องการดัดแปลงรถโดยสารแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราเจอบ่อยในที่สุดรัฐบาลก็ให้กรมการขนส่งทางบกออกกฎกระทรวงใครไปทำอย่างนี้จำคุกไม่เกิน6เดือนบังคับใช้ประกาศแก้ไขและดัดแปลงตัวถังโครงคัสซีต้องขึ้นทะเบียนมีรายละเอียดก็ไปถามไทยเอากับกรมการขนส่งทางบก
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับคุณสุภาพเราต้องลาไปก่อนนะครับแล้วส่งท้ายด้วยสาระดีๆจากไทยเบฟพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไปอยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้น ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ส่งรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลสเวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นก่างก้านเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

ขณะนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพชิราภินันท์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ

ธรรมและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมครับ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ

0: พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติธาสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดาเนนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดา ทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้น เมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะสี่ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจ ไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์ เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยาวัดที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569 เวลา 19:48 น.ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลลวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอํานวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสน์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพพชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ
2: สัพเพสัตตาภรันติจา

0: พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: ปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิทธตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

อติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางผัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส์ส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประคมเพลงสำหรับบทปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรทิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชาติเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกรองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดุเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชวิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจรุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวฤทธิ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขาว่าเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณเนี้ยอย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีตเจิมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่า ตนเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรหมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20นาฬิกา21นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองประชาการการสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเลทิมโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคีริกอสมิโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกรีสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ35และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยเท่านี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ พุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0เกม21-17และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุดวิด2ต่อ1เกม21-13 19-21 และ30-29 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด DO2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง DO2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเกิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1ประตูต่อ0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา 23:00 นความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมูอานี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอาลายเบโกวิชเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53ต่อ50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปูรินพัฒน์สอนการรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
10: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
11: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM

0: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
12: ร้อนวิชชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

0: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
2: สนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: ก็เดี๋ยวผมชอบนะเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเสาะหาร้านที่แบบเขาแบบขึ้นชื่อหรือชาวันนี้คุยเรื่องหัวข้ออะไรดีครับอาจารย์ก็เรื่องเครื่องรางของขลังเรานี่แหละครับเราก็เป็นเขาเรียกว่าผู้นิยมชมชอบในเครื่องรางของขลังด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆ FC ที่เจอกันแล้วทักทายเข้ามาเวลาไปเจอกันข้างนอกนะครับก็หลายคนก็มาทักทายนะครับว่าเป็นแฟนรายการขอบพระคุณมากๆเลยอาจารย์เคยพักแรมในป่าไหมครับเคยครับเมื่อก่อนชอบมากเลยยิ่งสมัยที่ยังอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยชอบเดินป่ามากชอบอยู่ในป่าไปกลางตรงกลางเต็นท์นะครับไปอยู่ในป่าลึกกับเขาแต่พอเริ่มมีอายุขึ้นมาหน่อยก็ต้องแบบเอาสบายหน่อยนะครับผมก็มีแก๊งน้องๆที่ไปด้วยกันเขาก็ไปกลางเต็นท์ไปนอนกันในป่านอนเปลกันในป่าไอ้เราก็หนีมานอนในรีสอร์ทนิดนึงนะครับเอาสบายไว้ก่อนกะลาราหูราคาไม่แพงแนะนำหน่อยครับอาจารย์ผมแนะนำนี่เลยนะหลวงพ่อแขกอ่ะหลวงพ่อแขกนี่ถือว่าเป็นกะลาราหูที่เก่งเลยของทางเหนือนะครับซึ่งทางเหนือก็เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นต้นตำรับของเรื่องของราหูอมจันนะหลวงพ่อแขกวัดสันป่าลานจังหวัดตากครับเป็นเถระที่สร้างกับกะลาราหูตายเดียวเหมือนกันของท่านนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเลยไม่ได้สลักสลาววิวิสมาลาอะไรมากมายไม่ได้มีลวดลายสามเหลี่ยมแล้วก็แกะบนหน้าราหูนี่บนสามเหลี่ยมเลยลงยันกันตรงนั้นเลยนะครับก็ถ้าถามว่าหลวงพ่อแขกเก่งขนาดไหนเนี่ยก็เป็น1ใน16อมตะสุดยอดเกจิจังหวัดตากนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อแขกก็หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วคนนึงล่ะนะครับหลวงพ่อแขกจริงๆนี่ก็เก่งเรื่องกะลาตาเดียวดังพร้อมๆกับครูบาวังเลยนะครับส่วนครูบาวังนั้นจะเด่นเรื่องของผ้ายันม้าเสพนางเป็นหลักมากกว่านะฮะถ้าพูดถึงกะลาก็ต้องมาหลวงพ่อแขกอยู่ในยุคเดียวกันนะครับงั้นราหูของท่านก็ใช้ได้เทียวแล้วก็ราคาเนี่ยยังหาได้ในแบบราคาหลักพันนะครับหลักพันก็ลองคุยกับพวกบรรดาเซียนสายเหนือดูนะครับเขามีกันเยอะมีหลายคนที่ชำนาญด้านนี้นะครับของท่านจะแบบดูง่ายๆนะคือเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยแล้วก็จานอยู่บนนั้นเลยนะครับเป็นหน้าราหูเขียนเอาด้วยเหล็กจานเนี่ยนะครับก็ไม่ถามว่าสวยไหมไม่สวยหรอกเป็นโฟกอาร์ตเป็นงานเหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับแล้วก็มีข้างหลังก็จะใส่ยันใส่บางทีก็มีทั้งจานยันหน้าจานหลังนะครับแต่ของนั้นใช้ดีทีเดียวนะครับของพ่อแขกท่านก็เรียกว่า โอ้โหปลุกเสกนี่กะลานี่เรียกว่าโด่งดังกันไปทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่มีโอกาสก็เสาะหาไว้นะครับผมว่าแขกเนี่ยรับรองว่าดีแน่นอนดีแน่นอนนะครับไม่แพ้ราหูเจ้าอื่นๆนะครับแล้วราคานี่เป็นมิตรมากเลยนะครับเป็นมิตรมากเลยเคยเจอเรื่องลึกลับไหมครับอู้เจอบ่อยเลยครับผมเจอเยอะเลยทั้งที่อธิบายได้อธิบายไม่ได้นะครับเดี๋ยวไล่ไปสวัสดีครับอาจารย์คุณโอภาสสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับช่วงนี้ดวงตกมากเลยครับอ๋อครับดวงตกแนะนำให้หากาหูราหูอมจันทร์มาใช้เลยครับหนุนดวงหน่อยหนุนดวงหน่อยนะครับหนุนดวงกันหน่อยไปในที่ไม่คุ้นท้าวเวสอุ่นใจเลยครับใช่ครับท้าวเวสสุวรรณนี่แน่นอนมากนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องมีติดตัวนะครับท้าวเวสสุวรรณเบี้ยแก้นะครับมีพกติดตัวไว้ราหูราหูนี่ก็หูสบายใจนะครับผีเผลอกลัวมากอาจารย์รู้จักปู่หมอนาคไหมครับขุนแผนสุดยอดครับไม่รู้จักไม่คุ้นครับยังไม่คุ้นจริงขอโทษด้วยอาจารย์ห้อยอะไรบ้างคุณเนสลีโขถามสวยมากๆครับผมก็องค์นี้ก็ปิดตาพังพระการมี32จุ่มน้ำมันเสือนะครับตะกุดตรีนิสิงเหนกโบเอี่ยมวัชพันธ์สูง2ตัวนี้ก็เป็นแมลงผู้ล้านนานะครับแมลงผู้ของล้านนาเขาส่วนนึงเม็ดนี้ก็ลูกอมมหาจินดามณีประหลัดปลายพระตุ๊กตานี่ก็พระไพรีพินาศปี2495อันนี้เปียกทองและกระไหล่ทองนะครับข้างหลังก็เป็นปิดตากรมหลวงชุมพรพิมพ์จิ๋วสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนี่ยหลายคนถามว่าเวลาอาบน้องอาบน้ำแล้วมีอะไรติดตัวตลอดไหมติดตัวตลอดจริงๆผมเนี่ยนะครับที่ติดตัวตลอดเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ลูกอมหลวงพ่อสงวนมาถ่ายพันมือลูกนี้ผมไปจุ่มรักเอาไว้ใช้เลยนะครับร้อยไว้ใช้และนี่ก็คือลูกสะกดหลวงปู่ละโวอันนี้ติดตัวตลอดเลยนะครับถ้ายังไงก็ต้องอยู่กับตัวผมตลอดนะครับเพราะว่าอาจารย์สอนไว้ตั้งแต่เดิมว่ายังไงให้มีตัวอย่างน้อย1เมล็ด1ชิ้นนะครับอาจารย์รู้จักขุนแผนหลวงปู่หมอนั่งไหมครับไม่รู้จักครับผมคุณดิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมเด็จคะแนนยุคสมเด็จโตมีไหมครับอาจารย์ก็เขาว่ามีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเวลาจะนับพระเนี่ยเขาต้องใช้สมเด็จคะแนนนี่เป็นตัวที่นับนะครับสาริกาหลวงพ่อสนิทใช้ทางไหนครับและแขวนที่เอวได้ไหมครับสำหรับผมแล้วแขวนได้นะสาริกาเนี่ยแล้วก็ใช้ทางเมตตามหาเสน่ห์ค้าขายครับเมตตามหานิยมค้าขายดีโอ้นี่ฝนตกกระหน่ำแถวบ้านผมแถวไหนฝนตกบ้างครับอ่ะก็น้องฮารุณนะครับไปเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ ก็คนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะครับ อย่างน้อยเขาได้ทำตามความฝันแล้วนะต้องคิดซะอย่างนั้นนะครับเราอย่าก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจอะไรกันมากมายนะครับก็คนเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับครูบาเลอร์วัตถุมันใต้ดีไหมครับดีสิครับเก่งเลยครับเก่งเลยครับผมสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับครูบาเลอร์นี่ก็ใช้แทนของครูบาวังได้เลยนะต้องห้อยอะไรครับอาจารย์ที่จะแคล้วคลาดอ๋อแฟนจะกลัวแล้วเคารพเราคุณเธอคอยห้อยอะไรครับที่แฟนจะกลัวแล้วเคารพเราอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากแต่ไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าเห็นเซียนพระหลายคนก็กลัวแฟนกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะห้อยอะไรก็เอาไม่อยู่มันมีเคล็ดลับวิชาอยู่แต่ว่าเราบอกกันทางนี้ไม่ได้นะครับพระสมเด็จไม่ตัดขอบมีไหมครับผมว่าไม่น่ามีเนาะไม่น่ามีถ้าเสร็จสมบูรณ์เขาน่าตัดขอบหมดนะครับตอนนี้เครื่องรางอะไรแพงที่สุดครับตอนนี้ก็มีหลายอย่างนะครับแล้วแต่ความนิยมของคนนะครับอย่างที่ผมบอกนะคุณดิวนะเราอย่าเอาเรื่องของราคาเป็นตัววัดเลยว่าอะไรดีไม่ดีอะไรแพงถูกมันเป็นเรื่องความนิยมทางการตลาดนะครับก็ย้ำนะครับรายการนี้จะย้ำเสมอว่าของแพงไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปและของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับของดีราคาถูกมีเยอะแยะนะครับใช้ได้

แนะนำพระเครื่องเหนียวเหนียวทางชัยภูมิหน่อยครับบูชัยภูมิเนี่ยผมว่ามีพระเก่งๆเยอะนะครับทางอีสานนี่มีพระเกจิเก่งๆเยอะแต่ผมไม่ชำนาญจริงๆไม่สามารถแนะนำได้นะครับต้องขอไปด้วยนะครับทางชัยภูมิแต่ว่าผมเชื่อว่ามีเก่งๆเยอะพระเครื่องทางมหาเสน่ห์ที่อาจารย์นับถือมีหลวงพ่ออะไรบ้างครับก็ที่ติดตัวตลอดก็หลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับสุดยอดมหาเสน่ห์ในความรู้สึกผมเลยนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสุดยอดมหาเสน่ห์เลยนะครับไม่มีใครไม่เป็นรองใครว่าคุณง่ายอาจารย์มีประหลัดขิกหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานไหมครับมีครับมีอยู่หลายตัวนะตัวเล็กๆประหลัดขิกนี่เขาเรียกว่าของหลวงปู่เมฆนี่กันงูเนี้ยวเขี้ยวงอนได้ดีนะครับงูนี่อ้าปากไม่ขึ้นเลยเจอประหลัดขิกท่านเข้าไปนี่อ้าปากไม่ขึ้นนะครับอาจารย์เคยพบเห็นตะกรุดไม่ลวกหลวงปู่ลอหลวงปู่จ้อยและปิดตาหินสบู่แกะหลวงปู่จ้อยวัดบางช่างเหนือไหมครับเคยเห็นไม่ตะกรุดไม่ลวกท่านอยู่ครับแต่ว่าปิดตาเนี่ยไม่คุ้นนะครับไม่คุ้นแต่ท่านเก่งครับหลวงปู่จ้อยวัดบางช่างเหนือนี่สาริกาจันเพ็ญหลวงปู่สุขแขวนเอวได้ไหมครับแขวนได้หมดครับเครื่องรางของขลังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ใช้ได้ทุกจุดนะครับจะแขวนไว้ใส่กระเป๋ากางเกงใส่อะไรแขวนเอวห้อยเอวคาดอกคาดคอได้หมดนะครับประหลัดพ่อเหลือใช้แบบไหนถึงจะให้ผลไวครับก็ต้องใช้ด้วยศรัทธา 100% ครับแล้วก็สวดมนต์บนคาถาทุกวันนะครับมีอะไรก็เราท่องท่านก็จะมาช่วยเราได้เร็วหน่อยปิดตาพุทธคุณเป็นแบบไหนครับถ้าปิดตานี่เราได้คุยกันไปแล้วเนาะเป็นเรื่องของเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันมหาอุดแล้วก็มีเรื่องของโภคทรัพย์ด้วยนะครับโชคโภคทรัพย์ด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าหลวงพ่อไหนท่านสร้างแล้วท่านจะใช้อะไรใส่เข้าไปนะครับก็นั้นก็แล้วแต่

บางบัวทองฝนเริ่มซาลงแล้วครับอ๋อครับผมทางนี้ก็เริ่มซาแล้วครับเริ่มเบาแล้วเมื่อกี้นี้ตกหนักมากเลยคุณยินดีพรบอกลูกอมสวยครับผมก็ว่าลูกนี้สวยมากเลยตั้งแต่ได้มาหลายลูกแล้วลูกนี้สวยมากเลยขอบคุณครับคุณโอ๊ตบอกอาจารย์ครับแมงผู้คำจำเป็นไหมว่าต้องห้อยตัวผู้คู่ตัวเมียเราจะให้สองกรณีที่เราจะให้สองตัวครับก็ไม่จำเป็นนะครับไม่ตำราไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นว่าต้องห้อยตัวผู้คู่ตัวเมียอะไรก็แล้วแต่เราสะดวกนะมีกี่ตัวก็ห้อยเท่านั้นแหละเอาที่เราสะดวกเป็นหลักบางคนก็ห้อยตัวเดียวบางคนก็ห้อยสองตัวสามตัวแล้วแต่คนหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือถ้าเลือกได้แค่หนึ่งของควรห้อยรุ่นไหนครับรุ่นไหนได้หมดเลยครับหลวงพ่อพรมท่านเก่งอยู่แล้วนะเอาฝนเริ่มกระหน่ำมาอีกรอบแล้วแถวนี้แถวสุขุมวิทเนี่ยลูกอมหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องตามประวัติมีไหมครับผมเดาว่าคงจะมีนะแต่ผมไม่ยืนยันนะอันนี้ไม่ยืนยันเพราะผมไม่เคยเห็นส่วนตัวแต่เดาว่าส่วนใหญ่พระอาจารย์ที่ทำพระเนื้อผงเนี่ยจะต้องมีลูกสะกดหรือลูกอมเนี่ยอยู่แล้วนะครับในชุดเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าใช้เนื้อเดียวกันมาสร้างนะครับก็น่าจะมีอยู่นะครับพระแต่ละพิมพ์ของหลวงพ่อสงวนพุทธคุณต่างกันไหมครับผมมาไม่ต่างนะเพราะว่าท่านใช้ผงพุทธคุณเดียวกันหมดนะครับกุพระร่วงสุโขทัยเด่นด้านไหนครับถ้ากุเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยต้องอยู่ยงคงกระพันเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนแสวงหาในยุคนั้นนะครับในยุคที่ยังลบราค่าฟันแย่งแผ่นดินกันอยู่นะครับตอนนั้นก็ต้องใช้ท่าที่เหนียวเป็นหลักเลยถ้านางกวักนิ้วดำไม่รู้ที่จะประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่รู้ที่ก็ฟรีไปก่อนครับขอไม่รู้ที่ไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยฟรีไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะไม่คอแห้งกันเลยวันนี้แปลกมากคอแห้งเป็นผงเลย

0: ลูกอมเด่นด้านไหนครับก็แล้วแต่เนื้อเขาสร้างมันเรื่องอะไรครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกบสนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้งสองตัวเลขเป็นการคำนวณโคนฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30ล้าน านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15กรกฎาคม2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี
9: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายในพื้นที่บ้านบุกเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: ไปนิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดปรมัยกาวาสเพราะว่าเริ่มใสในวัดปฏิบัติของท่านนะครับเวลาที่มาที่วัดปรมัยกาวาสตอนนั้นเนี่ยมีพระอีกรูปหนึ่งก็ชื่อแตงโมเหมือนกันครับคนก็กลัวจะสับสนก็เลยติดปากเรียกท่านที่นิมนต์มาใหม่เนี่ยว่าอาจารย์ละโวนะครับเพราะว่าท่านมาจากลพบุรีก็ดินแดนละโวนั่นเองนะครับท่านก็คือเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นแหล่งของดินเผาอยู่แล้วใครที่เคยไปเที่ยวเกาะเกร็ดก็จะเห็นว่าดินเผานี่มีอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเป็นเรียกว่าวัตถุที่ใช้กันแพร่หลายในจังหวัดในพื้นที่นั้นเลยนะครับเข้ามาวางกันน้ำทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำด้วยนะครับมีสรรพคุณดีมันอยู่กับทนกับน้ำอ่ะนะครับผมถึงใส่ห้อยอาบน้ำอาบท่าได้ไม่ต้องกลัวสึกเลยเพราะว่าเป็นเนื้อดินเผานะครับก็ลูกอมท่านเนี่ยจะคนที่แถวนั้นจะรู้จักกันดีว่าจะเด่นเรื่องของความคงกระพันแคล้วคลาดนะครับคงกระพันแคล้วคลาดเมื่อก่อนนี้ท่านทำออกมาเรื่อยๆแจกคนก็เอาลูกหลานไปใช้ไปห้อยกันพอไปห้อยแล้วเนี่ยเด็กห้อยติดคอไว้ตกน้ำไม่จมครับลอยขึ้นมาติดฝังเด็กว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่ไม่จมน้ำคนก็ฮือฮากันเลยเพราะว่าโอ้นิยมก็เลยมาขอท่านกันใหญ่ท่านก็ทำให้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลูกอมดินเผาทำเป็นลูกสะกดร้อยเชือกช้อยได้แล้วก็จะจานตัวมอนอักษรแบบขอมมอนนะครับสี่แถวผมก็อ่านไม่ค่อยเป็นว่าอะไรหลังต้องให้ผู้รู้มาอ่านเป็นขอมมอนด้วยนะครับไม่ใช่ขอมแบบธรรมดาก็นี่คือประสบการณ์ของชาวที่เป็นลูกศิษย์ชาวเกาะเกร็ดเขาของท่านเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกน้ำไม่จมจริงนะครับ

เมื่อวานผมเจอที่ร้านอาหารไก่ชนด้วยครับเอ้าไม่มาทักทายกันเลยครับคุณนรัญชราโอ้โหวันหลังทักทายกันได้ครับไก่ชนอร่อยเนาะแสดงว่าคุณเป็นคนยุทธยาแน่เลยเป็นแต่คนแถวนั้นน่ะอ่างทองอยุธยาใช่ไหมร้านไก่ชนนี่เขาว่าโด่งดังเลยโดยเฉพาะไก่บ้านเขาเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับแต่ยังไม่กล้าเข้าไปทักทักได้เลยครับยินดีอย่างยิ่งเลยทักเลยนะครับจะดีใจมากผมนั่งอยู่โต๊ะข้างหลังเลยเอ้าโถไม่มาทักทายกันหน่อยผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครต้องขออภัยด้วยนะครับมาทักทายได้เลยครับโต๊ะผมกินกันอย่างเดียวเลยไม่ค่อยคุยกันเลยหิวหิวมาไกลคุณสายเดี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคราวหน้าทักกันเลยนะครับคุณนรัญชลามาโมกสมัยนี้อะไรยังมีคนดักปลอดเถื่อนอยู่ใช่ไหมครับอีกไหมครับอาจารย์อืมไม่ยืนยันนะครับแต่ผมว่าคงน้อยแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายดักปลอดเถื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่กล้าครับทักได้เลยครับหลังทักกันได้เลยนะจะดีใจมากเลยถ้ามาทักทายมารู้จักพอพานปู่เย็นไหมครับรู้จักครับตัวพอคือให้รู้จักพอเพียงด้วยนะเป็นคติธรรมของท่านนะคนเยอะมากครับจริงครับร้านคนเยอะจริงเมื่อวานนี้ร้านบอกต้องรอนานนะคะรอประมาณเกือบชั่วโมงเราก็ไหนๆมาแล้วมาไกลอ่ะก็อยากจะลองชิมร้านเขาดูว่าก็ยอมรอนะเอายอมรอสั่งขนมหวานมากินระหว่างที่รอกันไปก็อร่อยดีนะครับก็หลายคนเจอกันเนี่ยก็มาทักทายบางคนก็ไม่กล้าทักนะครับผ่านไปแล้วไปก็ไปบอกกับแฟนได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันทีหลังว่ารู้จักผมมาเป็นแฟนรายการเป็นอะไรเงี้ยผมก็ยินดีนะครับอยากให้เข้ามาทักทายไม่ต้องเกรงใจนะครับเราคนคอเดียวกันนะครับฉะนั้นลูกสะกดของท่านเนี่ยท่านทำมาไว้เนี่ยจริงๆจำนวนเยอะแต่ว่าผมว่าตกหล่นสูญหายไปเยอะเพราะส่วนใหญ่อยู่กับเด็กๆก็ไม่ค่อยระวังตัวเล่นไปนู่นไปเอาไปทำอะไรต่ออะไรก็หล่นหายเชือกขาดหล่นหายไปนะครับคนที่สำเร็จประหลอดเขาว่าห่อเหินเดินอากาศได้จริงเทศประการใดครับอาจารย์คือคนที่สำเร็จปลอดเนี่ยไม่รู้แต่ว่าคือวิชาพวกขอเขิดเดินอากาศเนี่ยมันก็เป็นวิชาหนึ่งนะครับในพวกบรรดาที่มีสี่ธาตุทั้งสี่นั่นแหละนะครับก็กสินลมกสินไฟกสินดินกสินอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เดินบนอากาศได้นะครับแต่ผมไม่เคยเห็นส่วนตัวไม่เคยเห็นแต่คนสมัยก่อนยุคก่อนเขาคงจะเห็นกันแล้วถึงได้เชื่อถือกันขนาดนั้นพระผง5รอบหลวงพ่อเกษมหิมโกน่าใช่ไหมครับดีหมดครับคุณภาคภูมิพระที่เกจิท่านสร้างไว้เนี่ยผมว่าดีหมดทุกที่นะครับที่ใช้คนที่ให้ความรู้เรื่องพระใช้พระและเครื่องรางผมติดตามมานานแล้วครับที่ใช้คนที่ให้ความรู้เรื่องพระอ๋อขอบคุณครับผมยินดีครับคุณช่างภาพสมัครเล่นนะครับหรือถ้าเราชอบด้านนี้ด้วยกันเนี่ยก็พยายามที่จะเอาข้อมูลที่ผมมีเนี่ยเอามาพูดมาเล่าให้ฟังจะได้เก็บไว้กันไว้นะครับจะได้มีเขาเรียกว่ามีความต่อยอดของความรู้ข้อมูลไปเรื่อย
ไม่หายไปนะครับไม่สูญหายไปหลวงพ่อละโวเนี่ยยุคอยู่ในยุคของหลวงปู่กลิ่นว่าเป็นสหธรรมิกกันนะครับแล้วก็ท่านก็คอยที่จะรดน้ำมนต์ช่วยเหลือชาวบ้านรักษาโรครักษาโรคผมมีแต่กะลามหาอุดครับดีหรือเปล่าครับดีครับผมเป็นของธนสิทธิ์นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยได้ใช้ดีไหมครับใช้ดีมากครับคุณโดเรมอนใช้ดีมากครับครับก็มีคนก็ไปเขาเรียกว่าไปร้องเรียนกับพระรูปอื่นว่าท่านเนี่ยฉันเล่าซึ่งเรื่องพระฉันเล่าในยุคก่อนเนี่ยมีพระหลายรูปที่ท่านฉันเล่านะครับพี่วิชาครับลูกอมประหลัดปางกับหลวงพ่อสงวนพุทธคุณเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าอยู่ในแนวเดียวกันครับคือเมตตามหานิยมเหมือนกันแต่ราคาต่างกันเยอะนะครับลูกอมประหลัดปางก็แพงกว่าเยอะนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อยกว่ามากหลวงพ่อสงวนเนี่ยพอหาได้อยู่นะครับก็ใช้แทนพอกันได้เลยแหละนะครับอันนี้พอท่านถูกร้องเรียนเนี่ยท่านก็ร้อนใจเพราะว่าเขาจะส่งพระผู้ใหญ่มาตัดสินคดีท่านนะครับท่านก็ไปหาหลวงปู่กลิ่นที่เป็นสาธรรมิกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้กลิ่นก็บอกว่าหลวงพี่เรื่องแค่นี้จะกังวลทำไมวิชาเราเยอะแยะนะหลวงพ่อละโวก็ได้สตินะครับเพราะท่านหยิบลูกหมากทั้งลูกมายังไม่ได้หั่นเนี่ยบีบทีเดียวแหลกคามือเลยด้วยกระสินของท่านนะครับก็ลูกหมากใครเคยจับก็รู้ว่าแข็งเป๊กอ่ะนะครับหีบแตกคามือเลยท่านก็เออจริงสินะเดินทางกลับวัดไปรออย่างใจเย็นเลยตอนนี้นึกได้ละได้สติละใจเย็นละนะครับพอพระผู้ใหญ่เดินทางมาถึงท่านก็ลงมือก่อเตาชงน้ำชาเองนำน้ำชามาถวายพระผู้ใหญ่ทั้งหมดพร้อมหมากพลูแล้วก็นั่งโอภาปราศัยคุยกันปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ที่มานี่ไม่พูดถึงเรื่องของอธิกรณ์เลยเรื่องคดีความที่คนไปร้องเรียนคุยแต่เรื่องอื่นบันเทิงใจคุยกันด้วยความชื่นมื่นนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปด้วยความชื่นชมนะครับพอกลับไปไม่นานก็มีการแต่งตั้งหลวงพ่อละโวเป็นพระครูสมัยก่อนจะได้เป็นพระครูนี่เรื่องยากมากสร้อยสวยครับอาจารย์ขอบคุณครับผมนะครับก็คนเป็นเจ้าวาดจะเป็นพระครูยังยากเลยสมัยก่อนนะครับไม่ได้เรื่องง่ายๆนะยิ่งพระในต่างจังหวัดเนี่ยผมมีพระสมเด็จวัดระฆังแต่เป็นพิมพ์ไม่นิยมครับพระอะไรห้อยได้แล้วมีศรัทธาที่ดีหมดครับไม่ต้องห่วงความนิยมไม่นิยมเป็นเรื่องของการตลาดนะครับไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปตื่นเต้นมากเราเอาที่เราห้อยเรามีสบายใจแร่บางไข่พุทธคุณด้านไหนครับไปดูในช่องแดงผมเลยนะช่องแดงจะมีเรื่องแร่บางไข่อยู่เหนียวสุดๆนะครับเหนียวสุดๆเหนียวสุดๆนะครับฉะนั้นหลวงพ่อละโวก็เลยเป็นที่รู้จักโด่งดังในชาวบ้านแถวนั้นมากนะครับแล้วก็วัดปรมัยสมัยก่อนเนี่ยเขามีพระประธานอยู่ในอุโบสถวัดแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเทวดาอยู่หลังพระประธานในอุโบสถเขาว่าเทวดาเนี่ยซุกซนนิดนึงชอบหนีเที่ยวนะครับบางทีก็จำแรงร่างกายเป็นชายแก่นุ่งขาวห่มขาวไปกวาดขยะรอบลานโบสถ์ชาวบ้านไปเดินเล่นตามป่าช้าก็กลัวราหนอลหม่านกลัวกันนะครับท่านก็เลยทำการไล่มนต์สะกดแล้วท่านก็ไปตอกตะปูที่ขาทั้งสองข้างสะกดไว้ไม่ให้เทวดาหนีเที่ยวอีกนะครับก็
ตอกไว้แล้วยังไม่จบครับตอนช่วงที่มีการบวชสามเณรฤดูร้อนอะไรกันเนี่ยก็มีเนรจำนวนมากมาอยู่แล้วก็ซุกซนกันครับก็ไปเล่นกันอยู่เจียวจ้าวตามภาษาเด็กอ่ะนะครับเนรก็คือเด็กนั่นแหละครับเทวดาคงนึกโกรธในความไม่สมบูรณ์ของเนรน้อยจึงยักคิ้วหลิวตาให้เนรโดยบัดดลเดนนี่วิ่งกันจีวรปลิวเลยนะครับพระครูก็เลยต้องมาสะกดไล่มนต์อีกกำหลาบไว้อีกรอบหนึ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านพระหลวงพ่อละโวอาจารย์รู้จักหลวงพ่อพานไหมครับวัดอะไรครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโง่นั่นคือสุดยอดปิดตาที่ผมนับถือเลยนะครับวันนี้ก็จริงๆห้อยออกไปแต่ว่ากลับมาที่บ้านแล้วก็แขวนไว้ที่ทิ้งนะครับนี่ก็เป็นลูกสะกดที่ผมติดตัวตลอด 100% วัดโป่งกสังกุยบุรีครับอ๋อไม่รู้จักครับขออภัยด้วยนะครับท่านเก่งไงก็เล่ามาสู่กันฟังนะครับคือความรู้เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่ามีมากมายอะไรมีอยู่ส่วนหนึ่งก็เล่าเท่าที่เรารู้ส่วนไหนที่ไม่รู้ใครเล่ามาเพิ่มเติมก็เก็บเป็นความรู้เพิ่มเติมไว้นะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับรักษาความรู้เหล่านี้ไม่ให้หายไปไหนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อละโวเวลาอาจารย์อาบน้ำจะห้อยอะไรครับนี่ไงที่ผมบอกนี่คืออยู่ติดตัวตลอดว่าพระบางองค์เนี่ยไม่ได้เลี่ยมกันน้ำใส่ตลับเฉยๆเราก็ต้องระวังรักษาท่านนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสูญสลายหายไปเหมือนบางคนก็ห้อยพระผงของขวัญวัดปากน้ำอ่ะเป็นพระเนื้อผงอ่ะโดนน้ำทุกวันหลวงพ่อก็แสดงอภินิหารหายตัวล่องหนไปเลยหายไปเลยได้แต่ตลับก็คือผงละลายกับน้ำนั่นแหละครับกับเสียดายของดังนั้นเวลาห้อยอะไรก็ตามที่เราอาบน้ำได้เนี่ยถ้าคุณมีก็เลี่ยมที่แบบเป็นกันน้ำไว้นะครับหนึ่งองค์ติดตัวไว้ก็จะดีนะครับจะดีมากเลยพระสายเมตตากับสายเดี่ยวแนะนำแขวนแบบไหนดีคะโอ้อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรอยากได้พุทธคุณด้านไหนนะครับถ้าสายเมตตาก็มาเนี่ยตรงมัสงวนเนี่ยสายเมตตาราคาไม่เวอร์วังมากนะครับขอไพ่ขอดื่มน้ำหน่อยคอแห้งจริงๆ

0: ผมเชื่อนะครับว่าเครื่องรางและพระเครื่องเลือกเจ้าของนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีบุญบารมีถึงก็จะได้มาครอบครองจริงๆผมก็เชื่อเช่นนั้นนะครับภรรยาเมตตาคนเดียวคือโอเคเลยครับภรรยาเมตตาภรรยาเมตตาอยู่แล้วเมียคุณตายไปแล้วทำไมเมตตาเนี่ยพี่วิชาเคยมีประสบการณ์เรื่องลี้ลับไหมครับมีอยู่นะครับคุณจันมีอยู่แต่เล่าเรื่องแล้วยาวเลยแหละมาหลังต้องหาเวลาโอกาสดีๆเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะกลายเป็นเดอะแจ็คเดอะโกสซะก่อนอย่าไปแย่งพื้นที่พี่แจ็คเขานะครับเรื่องลึกลับเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะไปผีสางนางโกงทั้งหลายนั่นแหละนะครับที่ทำให้มันลึกลับส่วนเรื่องเครื่องรางของขลังก็มีบ้างมันที่เป็นสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับคนที่เรารู้จักพวกเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดใกล้ตัวแล้วก็มีนะครับแล้วฝั่งม้าเสพนางกับอินต่างกันไหมครับก็เมตตามหาเสน่ห์เหมือนกันนะครับค้าขายเหมือนกันแต่ม้าเสพนางสำหรับผมนะจะแรงกว่าอินนะครับแรงกว่าอินบางอย่างหาแทบตายก็ไม่ได้นะครับจริงครับบางอย่างดิ้นรนแทบตายก็ไม่ได้บางอย่างถ้าเราอยากได้นะท่องคาถาสวดมนต์ขอท่านไว้เรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็มาโปรดเราเองเมื่อศรัทธาเราถึงจุดนั้นนะครับท่านก็จะมาโปรดเราเองได้มาง่ายๆก็มีนะครับบางคนได้มาในเรียกว่าราคาไม่ได้แพงเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ติดการกินน้ำแข็งอย่างยิ่งเลย

0: พระเลือกเจ้าของมีจริงไหมครับอาจารย์จริงครับพวกพระที่ทำมาจากดินเจ็ดประช้าแรงไหมครับก็แล้วแต่หลวงพ่อไหนสร้างนะครับกาลาหลวงพ่อแขกจังหวัดตากดีด้านไหนครับใช้คู่กับประหลอดกินทองครูบาสีอ่องดีหรือเปล่าครับดีครับผมกาลาหลวงพ่อแขกก็เป็นราหูนะครับราหูใช้ดียังไงก็ไปดูในช่องแดงผมได้เรื่องของราหูนะครับตอบสวัสดีครับเดี๋ยววันหลังทำเรื่องหลวงพ่อแขกสักคลิปนึงแล้วกันเนาะจะได้มีข้อมูลกันไว้นะครับใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็ลองบอกเข้ามานะครับถ้าผมมีข้อมูลอยู่หรือว่าพอเล่าไหวก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอ้าทางสถานีเตือนแล้วหมดเวลาแล้วครับผมก็ต้องไปตามที่เขาแจ้งเพราะว่ามันตรงกับทางคลื่นเขาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังแม้ผมหยุดก็ยังมากันอย่างคึกคักเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผู้

0: ายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศชิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
9: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
10: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
11: คุณตาเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วค่ะ
12: เก่งมากลูก
13: หนูอยากให้พ่อมาเห็นหนูวันนี้จัง

0: มือครับผม
1: นะครับก็ขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอครับผม
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็มาเจอกันนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนั่นเองนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมและอีกหนึ่งช่องทางเรายังมี YouTube ไว้ดูย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับวันนี้นะฮะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆมากๆจริงๆนะครับมีคนไม่อ่านรายกลุ่ม1คนนะฮะสำหรับวงป๊อปล็อกที่ผมไม่รู้ทำไมเพิ่งรู้จักนะครับผมซึ่งมีผลงานเพลงที่ดีมากๆนะครับอ่ะนี่รุ่นนะขอต้อนรับวงบุญสนา
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะมีอะไรแนะนำตัว1 2 3พวกเราหรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: สวัสดีค่ะบันสุนุน
5: บุญสุนันค่ะ
1: อยากให้วงนะครับบุญสุนันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับทีละคนนะครับผม
4: โอเคสวัสดีค่ะ EQ นะคะนักร้องนำค่ะ
3: สวัสดีครับเฟิร์สมือกองครับ
6: สวัสดีครับเป้มือเบสครับ
7: สวัสดีครับต๊อกมือคีย์บอร์ดครับ
8: สวัสดีครับเป้มือกีตาร์ครับ
1: นะครับผมนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนนะของวงทีป๊อปเอ้ยไม่ทีป๊อปดิ
4: ป๊อป
1: ร็อกของเรานะครับบุญสุนันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะแล้วก็สามารถอะไรต่อดี
6: คอมเมนต์ทักทาย
1: ต้องนะครับ
4: ขอจอขอใจ
1: ขอจอ
4: ขอใจ
1: กดส้มกดติดตามไปด้วยนะครับผมนะฮะ
4: กดรอบเดียวพอนะคะอย่ากดสองรอบ
1: นี่ตัวจริงนะครับอ่ะครับผมนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมิกกี้เองเนี่ยก็ได้ไปเจอวงนี้ครับผ่านทางYouTubeนะครับผมนะฮะแล้วก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าเลย ก็คือเราได้ไปเจอเนี่ยแหละซิงเกิลนี่แหละล่าสุดที่เราได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือว่ารู้หมายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ดีมากแล้วก็กินใจอะไรด้วยทัชใจมิกกี้มากๆนะครับผมวันนี้เลยได้รับเกียรตินะครับจากวงนะครับบุญสุนันเนี่ยมาที่รายการและขอบอกอย่างนึงครับเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับขอโทษรบมือโดเนทไม่ได้ครับโดเนทไม่ได้แต่ไม่ให้วงนะครับเข้ากระเป๋ามิกกี้นะครับเรามาพูดคุยกับวงกันดีกว่านะครับนี่น้องๆ นะฮะทั้ง5คนนะครับอยากจะถามละกันว่าที่มานะครับที่มาของการรวมตัวเนี่ยเป็นวงบุญสุนันเนี่ยเป็นมายังไงเอ่ยเรามาถามใครดี
3: ผมก็ได้ครับ
1: ได้ครับคุณเฟิร์ส
3: ผมจะเริ่มยังไงดี
1: เริ่มยังไง
3: วงบุญสนันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมได้ไปพบกับพี่แบงค์รัฐวิทย์ครับ
1: ครับผมพี่แบงค์รัฐวิทย์คือใครครับ
3: พี่แบงค์รัฐวิทย์คือโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ครับเป็นนักแต่งเพลงใช่ครับ
1: โอเคครับ
3: ก็พวกผมอยาก
1: อยาก
3: ทำเพลงครับ
1: อยากทำเพลง
3: ใช่ครับก็เลยลองติดต่อกับพี่แบงค์ไปครับทีนี้พวกผมก็เลยได้ไป
1: ก็คือรวมกันมาก่อนหรือแค่เฟิร์สเจอพี่แบงค์อะไรอย่างงี
3: ้ของผมจะมีวงมาก่อนครับ
1: อ๋อ
3: ใช่ครับแล้วก็
1: ใช่ๆ5คนนี้มั้ย
3: ใช่ครับ
1: อ๋อ5คนนี้เลยอ๋อคือฟอร์มวงกันมาแล้ว
3: ใช่ครับ
1: เอาก่อนหน้านั้นอีกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมฟอร์มวงกันมาได้ไง5คน
3: เริ่มจากผมชวนมือกีตาร์เล่นกลางคืนก่อนครับ
1: อ๋อเล่นกลางคืนมาถึงเล่นกีตาร
3: ์เล่นดนตรีเล่นดนตรีครับ
1: เล่นดนตรี
3: ใช่ครับทีนี้ก็ค่อยๆรวมสมาชิกกันมาครับ
1: แล้วไปเจอกันยังไงไปรวบรวมอเวนเจอร์มายังไง
3: ก็จะมีเล่นกลางคืน
1: คอ
3: ยู่คนละวงกันบ้างแล้วก็รู้จักกันในเอกดนตรีที่เรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับผมนี่คือเจอมานะครับแล้วก็มารวมวงกัน
3: ใช่ครับ
1: นี่คือคนที่2ต่อจากเรา
3: คนที่2ครับ
1: แล้วคนที่3
3: คนที่3เป็นมือเบสครับ
1: มือเบสครับผมเป็นมือเบสครับแล้วคนที่4ครับผม
3: คนที่4จะเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วคนที่5ก็ตามมาติดๆครับ
1: คนที่5ตามมาติดๆ
3: เป็นน้องคิวครับ
1: อ๋อน้องคิวนะครับอันนี้คิวยาวหรือคิวสั้นครับคิวแน่นไหม
4: ไม่แน่นเท่าไหร
1: ่อ๋อคิวยาว
3: ครับหัวชะลูด
4: คิวอะไร
3: หัวคิวครับ
1: หัวคิวนะครับผมเนี่ยก็คือในการรวมตัวมา5คน
3: ครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถามเลยทำไมต้องเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะ เอออยากรู้สังกัดเลยคนน
3: ี้อ๋อจริงจริงแล้วหาใครไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเวลานักร้องผมจะมีนักร้องคนก่อนหน้าคิวครับ
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: ก็นักร้องลาแล้ว
1: ก็คือมีเหตุที่ต้องอาจจะแยกย้ายกันไป
3: แยกย้ายครับน้องก็มาแทนเป็นบางช่วง
1: น้องนี่ทำให้เขาแยกย้ายไปหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช
3: ่ไม่ครับแค่บางส่วนครับ
1: บางส่วนยังไม่ทราบเอี่ยว
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็เลยได้ EQ มา
3: ใช่ครับ
1: สะดุดอะไรใน EQ ครับผมแบบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกลุคอะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ
1: อ
3: ันดับแรกหน้าตาครับ
1: สวย
3: สวยนำมาเลยครับ
1: สวยนำเลย
3: ใช่ครับ
1: สวยนำนี่ทำไง
3: เอาหน้า
1: สวยนำครับแล้วไงต่อเสียงดี
3: น้องร้องเพลงพอครับพวกเราก็ชอบพวกเราคุยกันว่าน้องมีเอกลักษณ์ครับก็เลย
1: เอกลักษณ
3: ์ใช่ครับ
1: คล้ายๆอัตลักษณ์ปะเอกลักษณ์อ๋อมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวที่ดี
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมก็คือมีน้ำเสียงอะไรที่ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราถามอีกทีว่าเรามีพื้นฐานกับการร้องเพลงหรือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหรือประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
4: ตอนเด็กๆก็มีประกวดค่ะ
1: ต้องบอกตอนนี้หนูก็เด็กอยู
4: ่ได้ค่ะ
1: อ๋อมีประกวดมาบ้าง
4: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะร้องเป็นลูกทุ่งเป็นหลักค่ะ
1: สักท่อนน้ำไหมลูกทุ่งแล้วไงต่อครับผม
4: ก็ช่วงประถมย
1: ัง
4: ไม่ได้ร้องค่ะ
1: แค่6ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะประถม
4: ได้ค่ะได้
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเป็นช่วงแบบมัธยมที่มาร้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จอบแก่นไหม
4: อันนั้นชินจัง
1: คือตอนนี้พยายามจะบิ้วนะเพราะถึงเริ่มเสื่องๆนะครับ
4: ก็นั่นแหละค่ะก็ร้องเพลงตั้งแต่ช่วงมัธยมก็มีประกวดบ้างอะไรเงี้ย
1: แต่คือเราร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยไหม
4: ใช่ค่ะตอนมัธยมจะร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอะไรเงี้ยใช่ตอนเรียนมัธยม
1: เด
4: ิน
1: เดือ
4: ย
1: เงี้ยนะเสื้อดำอะไรนะเอาไปใช่ไหมลูกทุ่งเลย
4: ก็จะแบบแม่พุ่มพวงอะไรไปประมาณนี้ประมาณนั้นนะประกวด
1: ก็เลยแล้วเราก็ได้อ่านได้ยินเสียงแล้วได้ก็เลยทับทามมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมต้องถามทำไมต้องมาด้วยเพราะปูผู้ชายเลยนะ
4: มันน่าจะเป็นจังหวะ
1: จังหวะไหน
4: สามชาติ
1: เป็นจังหวะพอดี
4: ใช่ค่ะในตอนนั้นหนูในช่วงเรียนมหาลัยหนูก็ร้องกลางคืนด้วยแบบหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนช่วงนั้นหยุดร้องเพราะว่าใกล้จะไปฝึกงานแล้วก็เลยพี่วง
1: อ๋อนี่จบแล้วครับเนี่ย
4: จบ
1: อุ้ยเหมือนน้องน่าเด็กเลยเนาะ
3: ใช่ครับน่าเด็ก
1: คือโทนนี
3: ้โทนนี
1: ้โทนนี
3: ้ใช่ครับ
1: แต่ที่บ้านนี่ปิดลี่วิทยุทั้งไปทันเลยนะเสียงอะไร
3: เสียงอะไร
1: เสียงหรือเปล่าอ๋อโอเค
4: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงหยุดตอนนั้นก็ไปช่วยพี่เขาเพราะว่านักร้องคนเก่าพี่เขา
1: ก็เลยได้มาเหมือนทดลองงานกันด้วยมาดูแบบเคมีกันด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะว่าการเป็นวงดนตรีครับมันต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรที่เชื่อมกันและใกล้เคียงกันแหละไม่งั้นไปกันยากอ๋อครับ
4: ตอนนั้นชอบกินเบียร์ครับพี่ที่วงกินเบียร์เก่ง
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ไม่กินแล้วค่ะ
1: คือไม่ได้ชอบแต่ชอบฟรีใช่ไหม
3: ฟรีครับ
1: นั่นแหละนะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปนะของวงบุญสุนัน
3: ท์ใช่ครับ
1: นะครับผมและก็ต่อจากนี้เลยครับที่มาของชื่อจะบอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนแรกอ่านชื่อวงคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับตอนแรกอ่านว่าบันสุนันท์แล้วก็เอ๊ะทำไมใช่เหรอมันความหมายว่าอะไรเอ้ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราก็ไปเซิร์ชภาษาอังกฤษมันก็จริงจกอ่ะอุ่นเลยนะบอกอุ่นเลยนะแล้วก็เฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่มีสรุปว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จนได้มีคำภาษาไทยมาอ๋อคือบุญสุนันท์นั่นเองความหมายครับอยากยู้เยยอยากยู้เยยครับว่า
3: ย้าย
1: ย้ายเลยชื่อวงบูสุนันท์นะมาขอว่าอยากใหญ่อะไร
3: ใหญ่ครับมาตอนแรกเป็นชื่อจริงผมอยากได้ชื่อของทุกคนเข้ามาอยู่ในเป็นชื่อวงครับ
4: ใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยครับแค่นั้นเลย
3: ครับ
1: อ้าวแล้วเรียงยังไงอ่ะ
3: ก็ลองสลับไปสลับมาแล้วมันลงบุญสุนันท์แล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันเพาะที่สุด
1: บุญคือใคร
3: บุญคือคนนี้ครับ
1: บุญเต็มๆว่า
4: ชื่อเก่าชื่อบุญ
3: ชื่อเก่า
1: ค่
3: ะอ๋อบุญ
4: ช
3: ื่
4: อเก
3: ่
4: า
1: ครับแล้วทำไมเราต้องให้บุญมาก่อน
3: ก็ลองสลับแล้วมัน
1: อ่ะสุสุสุอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันก็เลยตั้ง3ชื่อดิ
3: ครับ
1: แล้วนันนะครับ
3: นันโฮงครับ
8: นัน
1: สอง
8: คนน
1: ี้ทำไมอ่ะเราก็มาก่อนเขาอ่ะทำไมไม่มีเราอยู่ในชื่อ
3: ลองสลับเรียงครับแล้ว
1: ก็คือว่ามัน
3: มันพอดี
1: สามคำแล้วมันพอดีแล้วมันฟังดูเอ้ยมันโอเคเนาะ
3: ใช่ครับ
4: มัน
6: รู้สึกไม่หวนเรีย
1: บเกี่ยวเวทฟานก็เลยนั่นคือที่มาของวง
3: ใช่ครับ
1: ของชื่อวงนะครับผมเคยไปหาความหมายมันไหม
3: ไม่เคย
1: แฟนคลับครับรบกวนนะครับถามคุณจิมินายนะครับผมนะฮะว่าความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ชื่อวงน่ารักมากนะหมายถึงว่าการที่ที่มาด้วยแล้วก็กว่าจะหาคือกว่าจะสลับกันเจอนะครับผมนะฮะน่ารักจริงเลยนะครับอุ้ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลยครับต่อมานะครับผมเราอยากรู้ว่านะครับแฟนคลับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ฟังนิดนิดอะไรน้องไห้ฟัง
4: ร้องให้ฟัง
1: ร้องให้ฟังนิดนิดอ๋อหมายถึงว่าตอนลูกทุ่งเมื่อกี้บอกเสียงเพราะครับผมยังไม่ได้ร้องเลยครับน่ารักนะครับใครครับมีตั้ง5คนนะครับระบุด้วยนะฮะนี่ส่งใจเพียบเลยนะครับอ้าวโอ้โหใครกดใจวะนะกดรัวๆเลยขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพจด้วยนะครับเมย์นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเราอยากรู้ว่าแนวเพลงครับของวงเราเนี่ยวงบุญสุนันเนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหน
3: จริงจริงเพ
1: ื่อนส่งให้คนอื่นตอบก็ได้นะคร
3: ับ ได้ครับ
1: เราอยากฟังเสียงโปเต้ครับ
3: โปเต้โปเต้อะไรครับ
8: แนวเพลงครับ
1: ครับ
8: มันผมมองว่ามัน
1: วงเรา
8: ไม่ได้ตีกรอบแนวเพลงครับขอแค่ให้
1: สไตล์ก็ได้สไตล์ของ
8: เพลงมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะผมทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับคนฟังครับ
1: นี่ครับผม
8: น่าจะมีแค่นั้นนะพี
1: ่
8: ถ้าตอบเป็นแนวคงตอบอาจจะ
1: เป็นในช่วงระยะเวลาทามมิ่งนั้นๆว่าเราอยากจะเป็นอยู่ในสไตล์ไหน
8: น่าจะแบบนั้น
1: นะครับ
3: อยากให้เลือกเป็นสไตล์ของบุญสุนันท์เลยครับ
1: นี่จบกลม
3: ครับฟังแล้วรู้ว่าวงนี่คือบุญสุนันท์แล้วกัน
1: ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับ
6: ไม่มีครับ
1: ไปว่างๆกันเลยนะไปว่างๆกันเลยนะอ่ะมากันต่อนะครับรู้ไหมคิดถึงครับที่เป็นซิงเกิลที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมไอได้เลยนะไม่เป็นไรนะฮะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มาจากไหนเอ่ยเราอยากรู้ที่มาว่าทำไมต้อง
3: ผมมิเกลเหร
1: ออ่ะมาไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณนั่งอยู่ตรงไมค์เลยคร
3: ับ อ๋อโอเคครับซิงเกิล
1: ต้อง
3: ไหมต้องได้ไหม
1: ต้องไหมหรือรีเฟอร์ดีกว่าร
7: ีเฟอร์ดีกว่า
1: ครับผม
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคำถามนะฮะรู้ไหมคิดถึง
3: ซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงก็คือเป็นซิงเกิลต่อจากเป็นแฟนกันไหมครับซึ่งซิงเกิลแรกเป็นคนเขียนคือพี่โชเล่ครับ
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: โชเล่ชักพล
1: ครับผม
3: เพลงดังตอนนี้น่าจะเป็นโปรดส่งเรามาคู่กันอีกได้ไหม
1: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
1: คร
3: ับ ก็เขาเขียนเป็นแฟนกันไหมให้1ซิงเกิลครับแล้วเขาก็เขียนเพลงรู้ไหมคิดถึงต่อมาเลย
1: อ้าวเหรอคือในทามมิ่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใกล้ๆกันครับในระยะ1ปีในนั้นนะครับ
1: ครับผม
3: แต่ว่าผมไม่ได้เอาเพลงนี้ขึ้นมาทำครับผมมีย
1: ังไงนะยังมาถึงตอนนั้น
3: ตอนนั้นครับ
1: อ๋อโอเคจ้ะ
3: แล้วก็ เป็นแฟนกันไหมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างรักครับ
1: อ๋อข้างรักโอเค
3: ใช่ซึ่งมีเพลงข้างรักมาก่อน
1: ก็คือเป็นแฟนกันไหมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกของวงเลย
3: ซิงเกิลแรกครับ
1: เป็นซิงเกิลต่อมาคือซิงเกิลที่2คือข้างรัก
3: ข้างรักใช่ครับ
1: โอเคครับผม
3: ก
1: ็ครับผมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็พอจบข้างรักมีระยะเวลาผมก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำ
1: ก็คือที่มาของเขาคือเขามาคู่แรกอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: แต่คือก็เฮ้ยมันทามมิ่งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่
3: ยังใช่ครับณเวลานั้น
1: มาหยิบตรงนี้มาตรงนี้แล้วที่มาของเนี่ยรู้มาคิดถึงเนี่ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะครับอยากรู้ที่มาต้นต่อพี่ที่เขาเขียนอ่ะเขาคิดถึงอะไรความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบเฮ้ยแบบบางคนก็เฮ้ยรู้มาคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดถึงที่ทำงานคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือตามซิงเกิลเลยหรือตามเนื้อเพลงเลย
3: ผมตอนที่บีบกับพี่คนเขียนนะครับ ผมบีบแล้วว่า
1: ไม่ครับบีบแรง
3: บีบบีบเบาๆ
1: อ๋อบ
3: ี
1: บโอเคอ๋อเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยคร
3: ับ อ๋อได้ๆครับก็จะประมาณว่าอยากให้ความคิดถึงเนี้ยให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันแทนที่กับอะไรก็ได้ในความคิดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกันหรือว่าคู่แฟนกันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของความคิดถึง
3: ใช่ครับ
1: นะครับคนลุกเลยนะครับเนี่ย
0: จริงเพราะ
1: ครับแหมเป้ส่งอะไรมานะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นความหมายของเพลงด้วยแล้วเป็นที่มาของเพลงด้วยแล้วก็เป็นคอนเซ็ปที่เราอยากสื่อสารไปถึงแฟนคลับของเรานะฮะ
3: ใช่ครับ
1: ครับต่อมานี้เมื่อกี้โปเต้ตอบแบบว่ามันจะเป็นแนวเพลงของบุญสุนันเนี่ยจะเป็นในช่วงเวลานั้น
3: ครับ
1: แนวของเนี่ยสไตล์ของลุงมาคิดถึงเนี่ยเป็นแนวไหน
3: ป๊อป
1: ไทยป๊อปยังไงป่ะหรือป๊อปคัลเจอร์ประมาณนั้น
8: ต้องให้คนฟังตีความอ่ะพี
1: ่
8: ตอนเมื่อผมทำก็ไม่ได้นึกถึงแนวเพลงสักนิดเลยนึกถึงแค่เนื้อมาอย่างนี้มันพอเวลาฟังกับกีตาร์มาเป่าก็แค่จินตนาการว่า
1: ไม่มีสายเหรอ
8: ดนตรีแค่ก็เราก็จะจินตนาการว่ามันดนตรีมันต้องไปประมาณไหนอะไรอย่างนี้ก็จะคุยกับเฟิร์สก็จะมีมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียไกด์มาแบบอยากได้อย่างนี้อยากได้ดนตรีวันนี้ด้วยนั่นแล้วก็ผมก็จะเอาจินตนาการในเฟิร์สออกมาทำให้มันเป็นภาพที่ทุกคนในวงน่าจะมอง
3: เป็นภาพเดียวกัน
8: เป็นภาพเดียวกันส่วนเรื่องแนวก็ตอบไม่ได้จริงครับเราก็ทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับเนื้อเพลงแล้วก็บรรยากาศให้มันเป็นอย่างนั้น
1: จากที่อ่านจากที่พี่ฟังนะน่าจะประมาณแบบเป็นป๊อปเป็นป๊อปที่ฟังง่าย
3: ๆได้ครับ
1: ประมาณนะเพราะว่าตัวซิงเกิลนะครับตัวเนื้อเพลงและตัวเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารได้ง่ายก็อย่างที่โปเต้บอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำมาแล้วตั้งใจมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงครับแฟนคลับได้รู้แล้วใช่ไหมครับที่มาเป็นไงบ้างนะฮะอะไร MC แกงน้องๆ อ๋อขอบคุณไม่ใช่ MC ครับเป็น DJ ครับ MV ที่ใครดูต้องร้องไห้ใช่ครับผมรู้ไหมคิดถึงครับว่ามีพี่เขาคนนั้นคนเดียวพิมพ์เลยนะ มีคนอื่นพิมพ์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดเบรกแล้วครับโคตรไวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับผมนะฮะสำหรับร้านนะครับ PK Card Game บางบัวทองนะครับเป็นร้านนะครับที่จำหน่ายการ์ดเกมที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับนะทั้งตัวล็อกคาน่าเองนะครับอันนี้ที่เราเอามาครับหลบไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับศิลปินของเรานะจะโยนเอาทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังตอนในช่วงการ์ดเกมเนี่ยกำลังเรียกกระแสติดลมบนกันมากนะครับทั้งสายสะสมนะครับทั้งดาราอินฟูนะครับไปถึงวงการพาร์ทนี่ลงมาวงการนี้กันเยอะเลยนะครับผมนะฮะที่เห็นตรงนี้กล่องเปล่านะครับเพราะข้างในไม่มี นะฮะไม่มีจริงๆแล้วก็หาไม่ได้เลยด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะครับ PK Shop Card Game บางบัวทองได้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครูนะครับแล้วกลับมานะครับพูดคุยกันต่อนะครับในรายการ Mickey Law Studio กับบุญสุนันท์สักครู่เดียว
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อก
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต๊อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า69ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสนับพรมมารายงาน
1: จังหวัดตากร่วมกับททสำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
9: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยภูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
5: เย้ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เบรกที่2กับรายการมิกกิรอสตูดิโอครับกับวงบุญสุนันตกใจวงแบนด์ที่เป็นป๊อปไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างงี้เชื่อไม่เห็นที่อื่นเห็นที่นี่แน่นอนมาแบบสวัสดีครับทุกคนเฮ้ hey! ไม่มีอะไรบนเวทีไม่มีแน่นอนนะฮะปกติทักทายนี่วงนี้เขาเล่นไอ้นี่ด้วยนะเขาเล่นในร้านกลางคืนด้วยนะเล่นกลางคืนด้วยนะเขาเวลาทักทายแฟนคลับทำไงอย่างงี้ป่ะ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อสวัสดีค่ะพวกเราตื่นๆอะไรก็ว่าไป
6: ใช
5: ่อ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยววันไหนดีผมไปพิจิตรมันอยู่ใกล้พิโรธป่ะ
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวไปพิจิตรเดี๋ยวผมจะแวะไปดูตอนที่ยังไม่เปิดนะครับจะไปดูนะครับ
6: ดู
5: อะไรนะดูว่าร้านเป็นยังไงไงอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับมาสำหรับนะครับเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟิร์สได้พูดอยู่คนเดียวนะครับคนที่ยังไม่พูดเนี่ยลองตัวไว้ดีนะครับคุณต๊อกบ็อกกี้เนี่ยเจอผมแน่นะครับผมนะฮะจากซิงเกิลที่แล้วครับคือซิงเกิลคือข้างรักนะครับผมมาถึงซิงเกิลนี้ครับรู้ใหม่คิดถึงครับวงบุญสุนันนะครับไม่บุญสุนันบุญสุนันถูกต้องใช่ไหมครับ
7: ครับ
5: โอเคครับผมนะมีการเติบโตมาทางไหนกันบ้างเอ่ยจากซิงเกิลที่แล้วการพัฒนาของซิงเกิลที่แล้วมาถึงซิงเกิลนี้โอ้โห
6: ยากจัง
5: เอาใหม
7: ่
6: โจทย์ยาก
5: เอาใหม่เอาใหม่รู้ใหม่คิดถึงนะครับซิงเกิลนี้ครับทุกคนเนี่ย5คนเนี้ยชอบท่อนไหนมากที่สุดถ้าบอกท่อนโซโล่ตีเลยนะท่อนตัวเองมาที่นักร้องครับ EQ ครับผมชอบท่อนไหนมากที่สุดของซิงเกิลนี้ครับรู้หมายคิดถึง
6: น่าจะเป็นฮุกท่อนฮุกสุดท้าย
5: ฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกสุดท้ายยังไงครับไม่ต้องเมโลดี้ก็ได้แบบเป็นเนื้อก็ได้
6: รู้ไหมใครเขาคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอไม่ใช่
5: เฮ้ยนักร้องใช่คนดีหรือเปล่าเนี่ยเอาคือฮุกนั้น
6: ใช่คิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอเธอกลับมาเธออยู่ทุกช่วงไม่ยามนิทราอะไรอย่างเงี้ย
5: เข้าฝันเลยนะ
6: หลับลง
5: ทำไมต้องเป็นท่อนนี
6: ้หนูรู้สึกว่ามันเป็นท่อนสุดท้ายที่ทำให้หลายๆคนจำด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงอ่ะมันจะทำงานหนักในระหว่างที่เราสำหรับหนูนะคะในระหว่างที่เราเหมือนกำลังจะนอนเลยแบบอยู่คนเดียว
5: อ๋อหมายถึงว่าตอนจะหลับอะไรอย่างนี้
6: อยู่ในช่วงนิทราอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้อยู่กับตัวเองอ่ะเราจะนึกถึงในสิ่งที่เราอาจจะผ่านพ้นหรือว่าอยู่ตรงไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
5: ต่อเลยแล้วกันถามต่อแสดงว่า ต้องมีช่วงเวลาที่รู้ใหม่คิดถึงใช่ไหมของกิ๊กคิวคืออะไรครับ
6: ถ้าคิดถึงจริงๆก็คงจะไม่พ้นพ่อกับแม่ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่คิดถึงเลย
5: รายการวาไรตี้ไปแล้ว
6: หนูอยู่กับแม
5: ่
6: ก็เลยอันนี้ค่ะ
5: คิดถึงพ่อ
6: ก็อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึงในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วย
5: คร
6: ับ
5: ผม
6: ใช่ก็จะแบบในฟิลแต่ตอนอัดร้องจริงๆก็ถามว่าคิดถึงอะไรหนูว่าตอบได้ยากนะคะเพราะว่าประเดประดัง
5: ประเดประดังแปลครับ
6: ความคิดถึงประเดประดัง
5: เป้แปลครับประเดประดังคืออะไรครับ
7: ยังงงอยู่เลยครับคืออะไร
5: ท้าโถมเข้ามา
6: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาหลายๆสิ่งที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี
5: ้
6: ยให้มันมาอยู่เป็นให้เราเป็นตัวหนึ่งในเพลงได้แท้ๆ
5: เพราะว่าการร้องเพลงมันต้องสื่อสารกับเนื้อด้วยต้องอินเข้าใจกับบริบทของตัวเพลงด้วย
6: ใช
5: ่
6: ค่ะ
5: ตอนนี้คงก้มหน้ากำลังคิดอยู่ครับจะตอบว่าอะไรครับมาที่เป้ดีกว่า
7: ครับ
5: คำถามเดียวกันครับผม
7: ก็น่าจะเป็นเวิร์ดแรกนะครับ
5: เวิร์ดแรก
7: เธอกอดฉันในทุกคืนในยามที่ฝนพร่ำน่าจะเป็นเรื่องของทุกปัญหาก็จะมีคนคอยกอดเราอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะภรรยาอะไรพวกนี้ครับ
5: โอ้โหแม่งเอ้ยข้าเอาหนมขึ้นแน่นอนพวกนี้บอกเลยเฮ้ยเสียงอะไรเงินเข้าหรือเปล่าเงินเข้าหรือเปล่าโอ้โหนะฮะ
7: นั่นครับเขาภรรยาเขาซัพพอร์ตมากถ้าพูดในมุมว่าชอบท่อนไหนในเพลงนะครับก็น่าจะเป็นท่อนนี้ถ้าแบบแวบมาในหัวอะไรเงี้ย
5: แล้วก็คิดถึงอะไรครับผมรู้ไหมคิดถึงอะไร
7: ก็คิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราสิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้เรา
5: หมายถึงภรรยาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
5: โอเคครับดีครับเพราะว่าอย่างนี้จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
7: เขามาเมนพอดี
5: อ๋อโทรอ๋อปิ๊งปิ๊งนะสวัสดีครับคุณภรรยาคุณแม่นะครับผมคือจะบอกว่างี้ครับท่อนนี้มีค่อนข้างดีนะรู้ไหมว่าการกอดกันนะถ้าไม่รักกันจริงไม่กอดนะแบบกอดกันมันสนิทใจจริงมันทั้งให้กำลังใจเติมพลังใจเป็นฟ้าชาร์จได
7: ้
5: มันเติมคือแม่งเติมทุกอย่างที่เราขาดอ่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันแบบขึ้นมาจากความรักที่แท้จริงจริงอ่ะส่งหัวใจมาด้วยครับหนึ่งดวงนะครับผมคือควรจะเป็นบาทนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผมนะฮะมาที่ต๊อกบ็อกกี้ของเราครับคุณต๊อกครับผมครับ
8: กอดแบบไม่บริสุทธิ์ใจ
9: ของผมก็เป็น
7: คนเนื้อมา
9: เป็นท่อนแยกครับ
5: ท่อน
9: สองเราอินชนพีพุก
5: อ๋อชนพี
9: พุกนะครับ
5: ครับพีพุก
9: สองเราที่แบบว่าก่อนสองเรา
5: อีกคิวจะได้อีกคิวจะได้
6: ก่อนสองไกลห่าง
9: น่า
6: จะยังไม่เรียนละเรียนละ
5: เอาวงเดียวกันปะวะเนี่ย
9: ก็แบบว่าความรักอะครับต่อให้เราจะห่างไกลมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู
6: ่
9: อย่างพ่อกับแม่ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีผมเรียนอยู่มนคนเดียวเขาก็ยังส่งกำลังใจหาตลอดทำงานอะไรอย่างเงี้ย
7: จะชูไหม
8: อันนี้ไลฟ์ปลดหนี้วะ
5: มิกกี้ลอสองคำเมอะไรอ่ะ
9: ประมาณนี้ครับ
5: คือเป็นท่อน
9: ใช่ครับผมก็ยังเป็นความคิดถึงมันก็เป็นสื่อกลางของคนห่างไกล
5: ครับผมเนี่ยจะบอกอีกอย่างนึงครับว่าความคิดถึงเนี่ยต้องไม่เจอกันนะความคิดถึงจะทำไง
6: ใช่ครับ
5: มันไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในรูปแบบไหนนะครับมันจะสวยงามเสมอนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตเสมอด้วยนะครับผมการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะจะบอกนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความคิดถึงไม่ทำงานนะครับการที่เราห่างกันสักพักหนึ่งพอมันเริ่มทำงานแล้วเราจะเริ่มอย่างที่อีคิวบอกมันจะเริ่มหวนนึกถึงคืนวันที่มันใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมาที่โปเต้ครับผมคำถามเดียวกันเลยครับ
10: มาถึงเนื้อเพลงใช่ไหมพี
5: ่นั่นนะครับก็คืออ่านเนื้อเพลงก่อนท่อนเนื้อเพลงครับในเพลงเนี้ยชอบท่อนไหน
7: ชอบท่อน
10: ชอบท่อนคิดถึงทุกลมหายใจครับ
5: ครับผม
7: เป็นฮุกท้าย
5: เป็นฮุกท้าย
6: เป็นคอรัสค่ะ
5: อ๋ออมีนัยยะทำไมครับทำไมคิดถึงลมหายใจ
10: เพราะว่ามันอยู่ในเพลงมันพอครับ
7: มันตรงตัวเลย
10: ไม่รู้ครับ
5: โอเคครับผมเขาไม่ได้ชอบที่ EQ ร้องหลังนะครับพอรับ
6: ใช
5: ่แล้วในอ่า ประสบการณ์ความรู้ใหม่คิดถึงเนี่ยของโรเต้คือนึกถึงอะไร
10: แมวแมวที่บ้านครับ
5: แมวอ๋อนี่เราสายแมวเหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่าแมวแมวแมวพันอะไร
10: พันไทยนี่แหละ
6: พัน
10: ไทยธรรมดา
6: แ
10: ล้วจอนจัดไหมครับ
5: อืมหมายถึงแบบยาวเลยมาเลยนี่ยาวเลย
6: คนละจอน
5: อ๋อคนละจอนโอเคกี่ตัวครับกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัว
10: ตัวเดียวครับ
5: ขาสั้นไหมปกติ
10: ขา
5: เห็นเห็นตอนแรกอะตอนหนุ่มๆอย่างงี้แต่พอเลี้ยงไปแล้วสักสองปีมันทำไมมันท้องมันเริ่มถึงหรือเปล่า
11: ไม่น่าใช่แมวนะ
10: ขายาวพี่ขายาว
5: อ๋อขายาวขายาวอ่ะฮะแล้วคืออยู่แบบมันนะอยู่ในห้องเลยไหมหรือปิดกรงเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาเลี้ยงครับคานิวะหรือว่า
10: เมื่อก่อนเลี้ยงปล่อยตอนนี้เลี้ยงปิดครับมันไปขาหักมาก็เลยเลี้ยงปิดกัน
5: อ๋อซนอ่ะซน
10: เลยครับ
5: ซนบุรีอะไรนะคือก็กลายเป็นผู้ชายรักสัตว์ไป
11: ครับ
5: โอ้บุญเลยทีเดียวนะฮะมาที่เฟิร์สครับผม
8: ครับ
5: เดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับเฟิร์สนี
8: ่ได้ครับ
5: เอามาคำถามเดิมนี่แหละ
8: เอาคำถาม
5: ท่อนไหนท่อนไหนในซิงเกิลของเรา
8: ผมน่าจะชอบท่อนเหมือนเปย์ครับชอบเบิร์ดแรก
5: เบิร์ดแรกก่อน
8: ใช่น่าจะรวมถึงเสียงคิวด้วยครับที่ร้องท่อนนี้มาแล้วทำให้คนต้องฟังต่ออย่างเงี้ยครับ
5: สักหน่อยได้ไหม
10: ร้องไหม
5: ครับอยากรู้เออมันอยากจะได้แบบอะไรนะสอบประสานสิ่งที่เฟิร์สบอกอะไรอย่าง
6: งี้แต่ไม่รู้ถูกคีย์หรือเปล่
5: าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถูกคีย์ละถ้าถูกคีย์ไลบิน
11: เดี๋ยวพี่ตั้งคีย์ให
6: ้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนทุกคนพร้อมไหมคะ
11: ดึง
6: ไม่เอาแต่หนูไม่พร้อม
5: โอเค
6: ได้ค่ะได
5: ้เดี๋ยวไปฟังในไหน
6: YouTube
5: เพราะตอนนี้ใกล้จะล้านวิวแล้ว
6: ต้องค่ะ
8: โอ้ย
6: ฟังด้วยนะครับพี่
5: เป็นไงอยู่ดีขายของเลยก็คือเป็นท่อนแรกเหมือนกัน
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วด้วยกับเสียงของ EQ ด้วย
8: ใช่ครับ
5: ครับผมเท่านั้นเลย
8: เท่านั้น
5: แล้วรู้ไหมคิดถึงประสบการณ์ของเราครับ
8: น่าจะเป็นลูกกับภรรยาครับ
5: อบอุ่นเลยทีเดียว
8: ใช่ครับ
5: ลูกกี่ขวบครับ
8: 3ขวบครับ
5: กำลังวิ่งเดินยังเดินวิ่งยัง
8: วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วว
5: ิ่งแล้วว
11: ิ่งแล
5: ้ววิ่งบนหรือวิ่งล่างอะไร
8: โตนครับ
5: โตนด้วยโอ้สบายเลยวงนี้รวยแน่นอนร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกอีกคนละคนนึง
8: คนเดียวครับ
5: ผู้ชายผู้หญิงครับ
8: ผู้หญิงครับ
5: โอ้ยสบายเลยอย่างนี้นี่มาอยู่กับคุณน้าอีคิว
8: เพิ่งส่งกันมานะครับ
6: ติด
5: จริงมากไม่ถึงติดลูก
6: หลานติด
5: อ๋อหลานเอาหลานติดครับเท่านั้นเลย
8: เท่านี้
5: ก็คือเป็นกำลังใจให้เรานะเวลาเราทำงานเนาะอะไร
8: ใช่ครับ
5: ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้คุณสามีนะครับทุกท่านนะที่มาร่วมรายการเราคุยกันไกลนะครับผมก็คือยังไงก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับคืนนี้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งกลับเลยนะครับกลับพรุ่งนี้นะครับได้โปรดนะครับผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่งเลยนะฮะนะครับนั่นก็คือรู้หมายคิดถึงของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงนี้กันMVไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจะล้านแล้วหัวเนี่ย จะล้านครับคือประมาณถ้าต้นเดือนไหม
11: เอ็มวีปล่อยไปเมื่อ16พฤษภาครับ
5: พฤษภาประมาณเดือนกว่านิด
8: เดือนนิด
5: นะครับผมนะฮะไม่ธรรมดานะครับสำหรับศิลปินที่เป็นวงเป็นแบรนด์ที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากอยากฟังไหมครับไปดูใน YouTube นะครับนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีห้ามตอบว่าร้อนอันนี้ตัดไปเลย
6: ก็ถามหนูมีอะไรแปลกใหม่มากๆเพราะว่าตึงในนั้นคือหนูเล่นเองด้วยค่ะก็เป็นอะไรที
5: ่เอ้านั่นคือ EQ เหรอที่ตัวเล็กๆกินไข่เจียวอ่ะนะเอาอันนั้นเล็กไป
8: เล็กไป
5: โอเคกินจริงเปล่า
6: ก็แปลกค่ะเพราะว่าเพลงซิงเกิลก่อนไม่ได้ทำตรงนี้เลยอันนี้ก็แบบดูแลหมดทุกอย่างรวมถึงแบบเสื้อผ้า
5: เราดูแลคนเดียวเหรอ
6: ก็ช่วยกันทั้งหมดค่ะ
5: คือพวก
6: เราทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
5: พี่มีโปรดักชันนะครับ
6: แต่หนูไม่มีตังค์ค่ะ
5: เราเทเป็นอย่างอื่นกันมันแลกเปลี่ยนเท่าเท
6: ีย
5: ม
6: ได
5: ้พิซซูโร่มีอะไรแจมอ่ะไว้หลังไมค์แล้วกันนะฮะก็คือกิ๊กคิวได้เล่นเองด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับผมมันต้องมีซีนดราม่าเนี่ยพี่ดูมาแล้วดรามาติกเลยที่เราวิ่งวิ่งตามรถไปเอาไม่ใช่นะเด็ก
6: อันนั้นเด็กค่ะหนูจะอยู่น่าจะช่วงใกล้ๆจบใกล้ๆจบ
5: ไม่เราแต่งชุดมหาไอ้มัธยมด้วยนี
6: ่มัธยมใช่ครับแล้วก็มหาลัยด้วย
5: โต ัวไว้นะ
6: ช
5: ั
6: ดคือ
5: ตัวไว้จังเลยอ่ะเออ
11: สคริปต์ไทม์ไลน์ครับ
5: อ๋อกดแล้วเราเป็นความแปลกใหม่ของเราด้วย
6: ใช่เรา
5: ได้เป็นเรียกว่านาง AMV เลยนะ
11: ใช่ครับ
5: ต้องเรียกว่านาง AMV นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่หลังกล้องนี่ใครอยากรู
11: ้นี่ครับ
5: นี่คืออยู่หลังกล้องด้วยบีฟยังไงครับ
6: อ๋อ
5: บีฟแรง
10: ถ้าเป็นมอนสเตอร์พ
5: ี่
10: ไม่ใช่คร
5: ับ
10: ถ้าเป็น
5: พี่เฟิร์สบีบแรงไหมบีบ
10: มันเต
8: อร์ก็ค่อยๆบีบกันไปครับ
5: มันมีซีนอารมณ์นี่ใช่ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับ
5: ตอนนั้นเราคิดถึงอะไร
6: ไม่ได้คิดถึงเลยคือถามพี่ปูค่ะพี่ปูที่แสดงเป็นคุณปู
5: อ๋อ
6: ใช่
5: อุ้ยแกน่ารักนะ
6: มันตุ่มตา
5: ถามว่าหายใจไม่ออกครับพี่ก่อนนะพี่ปูจะดีแล้วเชียว
6: แบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่คุยกันไม่มีหนูอยู่ในนั้น
5: ยังไงไม่เอาคือไม่เราไม่ได้แบบ
6: จะไม่ได้แสดงด้วยในตอนแรกแค่เตรียมพื้นที่สถานที่ของต่างๆอะไรเงี้ยจนวินาทีสุดท้ายแกเพิ่งมารู้ว่าต้องแสดงแล้ว
5: คือเรารู้
6: ใช่แล้วก็รู้ตอนแรกแค่แสดงแบบว่าฉากน้อย
5: ๆฉากน้อยๆ
6: ใช่
5: ซ
6: ้
5: ำหน่อย
6: นิดเดียวใช่แล้วก็มารู้วันแสดงเลยว่าต้องมีร้องไห้ตอนนั้น
5: ใครบอกครับเป็นคนบอก
6: ผู้กำกับค่ะ
5: คนนี
6: ้พี่เฟิร์สแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งด้วยก็บอกวันนั้นเลยก็ถาม
5: แล้วตอนร้องไห้เราคิดถึงอะไร
6: คิดถึงความเป็นจริงที่สมมติว่าเราเป็นตัวนั้นค่ะ
5: นี่คุณกลับดีครับผมแล้วก็ผมเป็นนักแสดงเลยครับ
6: แต่ก็ได้ทีจากพี่ปูด้วยค่ะที่เขา
5: ส่งอารมณ์เก่งนะใส่ตรงใส่ตาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าตรงใน MV มันไม่มีเสียงเนาะการสื่ออารมณ์ทางสายตามันยากมากนะครับอ่ะได้แสดงแล้วได้เป็นภูมิกับเราอ่ะเป๊ะ
11: แสดงกันหมดครับพี่แค่ต้องสังเกตดี
5: ๆสังเกตดีๆด้วยอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า
11: แสดง
5: ขับรถตรงแถวใช่ไหมใช่ไหมขับรถตรงแถวใช่ไหม
8: อยู่บนรถครับ
11: อยู่บนรถ
5: แล้วเอาซีนนี้ก่อนซีนประทับใจของเป๊ะ
11: ซีนประทับใจ
5: ที่ดู MV ละดูแล้วไฟนอลละมาแล้วเห็น
11: ผมก็น่าจะฉีกหน่อยผมชอบ
5: ได้ฉีก
11: ที่ซีนอาพ่อโดนรถชนตอนนั้นใช้ CGIใครเงี้ยพุ่งกับพอทำมาก็แบบทำแล้วเนียนดีเอาแบบชอบแบบถ้าไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะจะพูดถึงแบบ
5: ความชอบ
11: ความชอบของเมมชอบสิ่งนั้นมันเป็นทีนี้แบบผมชอบเวลาคนออกไปรีแอคชั่นแล้วมีรีแอคกลับมาในช็อตนั้นแล้วคนน้ำตาแตกในช่องนั้นเดียว
5: ก็พี่ดูแล้วก็แตกอ่ะ
11: น้ำตา
5: ใช่ส่งมาออกอากาศได้ไง
11: ครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับเพราะว่า
8: พี่ออนช่องไหนบ้าง
5: เพราะจริงๆมุกไปเน
11: ี่ยในฉากนั้นผมเป็นคนดันรถแบบเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยดันเพื่อความสมจริงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบชอบฉากนั้นเป็นพิเศษ
5: อ๋อคือเราก็มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย
11: ใช่ครับ
5: โอเคอ่ะมาที่ครับ
10: ครับ
5: ต๊อกบ็อกกี้ของเรา
10: ผมชอบฉากเปิดตัวที่เป็นบ้านแล้วฝนตกฟ้าฟ้าร้องครับ
5: อ๋อเป็นแนวแบบแลนด์สเคปไป
10: ใช่ครับเพราะเบื้องหลังผมกับพี่ทุ่มเทกันมากครับ
6: ถือไฟ
5: อ๋อเป็นเบื้องหลังเป็นตรงนั้น
10: ใช่
5: เราเป็นมีฉีดน้ำไหม
10: มีครับมีรถระเบิง
5: เป็นรถระเบิงด้วย
11: ใช่ครับ
10: ผมอยู่กับเบื้องหลังกับพี่ชายผมสองคนเลยประทับใจ
5: เลยประทับใจฉากนั้น
10: ไฟมันพี่เขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ดิแบบฟ้าผ่าอย่างเงี้ยผมชอบมาก
5: น้ำเปียกไหม
11: เปียก
10: เปียก
5: เอาไปฉีดยังไงให้ตัวเองเปียกอ่ะมันล้มเหรออย่างเงี้ยเหรอ
11: มันเป็นซีนที่คนถือไฟกับเนี่ยต๊อกกับเฟิร์สถือ
5: uh-huh.
11: แต่ยังเป็นแต่ซีนจากในกล้องครับจะเป็นซีนจากในบ้านที่ uh-huh. เห็นหน้าต่างแล้วว่าฝนตกแล้วก็เป็นไฟฟ้าและฟ้าผ่าซึ่งคนหนึ่ง
5: ทำ
11: คนหนึ่งถือไฟแล้วรถก็
5: เสีย
10: น
5: ั่
10: นครับนั่นคือเบื้องหลัง
11: ใช่ครับ
5: โอ้โหผมเลยนะนอกจากจะมีเขาเลยนะส่วนร่วมกับซิงเกิลแล้วเป็นนักดนตรีแล้วเบื้องหลัง MV พวกเขานะครับมาที่โปเต้ครับถืออะไรครับผมไม่ได้ถืออะไรเขาใช่ไหม
10: ผม
5: ซีนที่ชอบซีนที่ชอบ
10: ชอบซีนฝนตกใส่ร่มครับ
5: ฝนตกใส่ร่ม
10: เพราะมันสวยครับ
5: ครับขอบคุณครับ
10: มันเข้ากับบรรยากาศเพลงคร
5: ับ
10: อ๋อ
5: มันเข้ากันนะฮะเท่านั้นเลย
10: ใช่เพียงฟังมันดูแล้วมันเข้ากับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเพลงมันเย็นดีพี่มันเหงาเย็นๆ
5: มันช่วยส่งเสริมกันเนาะพวกบรรยากาศพวกนี้นะอ่ะโฟกครับของโฟกเนี่ย
6: เฟ
5: ิ
6: ร์ส
5: ไม่ใช่โฟกเฟิร์สโฟกเฟิร์สบอกใครวะพี่คนที่6หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับสำหรับของเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับวงบุญสุนันท์ครับในรายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับสักครู่เดียวครับผม
12: มิกกี้ลอว์สตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลอว์อิทธิพลแนวบุตร
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
17: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณคือ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
2: เย้ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นแหล่งสุดท้ายนะครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบุญสุนันนะครับซึ่งเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะรวดเร็วมากนะครับต๊อกบอกผมยังไม่พูดอะไรเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันล้นหลามเลยนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่ไลฟ์มานะครับตั้งแต่เปิดรายการมานะคนกดหัวใจยังไม่หยุดเลยนะระวังนิ้วล็อก

0: ใช่ครับฉากแรกที่
1: ตอนนี้ฉากแรกครับ
0: ที่ฉากแรกที่เรียนจบแล้วแล้วก็ตัดไปเป็นเด็ก
1: อ๋อเป็นพาร์ทย้อน
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: พาร์ทปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทย้อนเป็นเด็ก
0: ใช่ครับผมว่าท่อนนั้นอะทำให้คนผมตัดใช้ท่อนนั้นมาเป็นทีเซอร์แล้วทำให้คนอะสนใจคนจะสนใจท่อนนั้น
1: ฮะครับว่าเป็นท่อนที่แบบเขาเรียกมันเป็นหยุดทุกอย่างทำให้เราดู
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเนี่ยคืออีกอันนึงอ่ะที่ประทับใจมากนะครับคือสตอรี่บอร์ด
0: คร
1: ับ เดี๋ยวจะพูดไปสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก่อนเตรียมตบมือเตรียมเชียร์เพื่อนเต็มที่นะครับแล้วก็คือท่อนนั้นเรานำมาเป็นทีเซอร์แล้วก็เพื่อจะให้คนได้ติดตามด้วยก
0: ็
1: เลยชอบท่อนนั้นเป็นพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: ฉากนั้นเป็นพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมอ่ะเรามาละสตอรี่บอร์ดครับคราวนี้เราต้องถามถึงสตอรี่บอร์ดแล้วว่าใครเป็นคนทำโอ้โหไม่รู้ต้องครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะสตอรี่บอร์ดใครเป็นคนเขียนครับผมนะครับเฟิร์สครับสมแล้วที่ชื่อเฟิร์สนะครับทำมันทุกอย่างนะครับผมนะฮะจะแบ่งต่างเท่ากันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงสตอรี่บอร์ดอันเนี้ยทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์นี้ทำไมเราตีความหมายเงี้ยสำหรับรู้ไหมคิดถึง
0: ผมรู้สึกว่าที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันผมว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าจะทัดกับคนได้ทั่วไปได้เยอะในประเทศเรากับการที่พ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับตาคุณตาคุณยายเลี้ยงอย่างเงี้ย
1: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแบบกำลังมีแรงนะครับพ่อแม่กำลังมีแรงเป็นวัยทำงานเนาะก
0: ็
1: จะจากความห่างไกลความสามารถจากลูก
0: ด้วยความจำเป็นครับ
1: ครับผมนะครับใช่ครับก็คือในสังคมปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือสะท้อนมาเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผมไปนานเหมือนกันนะไปกับลูกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นางเอกพูดบ่อยๆก็คือว่า
2: อย่าให้พ่อมาเห็น
0: หนูวันนี้จ้ะ
1: นะคีย์นี้ก็โหดเหมือนกันใครเป็นคนคิดคีย์นะครับอยากรู
0: ้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับผมพี่ต้องถือไฟนะครับคือมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเหมือนกับอิมแพคกับกระแทกความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้คนมันจำเอ็มวีนี้ได้ทำให้คนรู้สึกของความรู้สึกนั้นได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเยี่ยมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับอ่ะเรื่องเพลงเราพูดจบแล้วไม่พูดแล้วอ้าวทำไมงั้นเรามาคุยดีกว่าว่าแต่ละคนส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างดีกว่าเพื่อให้แฟนคลับแบบรู้จักกับพวกเธอมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่อยู่ทางหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็ในรายการต่างๆเน่อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นไงบ้างเอ่ยมาที่เป้ครับเป้ก่อนครับ
3: ไลฟ์สไตล์ของผมก็น่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายแน่กำลังเป็นเทรนวิ่งมั้ยเนี่ย
3: วิ่งครับ
1: มาราธอนไหมครับ
3: เกือบจะคิดอยากจะไปมาราธอนเหมือนกันคร
1: ับ
3: อะไรนี้ก็จะมีออกกำลังกาย
1: ไฮล็อกป่ะไฮล็อกใช
3: ่ไหมใช่ครับประมาณนั้น
1: จริงเหรอ
3: ใช่กำลังเริ่มครับกำลังเริ่ม
1: พาไปด้วยนะ
3: กำลังเริ่มไฮล็อก
1: ไฮล็อกไงที่เป็นผมยาวๆ
3: ล็อก
1: เสียงสูง
2: ๆ
1: อ
2: ัน
1: นั้นไฮล็อกดีคิวบอกไม่น่าถามเลยไม่ถามเลยอ๋อเป็นอย่างนั้น
3: ครับก็น่าจะมีออกกำลังกายก
1: ับ
3: ก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่บ้านเลยครับ
1: ดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูอะไรมังงะป่ะ
3: มังงะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมังงะครับตอนนี้
1: เป็นไรเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร
3: โอ้หลายเรื่องครับตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องก็ถ้าตอนนี้ก็ยมนเนาะก็ดูทั่วไปครับพวกยมนก็เก็บสะสมโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ไปด้วยเลย
1: ฟิกเกอร์นี่คือเป็นไงคร
3: ับ ก็เดมอนสเลเยอร์โอ้วันพีชเนี่ยหลักๆแน่นอนอยู่แล้วเลยพวกนี้
1: จะบอกว่าอย่าทะเลาะกับแฟนนะครับอันนั้นคือตัวประกันแบบโคตรตัวประโคตรของโคตรตัวประกันเนี่ยทำอะไรจับผลนิดนึงทำอะไร
3: ใช่ครับ
1: สักผ้าสักผ
3: ้
1: า
3: ผมเก็บเป็นตู้โมเดลเลย
1: อ๋อก็เอามือทิ้งนี่ไงทำอะไรสักไหมรักไหมกดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่พ่อบ้านเรียกพ่อบ้านเดี๋ยวคนอยากได้
3: ใช่ใช่
1: เป็นหน้าฉาเนี่ยครับผม
3: แล้วสองอย่างแค่สองอย่าง
1: อ๋อออกกำลังกายครับ
3: ก็ใช่ครับก็ด้วยตามวัยนะครับก็เลย
1: โอ้โหบอกตามวัยกูแก่เลยนะฮะตอนนี้ปวดหลังเลยนะครับผมปวดหลังเลย
3: ครับสองอย่างนี้คร
1: ับ ครับผมดูตอกถามได้ตอกสุดท้ายตอกโปเต้ครับโปเต้ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างฮะ

0: ฟังเพลงครับ
1: ฟังเพลงครับผม
0: ฟังเพลงคันที่กินเบียร์อยู่ห้อง
1: ส่งเป็นมือกีตาร์บิวไงบิวอารมณ
2: ์สร้างฟิล
1: สร้างฟิลไม่สนใจไปไฮล็อกเขาครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรครับ
1: ตอบแบบให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันเอามาที่เฟิร์สครับเฟิร์ส
3: ผมจะชอบเล่นบอลครับ
1: หมายถึงลงไปเล่น
3: ใช่ครับวันไหนไม่ว่างก็ฝากเพื่อนเล่น
1: คืนนี้ที่ไหนดีคืนนี้ที่ไหนเตะเนี่ย
3: บอลโลก
1: ใช่ใช่ช่วงนี้โอ้โหฮีวีโกเลยเนี่ย
4: ควบลูก
3: เตะบอลครับเตะบอล
1: เราเล่นตำแหน่งไหนครับ
3: กองกลางครับ
1: กองกลางซ้ายหรือขวาครับ
3: กลางขวาครับ
2: ทำไมโกต้องใส่ถุง
1: กลางขวากลางขวาเป็นแบบเป็นเป็นไซเกอร์หรือเป็นรับครับผมเป็นดีเฟนส์
3: รับครับดีเฟน
1: ส์เป็นดีเฟนส์นะครับผมโอเคครับผมเล่นสไตล์ไหนแบบเหมือนว่าแบบสไตล์บราซิลสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยหรือสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
3: สเปนครับ
1: สเปนโอเคแยกหมดเลยนะแล้วตอนนี้สตาร์ทใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย
3: ใช้นันยางไม่มี
1: อ๋อเช่า
3: แพนครับแพน
1: อ๋อใช้แพนไซส์อะไรครับ
3: 40
1: 40เป็นเหรอ
3: 49ครับ
1: 49เองเหรอ
3: ใช่ครับ
1: จริงเหรอ
3: ใช่ครับ
1: 49เหรอ
3: 49ยังรวมเลยครับ
1: 49ยังรวมเลยไม่ไหวเนี่ย
5: ช่องไหนพี่เอาช่องไหน
3: พี่เอาช่องไหน
1: รองเท้าเบอร์รองเท้านะครับเฟิร์ส49เบอร์รองเท้า
3: อ๋อ
1: ยังรวมด้วย
3: รวม
1: 43
3: ใส่2ชั้นครับ
1: ใส่2อ๋อมัน
3: กันหลวม
1: มันจะได้ตรงข้อได้แน่นๆ
3: ใช
1: ่อ่ามันรองเท้าได
3: ้ถุงเท้าถุงเท้า
1: ใช่ถุงเท้าใช่ใช่ใช่อีคิวบอก
3: อ่อนช่องไหนเนี่ย
1: อันนอกจากเตะบอลนะเตะบอลมีอื่นไหม
5: เตะ
1: จะเตะมึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น
3: วิ่งบ้างนิดหน่อยครับ
1: แบบนี้ป่ะแบบเป้แล้วแบบเป็นจะไปมาราธอน
3: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ
1: หรือแบบ
3: วิ่งเพื่อมีแรงไปเตะบอล
1: อ๋อวิ่งนี้ใส่เบอร์สีเก้าป่ะเอ้ยใส่ต้องใส่แน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยววิ่งแล้ววึดแต่มันหลุดไป
3: ครับกันหลวม
1: ใช่กันหลวมรองเท้าทุกคนครับมันคือรองเท้ากูได้ไฮไลท์แล้วสบายใจมาที่อีคิวครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: แต่ไม่มีเบอร์ให้อันนี
5: ้ไม่มีรองเท้าเบอร์37ค่ะ
1: นี่โยนข้างซ้ายมาโยนข้างขวามาด้วยนะครับ
5: ถูกต้องค่ะแต่อย่าโยนอย่างอื่นมานะฮะ
1: นี่เอ้ยเป็นเทาๆก็ได้อยู่
5: อะไรคะ
1: เอ้าแบงแบงแบง
5: อ๋อ
1: ไม่ต้องขยับมาติดปุ๊บยืนมาอย่างนั้นครับ
5: ได้ค่ะ
1: ไลฟ์สไตล์ครับเป็นไงบ้างครับอีคิว
5: นอนชอบนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว
1: สมก็เป็นนักร้อง
5: ใช่เหรอ
1: ต้องเก็บแรง
5: ใช่เคยแบบว่าเสียงแหบเพราะว่านอนน้อย
1: นอนน้อยคือนอนคนเดียวจำนวนน้อยอย่างนี้ใช่ไหม
5: ถูกต้องค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อไม่ได้จำนวนชั่วโมง
5: ใช
1: ่อ๋อก็คือให้นอนวันละ8แก้ว
5: ตอบุกิน
1: นอนวันละ8แก้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ดื่มน้ำวันละ8ชั่วโมง
5: นอนค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วช่วงนั้นก็นอนโห9ชั่วโมง10ชั่วโมงหมอบอกนอนน้อยนั่นนี่หนูก็เลยนอนแม่ง24ชั่วโมงเลยค่ะจะได้จบปัญหาเรื่องน
1: ี้นี่คือเป็นการทำ IF แบบไม่ทรมานนอนมันไปเลย1วัน IF ไปเลย1วันครับผมเฮ้ยเทคนิคดี
5: ใช่อ่ะ
1: เออ
5: แล้วไม่เสียเงินด้วยได้เก็บตังค์ด้วย
1: ใช่
2: ปากฟีดเลย
1: เออพูดเลยโหแห้งตัวแห้งนะแล้วเปิดแอร์ฉ่ำๆนะตัวแบบอ๋อแห้งเลย
5: ออกมาตายยังใสอยู่เลยนึกว่าปลาน
1: ี่นะครับจะปลาดีด้วยนะฮะเราไม่ทำอื่นเลยนี่ไม่ไปไฮล็อกไออะไรไฮล็อกเขาวะออกกำลังกายอะไรเงี้ย
5: คืออะไรไม่รู้จัก
1: เฮ้ยจะไปวิ่งกับเขาได้เนี่ยเล่นบอล
5: กับพี่
3: ไปด้วยกันครับ
5: บ้านอยู
2: ่บ้านใกล้บ้านอยู่ติดกัน
1: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
3: ตัวเป้าก
1: องหน้าตัวเป้าเป้าซ้ายเป้าขวาครับอยู่ตรงไหน
5: อยู่ตรงกลาง
1: เป้าตรงกลางด้วยอ๋อ
2: เตะซ้ายเล็กน้อย
1: เออมีแบบไซส์ทั้งไหนเวลาเตะไซส์ซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวา
5: เบ้เนี่ยจะพอเบ้ไ
1: ม่ได้อุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์เลี้ยง
3: พี่ออนช่องไหนเนี่ย
4: ขออนุญาตจัดแป๊บ
1: แหมจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อก็คือไปอยู่บ้านใกล้กันก็เลยอ๋อ
5: เวลาไปไหนไปวิ่งเนี่ยก็จะชวนกันไป
1: ดีครับคือจริงๆนักวิ่งอ่ะเอ้ยไม่นักวิ่งนักร้องอ่ะวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งดีเพราะมันจะช่วยพลังปอดให้แบบแล้วก็กระบังลมอะไรอย่างงี้ให้ไม่เหนื่อยง่าย
5: แต่เวลานอนเยอะหนูก็วิ่งในฝันก็เลย เลยรู้สึกก็ได้ไป
1: ขยัน
2: เหนื่อยเหมือนกัน
1: เหนื่อยเหมือนกัน
5: ตื่นมาหอบแ
1: ห้งมาแห้งเลย
5: นอน
1: 24เฮ้ยแฟนคลับครับผู้ชายครับ IF นอน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประหยัดด้วย
5: ใช่อ
1: าจจะปะแห้งนิดนึงนะครับตอนตื่นมาจะปะแห้งนิดนึงนะครับ
5: อย่าลืมมีขวดน้ำไว้ในห้องนอนด้วยนะคะ
1: เอาไว้ทำอะไรครับ
5: ว่าตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้ดี
2: วันละ8ชั่วโมง
1: ใช่
5: แต่ว่ากันหิวค่ะ
1: กันหิวเคยก่อนนอนเคยก่อนตื่นเคยดื่มน้ำไหม
5: ไม่เคยค่ะก่อนตื่นมันยังไม่ตื่นนะพี
1: ่แสดงว่ามีสติยังอยู่กับเรานี่กับเรานะครับอ่ะมาที่ตะปุกิของเรา
3: โอ้โหรอฮาเลยจน
5: จบที่นอนจริงๆด้วย
1: เอามีอื่นเหรอ
5: ไม่มีค่ะ
1: เอ้าอ่ะตะปุกิครับ
4: ก็นอนครับ
5: นอนเล่นไปแล้ว
1: เออ
0: หนังเก่าหนังเก่า
1: ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา
4: ก็ชอบดู
5: ชอบดูหนัง
3: ชอบดูหนังชอบสปอยหนังครับ
1: หนัง
0: หนังเก่าคือเหมาเรื่องรู้หมด
4: หนังไทยเนี่ยครับ
1: หนังไทยด้วย
4: ค่าย GTH เน
2: ี่ยพี่รู้จ
1: ัก GTH เลยเหรออ่าฮะอย่างเช่นเรื่องโอ้โห
4: เรื่อง
1: แฟนฉัน
3: แสบสนิท
5: สหมงคล
1: แสบมันไม่ใช่ GDH
5: สหมงคล
2: หรือว่าอะไรที่เป็นสหมงคลฟิล์มก็ได้หมดครับ
1: จริงเหรอ
3: ที่มีนักคอมเล่นนะคร
4: ับ แล้วก็ GDH
1: อย่างส่องเข้าตา
0: อันนี้เรื่องอะไรนะ
2: บางไฟฟิล์ม
4: อันนี้เรื่องผีน้ำ
2: น้อง
5: น้ำผีน้อง
1: อะไรอ่ะ
3: น้ำผ
1: ี
3: น
1: ้
3: อง
1: ถูกแล้วน้ำผีน้องอะไรมันจ้าเหลือเกินแล้วมีสักมุกอ่ะขอสักมุกหน่อยดูเยอะ
4: ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จับไอเล่นตลกเลย
5: ไม่ค่อย
4: แต่ว่ารู้ว่า
5: ดูฉากนี้จะไปตรงไหนเพราะจังหวะมีวันนึงแบบว่าไปนั่งรถไปเล่นงาน
1: พี่อภิกุติงผมเสมอกลาง
5: ใช่
1: เสมอกลาง
4: หนึ่ง
5: ต่อเวลากุติงไหม
4: อันนี้จะเป็นแสบสนิทนะ
1: แซ่บเสียดเสียดสายหน้า
3: เป็นมันแท้หนังไทยครับ
1: ไอ้มันต้องได้ดิเอ้ย
4: ยอดเป็นลูกเพี้ย
1: สุดยอดเลยลูกเพี้ยเออได้เลยนะชอบอันนานิดได้มั้ย
4: อันนาผมพูดแบบเขาไม่ได้ครับแต่ก็ชอบถั่วต้ม
1: ถั่วต้ม
4: ถั่วต้ม
1: มีต้องมีมุกคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ
4: ของนครนะครับนะโม
1: แม่งเก่งเนี่ยต้นชั่วโมงแล้วเนี่ย
5: จะหมุนอยู่ที่อยู่เฉย
4: แม่งไม่น่ายื่นขาออกไปเลย
3: แดหลอกแดหลอก
2: แดหลอก
1: อ๋อโอเคอันนี้ใครเป็นแฟนหนัง GTH นี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเพราะนี่เป็นมุกคลาสสิกของตลกในตำนานเลยนะครับผมนะฮะซึ่งคุณตอบอกิเนี่ยนอกจากจะคีย์ต้องไม่ดอกเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยนะแล้วดูไปด้วย
4: ออกกำลังกายผมก็ออกนะครับ
1: ออกกำลังกายก็ออกด้วย
2: ออกด้วยกันออกด้วยกันครับ
1: มาถึงออกกำลังกาย
4: เวทครับ
1: เวทเทรนนิ่ง
4: ใคร
1: เทรนใครครับผม
2: ก็เราโดนเทรนครับโดนเทรนทั้งคู
4: ่แต่ว่าช่วง
1: นี้ไหนยิ้มใครยิ้มยิ้ม
4: แต่ช่วงนี้พักไปก่อนครับ
1: อ๋อแบบยิ้มปีศาจปะ
2: โอ้โหเ
1: ชื่อนั้น
4: ก็เกือบครับ
2: ไม่น่าจะได้นั่งถึงตรงนี้แต่ก็เกือบถึงขนาดนั้น
1: โอ้โหแสดงว่าสุดยอดนะครับคนเทรนนี่เยี่ยมเลยนะครับตัวไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะชื่นใจยังไงนะครับผมนะฮะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนะฮะก็คิดแบบง่ายๆเดี๋ยวทางคุณเป้เนี่ยไปไฮล็อกไฮล็อกนะครับผมนะแล้วก็คุณต๊อกเนี่ยก็จะเป็นสายแฟนคลับของหนังเก่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทางโปเต้นอน
5: กับเบียร์
1: ด้วยเบียร์ลูนะครับผมเน้นยี่ห้อไหมไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเอาแค่สัญลักษณ์ก็พอช้างเสือม้าแมวอะไรอย่างงี้เน้นอะไร
2: โอ้โห
1: ดาว
2: สัตว์มีเขี้ยว
1: สัตว์โอเค
0: สัตว์มีเขี้ยวครับ
5: ช้าง
1: อ๋ออ
5: ันนั้น
0: ค่ะเขา
1: อ๋อโอ้โห
5: ข้าวขามีเขี้ยวเหรอ
1: มี
0: แต่กล้า
1: ถ้าไม่มีมันจะเป็นโควิดกันยังไงมันกัดบางครั้งเข้ามากัดคน
3: ยัก
5: เขากินนั้นไม่ใช่เหรอโควิดแต่ตอนนั้น
1: ไม่เขากัดมากัดคนคนโดนกัดเสร็จปุ๊บมันก็โดนกัดมันก็จับมันก็กินเลยก็กัดไม่กัดกัดเสมอกันหนึ่งหนึ่ง
4: ต่อเวลาตัวจริง
5: ติดตามตู้ไทยแต่ต่อไทย
1: จ้อกังเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอันมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ชอบมากไอ้นี่ถามครบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเงียบเลยนะครับขออ่านก่อน MBTI มีเคยใครได้เล่นไหม
5: คือเลยค่ะ
1: ว่าเราเป็น extrovert introvert อะไรอย่างเงี้ยเคยลองไหมเคยลองเล่นไหม
5: ไม่เคย
2: เห็นแต่ยังไม่เคยลองครับ
1: แต่จะบอกทำในนี้ไม่มี extrovert
2: มาจากนั้น
1: นี่เงียบหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่มีไม่มีนะครับผม
5: คืออะไรคะ
1: extrovert คือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคือจะมีพลังเมื่อเจอผู้คนแต่ extrovert คือต้องอยู่คนเดียวถึงมีพลังเราเป็นแบบไหน
5: ไม
1: ่เจอคนเยอะๆเลยมีพลังเฮ้ยแบบวันนี้เหงาจังขอไปเจอคนหน่อยแสดงเป็นเอ็กโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับดูมองตาแต่ละคนนี่แบบไม่มีอะไรให้แบบชื่นใจเลยนะครับผมนะฮะแบบใสเลยพี่ผมเอ็กโทรเวิร์ตพี่ที่ผมมาที่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็หมดล้างอะไรนี้เนี่ยไปได้ต่อแล้วคงไปงั้นอีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้าน
5: ใครฮะ
1: ทางบ้านไง
2: ทางบ้านที่ใครครับ
1: ไม่รู้เขาดีเอ็มมาเขาฝากมาถามนะครับ
5: จัดไปค่ะ
1: เขาบอกว่าวงบุญสุนันนะครับจะมีเมอร์ชานไดซ์ให้แฟนๆได้จับจองหรือเปล่า
3: ไม่มีขายพี่ไม่มีขาย
2: ไม่มีขายครับ
1: ขิงไง
3: อ๋อจัดไป
1: ขิงไง
5: นี
1: ่อ
5: ไม่เข้า
1: ดีเลยเขาดีเลยอยากได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดประมูลเฮ้เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเอาลายเซ็นทุกคนเลยนะครับผมแล้วผมก็รวยคนเดียวนะแค่นั้นอ๋อคือแล้วตอนนี้ไม่มีเมอร์ชานไดซ์เลยครับ
5: ยัง
3: ไม่มี
1: อ๋อ
2: ตอนนี้ยังไม่มี
1: แล้วถ้าเกิดในอนาคตได้อยากจะเป็นอะไรเคยได้คุยกันไหมเป็นปิกิต้าเป็นไม้กองเป็นปลอยผมของเรา เป็นมันจะได้ทรงนี้ตลอดไปไง ยาวเสร็จซอยเลย
3: ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย
1: ถ้างั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันครับเราแล้วเราจะติดตามวงเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผม
5: เพจ Facebookเพจ Facebook ค่ะเพจ YouTube ค่ะ TikTok Instagram
1: ครับ
2: แพลตฟอร์มครับ
1: มีอะไรครับ X มีไหมฮะ
5: ไม่ม
2: ีไม่มีครับไม่มี X นอกนั้นมีหมด
1: ไม่มี X นะครับ
2: ครับ
1: x.com นะครับเป็น Twitter เก่านะ
2: ครับ
1: เราเข้าใจรู้จักใช่ไหม
5: รู้จักค่ะรู้จัก
1: เคยเข้าไปดู X มั้ยครับ
5: หมายถึงว่าหนัง
2: X เขาไปเล่น
1: X ไม่ใช่หนังเลย X กับ X Twitter เก่าร ู้หรือไม่รู้จริงเนี่ย
2: รู้
1: หมายถึงรู้ว่า
5: X
1: ใครเป็นเจ้าของ
5: อะไรคะ
2: อีลอนมัสก
1: ์รู้จักอีลอนมัสก์ไหมครับ
5: เคยได้ยินชื
1: ่อถ้าบอกไม่สนิทก
2: ็สนิทกัน
5: หนูจะไปสนิท
1: เขาไม่รู้ก็เลยถามดูสนิทหรือเปล่า
2: สนิทกันอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ลุงก็คือติดตามในทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ส่งอันนี้พูดเฉยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับรู้หมายคิดถึงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่งได้แล้วนะครับผมไม่ใช่สตรีมเมอร์นะอันนั้นมันไลฟ์มันเกมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้พูดสตรีมเมอร์ไปเขินเลยคำถามนี้เป็นคำถามจากรายการเองนะครับ
5: ครับ
1: ถ้าวงนี้ครับวงบุญสนังของเราเนี่ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้บนโลกไปเนี่ยอยากจะขึ้นที่ไหนไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย
5: บนโลกเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วครับรู้ไหมถึงพี่มันเงียบไงโอ้โหเงียบจริง
3: ทีละคนไหม
2: ทีละคนไหมหรือยังไงครับ
1: ได้ครับทีละคนครับ
3: เวลาพออยู
1: ่ได้ถ้าเวลาไม่พอก็ต่อเวลากองติ๊กมา
2: เอาผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับผม
2: ของผมน่าจะเป็นบ้านเกิดตัวเองนะครับเพชรบูรณ
1: ์เพชรบูรณ์ที่นี่เลยไหมลานอะไรนะศาลากลาง
2: ไม่ครับคือสมัยก่อนเราเคยคุยกันด้วยคำว่าชอบเขาค้อแต่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเขาค้อแต่เป็นคนในเมืองนะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพวก
1: ร
2: ็อกเมาท์เทนหรือ โอเวอร์โ
1: ค
2: ้ดเทศกาลงานเฟสติวัลเคยคุยกันว่าใฝ่ฝันว่าแบบอยากเล่นอย่างนี้ด้วยความว่าเป็นบ้านเกิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ที่สรุปตอนนี้ก็ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
2: เขาค้อครับ
1: เขาค้อนะครับผมเนี่ย
2: เป็นง
1: านได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอน
2: อากาศหนาว
1: นี่ต้องอากาศหนาวด้วย
2: ใช่ครับส่วนใหญ่เฟชบูลเขาจะไปช่วงหน้าหนาวกัน
1: อืมโอเคนะครับมาที่ตอบกิครับผม
6: ครับของผมก็อยากคิดแบบบุญสุนันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองชื่อ Thunder Dome
1: Thunder Dome เมืองทองธานีครับผมแอร์โคตรหนาวเลยนะครับที่นั่น
6: อยากเห็นครับเพราะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่โจอี้แบบเป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้ว
1: ครับผม
6: มันมีไฟที่แบบ
1: จำได้ครับ
6: อยาก
1: จำเลยครับจำเลยครับอยากกืนเข้าไปครับ
6: ก็เลยอยากมีความฝันแล้วว่าอยากขึ้นมีคอนเสิร์ตแบบนี
1: ้โอเคครับตอนนั้นต้องมีมันใช้ได้แล้วนะครับโปเต้ครับ
0: ผมอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นบ้างครับ
1: ญี่ปุ่นมีกำหนดเมืองไหมโตเกียวเกียวโต
0: ไปทัวร์เอเชียก็ได้ครับ
1: นี่บุนซุนันเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต
0: แบบอยากลองไปเล่นต่างประเทศดูครับอยากรู้ฟิลมันจะสนุก
1: ว่ะงั้นแสดงว่าต้องมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในใจละพูดได้สักคำไหม
0: พูดไม่ได
1: ้อ๋ออันนี้ต้องฝึกนะคนนี้ชื่อว่า
3: พูดได้แต่ออนแอร์ไม่ได้ด้วย
1: พูดได้ครับเพราะว่ารายการนี้เอวีเคยมาแล้วครับผมนะครับ
3: มาอีกเมื่อไหร่ครับ
1: ทำไมล่าช้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ2เดือนแหละ
2: ยังไงพี่เอ็มมาบอกด้วยนะครับ
1: ได้ครับผมนะฮะสามารถติดตามมาที่ไอจีมิกิรอได้นะครับผมคนชื่อว่านามิวะนี่ทั้งหมดคนชื่อว่าวัตชิวะนามาเอวะโปเตเดสยูโรชิคุโอเนกาชิมา
3: โปเตตาย
1: เดสือเดสือเดสือสวัสดีครับผมชื่อโปเตครับอินเดียรู้จักผมมาครับ
0: คนชื่อว่า
1: วัตชิวะ
0: วัตชิวะโปเตเดสือ
1: วัตชิวะนามาเอวะนามาเอวะแปลว่าชื่อของผม
0: นามาเอวะโปเตดิสิ
1: ดิสิโยโรชิคุ
0: โยโรชิคุ
1: โอเนกาชิมัตโอเนกาชิมัต
0: โอเนกาชิมัต
1: ย่าบอมเบอร์กำลังจะบอกว่าบางคนจะมองว่าอีคือเนี่ยมันไม่สุภาพอีคือแปลว่ากำลังไปครับมันคือ let's go อีคือโซแปลว่า let's go ครับมันใช้ได้หรือคำใหม่เพราะคำญี่ปุ่นน้อยครับนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ใครนะเฟิร์สเฟิร์สครับ
3: อ๋อผมจริงๆแล้วผมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าสักที่ไหนสักที่นึงที่แบบว่ามีคนตั้งใจมาดูเราทั้งหมดนะครับแบบตั้งใจมาดูเรา
1: ที่ไหนด
3: ี
1: ที
3: ่
1: ไหนด
3: ีสักที่นึงใช่ไหมครับกับน้องก็ได้ครับเนี่ยทันเดอร์โดมก็ได้ครับเพราะว่ามีความประทับใจในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็คุยกันว่าสักครั้งนึงเราอยากมีแบบคนที่รักเราแบบที่เขารักพี่โจอี้แบบนี้สักครั้งนึงครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาดูพี่โจอี้จริงๆเราอยากมีคนที่ตั้งใจมาดูเราจริงๆเหมือนกันนะครับ
1: โอเคครับผมโอ้โหซึ่งห้ามตอบทันเดอร์โดมไอคิวห้ามตอบทันเดอร์โดมอ่ะไอคิวครับ
5: ยากจังถ้าเป็นไปได้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแบบพี่ราชมังนี่คิดว่าตอนจบแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทุกจังหวัดหนูอยากทำแบบพี่ๆวงค็อกเทลค่ะ
1: อ๋อที่ไปแบบออนทัวร์ทุกจังหวัด
5: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงการมากรุงเทพอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้แล้วสมัยนี้เขาเรียกอะไรคะบัตรรีเซลอะไรเงี้ยก็คือมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถึงตรงนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทำแบบนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันจะแบบใหญ่จริงๆก็คงจะถ้าเอาเป็นที่ไทยนะฮะก็คือราชมัง
1: ค์ราชมังค์ครับผม 80,000 คนมาดูเราเลย
5: แต่ไม่รู้ค่ะ
1: อ้าวเฮ้ยมาดูเราไง
5: ใช่ค่ะ
1: ก็ความฝันก็ขอให้เป็นจริงทุกคนนะครับผมก็คือตั้งใจครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวงบุษนันท์ครับผมเพียงเท่านี้นะครับเหมือนจะส่งแต่ก็ยังไม่ส่งนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวขอช่องทางการติดตามชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับผม
5: Facebook TikTok
1: ต้องพิมพ์ว่ายังไงครับผม
5: เอาชื่อแอปก่อนนะฮะ
1: ได้คร
5: ับ โอเคค่ะ
1: Facebook ต้องพิมพ์ว่า
2: บุญสุนันท์นะครับ
1: ตามชื่อที่นี่บนเสื้อนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
1: นะครับผม
5: หรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะ
2: ภาษาไทยก็ได้
5: บุญสุนันท์
1: ครับผมมีดอทมั้ยครับ
5: ไม่มี
1: ก็คือเขียนบุญสุนันเลยมี underscore แบบ official อะไรอย่างงี้ไหม
5: จะเป็น
1: ไลค์ก่อน Facebook นี่คือบุญสุนัน
5: ใช่ค่ะ
1: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
2: ้ครับ
5: ใช่
1: คร
5: ับ
1: ผมแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับผม
5: YouTube จะเป็นชื่อช่องว่า Komodo Studio
1: Komodo Studio นะครับก็คือชื่อค่ายเพลงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางเมื่อกี้อะไรนะ
2: TikTok ครับ
1: TikTok ครับผม
5: TikTok บุญสุนัน
1: ภาษาอังกฤษภาษาไทย
5: พิมพ์ได้ทั้ง2ชื่อเหมือนกัน
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ช่องหนึ่ง
5: Instagram
1: Instagram
5: ก็จะเป็นบุญสุนันท์ underscore official ค่ะ
1: ครับผมนะฮะนั่นคือ4ช่องทางแล้วตอนนี้ครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวไหม
5: มี
1: มีนะครับผมเอ้าแล้วไงก็บอกสิ
5: อ๋อหนูก
1: ็มีโอเคนะมีไปหาเอางั้นน่ะ
5: IQ ค่ะ IKKY U 7ตัวค่ะ
1: U 7ตัวนะครับผมมาครับ
2: เป้P-E-A-E-A-E-A-E-A ครับ
1: ครับผมครับต๊อกครับ
7: ต๊อกครับชัยเมธอมรจิรศรีชัย
1: ค ครับผมโปเต้ครับ
0: ผมครับโปเต้แมน001ครับ
1: ครับผมเฟิร์สครับ
3: ครับณัฐนันท์อมรจิระเสรีชัยครับ
1: ครับผมทั้งหมดคือบุญสุนันท์ครับผมยังยังนะครับรายการในวันนี้จบไม่ลงเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณครับทั้งแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่ทางฟังทางวิทยุนะครับผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับกับรายการมิกกี้ลอนสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็ Facebook Line ครับมิกกี้ลอนสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
2: ขอบคุณครับ
7: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
6: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
8: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมุติฐานใดออกจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
4: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
15: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
16: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
17: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
18: ยูโรลีกโฟกัส
19: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วงยูโรลีกโฟกัส 5:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสวรรณจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกปี2026นะซึ่งเราก็รู้กันแล้วล่ะว่าใครได้เป็นแชมป์นะครับนั่นคือทางสเปนนั่นเองนะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือการที่เริ่มมีคนหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการได้รางวัลบัลลังก์ดอร์นะครับเริ่มนะใช้คำว่าเริ่มที่จะมีคนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นว่าเอ๊ะสเปนได้แชมป์โลกเนี่ยบัลลังก์ดอร์ปีนี้เนี่ยจะเป็นของโรดี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตอนก่อนจบฤดูกาลแล้วด้วยซ้ำก็จะมีกระแสนะครับข่าวออกมาว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยบัลลังก์ดอร์เนี่ยน่าจะตกเป็นของแฮร์รี่เคนชัวร์ๆเลยเพราะว่าเคนเนี่ยตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ย แม้ว่าจะพาบาเยิร์นเป็นแชมป์เท่านั้นนะในประเทศนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งการลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็การลงเล่นให้กับสโมสรปัจจุบันของเขาก็คือบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงไปประตูรวมทั้งหมดเนี่ย70กว่าประตูนะครับก็เลยทำให้โอ้โหสื่อต่างๆนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนะครับยกให้ว่า ปีนี้แฮร์รี่เคนน่าจะได้บัลลังก์ดอร์สมใจอยากแล้วล่ะ นะหลังจากที่เขาเฝ้ารอคอยมานานนะครับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการแข่งขันต่างๆพาทีมเป็นแชมป์สถิติส่วนตัวจำนวนประตูที่ทำได้การสลัดอาการบาดเจ็บโน่นนี่นั่นต่างๆนานและเหนือสิ่งอื่นใดครับต้องยอมรับว่าบัลลังก์ดอร์คือรางวัลเกียรติยศน่าจะพูดว่าสูงสุดแล้วล่ะสำหรับชีวิตนักเตะสักคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมากมายข้อติติงต่างๆเกี่ยวกับการประกาศรางวัลถ้วยนี้นะถ้วยบัลลังก์ดอร์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นกลางจริงหรือเปล่ากับการที่ในปีนั้นๆน่ะนักเตะสักคนหนึ่งที่ได้บัลลังก์ดอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันใช่หรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะครับอย่างปีที่โรดี้ได้บัลลังก์ดอร์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงให้โรดี้ล่ะทั้งที่วินีซูจูเนียปีนั้นระเบิดฟอร์มสุดๆไปเลยพามาดริดเป็นแชมป์ลีกได้ด้วยนะแล้วก็ดันกลายเป็นว่า วินีซูจูเนียไม่ได้บัลลังก์ดอร์แล้วมันก็มีข่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนวันที่จะประกาศผลว่าบัลลังก์ดอร์เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้งวินีซูจูเนียคาร์โลแอนเชลอตติรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วมาดริดไม่มีใครเดินทางไปร่วมงานประกาศผลบัลลังก์ดอร์เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ย ในสโมสรมาดริดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับการที่ไม่เลือกให้บัลลังก์ดอร์กับวินีซูจูเนียมันก็จะมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการของบัลลังก์ดอร์เนี่ยที่มีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยนะครับสื่อของทางฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการแสดงออกของวินีซูจูเนียนะครับในการที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่เลยก็ว่าได้ในการที่จะลุกขึ้นมาประท้วงใส่การเหยียดผิวการดูถูกเรื่องชาติพันธุ์การทำท่าล้อเลียนการตะโกนด่าถ้อยคำไม่สุภาพใส่นักเตะผิวสีทั้งหลายนะครับในที่นี้เนี่ยที่ผมใช้คำว่าผิวสีเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เป็นผิวดำเป็นแอฟริกันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันรวมไปถึงบรรดานักเตะเอเชียด้วยที่โดนนะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่านิยมที่มันถูกปลูกฝังกันมานะสำหรับสังคมของผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะแต่ว่าคือมันเป็นพฤติกรรมที่โดนปลูกฝังกันมาทางคำพูดก็ดีทางการแสดงออกก็ดีนะครับคนปัจจุบันเนี่ยมันเลยยังคงมีอยู่กับการที่ล้อเลียนสีผิวพูดจาส่อเสียดดูถูกเหยียดหยามนะครับที่สีผิวต่างจากตัวเองแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามันน่ารังเกียจก็จริงแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องยอมรับว่ามันโดนปลูกฝังกันมาเนี่ยทั้งการเห็นจากคนอื่นๆที่เขาทำกันแล้วไม่เห็นโดนอะไรเลยพอมีคนพูดขึ้นมาไอ้คนข้างๆก็เฮตามอะไรเงี้ยเด็กๆ เห็นก็จะเห็นว่าแบบเอ๊ะมันทำได้นี่หว่ามันพูดได้นี่หว่านะครับการเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วก็โห่ใส่นักฟุตบอลฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเจาะจงอย่างกรณีของมาดริดก็เป้าหมายหลักก็คือทางวินีซูจูเนียนะมันเป็นพฤติกรรมที่มันโดนปลูกฝังกันมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆต้องยอมรับเลยตรงๆว่าการที่จะห้ามไม่ให้พูดในสิ่งอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆจริงๆเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปตามจี้เลียงตัวได้มากขนาดนั้นนะว่าแบบเอ้ยไอคนนี้พูดจับปรับยังพูดอีกแบนยังพูดอีกติดคุกอะไรเงี้ยนะครับมัน มันเป็นสิ่งที่ มันทำได้ยากกับการที่จะไปไล่บี้เลียงตัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นวินิซูจูเนียร์นี่แหละเพราะว่าเขาก็โดนมากับตัวเขาก็เลยขึ้นมาเป็นแบบโหแกนนำหลักเลยในการที่จะประท้วงในการที่จะพูดออกสื่อแสดงต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลอะไรต่างๆว่าเขาไม่แฮปปี้เขาต้องการเรียกร้องให้สมาพันธ์ฟุตบอลสเปนยูฟ่าฟีฟ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงกฎในการดูแลในเรื่องพวกนี้ให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ต้องการเรียกร้องให้บรรดาแฟนบอลเลิกที่จะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ ก็ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่มันทำให้เกิดผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าลำเอียงหรือว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรล่ะลึกๆในใจก็คือคุณมีอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่วินิซูสจูเนียร์ออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผลคะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าเทไปให้กับทางโรดี้ไม่ใช่ว่าโรดี้ปีนั้นทำผลงานได้ไม่ดีก็ทำได้ดีแล้วก็พาทีมชาติสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันมองในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าวินิซูสจูเนียร์ทำได้ดีมากกว่าโรดี้ในปีนั้นแต่ก็กลายมาสุดท้ายก็เป็นโรดี้ย้อนกลับมาถึงณปัจจุบันนะครับจากตอนแรกแคนดิเดตเบอร์หนึ่งคือแฮร์รี่เคนกลายไปว่าเริ่มตอนนี้เริ่มมีกระแสตั้งคำถามขึ้นมาบ้างแล้วนะว่าหรือว่าบาลังดอปีนี้จะเสร็จโรดี้อีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าโรดี้นะครับก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์เมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของเปาคูบาซี่ผู้สาประตูเป็นทางอุไนซิมงนะครับแล้วก็ดาซอนโวประจำทัวร์เมนต์ก็เป็นทางคลีเอนเอ็มบัปเป้นั่นเองนะก็ เนี่ยแหละครับถึงได้บอกว่ามันจะมีการพลิกโผกันอีกหรือเปล่านะเพราะครั้งที่แล้วอย่างที่บอกโรดี้ได้เพราะเหตุผลหลักๆเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเนื่องจากว่าโรดี้เนี่ยพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้นั่นเองนะก็เลยให้โรดี้ได้เป็นบัลลังก์ดอร์ในครั้งนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยการได้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่ายูโรและถ้ามองไปถึงผลงานของสโมสรแน่นอนแมนซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์ลีกไม่ได้แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าถ้วย2ใบภายในประเทศเขากวาดได้หมดนะครับทั้ง FA ครับแล้วก็คาราบาวครับนะก็ถือว่ายังมีถ้วยแหละและยิ่งใหญ่สุดคือในนามทีมชาติพาเป็นแชมป์โลกได้ด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าในปลายปีนี้เนี่ยคนที่นำโด่งมาโดยตลอดอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยจะมาโดนแซงทางโค้งโดยผลงานของโรดี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะส่วนตัวผมเคยพูดไปแล้วว่าสำหรับการประกาศผลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบาลังดอร์เนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่อันนี้คือในมุมความคิดส่วนตัวเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่ช่วงที่ผูกขาดอยู่แค่2คนเมสซี่โดโดเมสซี่เมสซี่เมสซี่โดโดเมสซี่เนี่ยมันจะสลับกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีปีที่โอเคลูก้าโมดริชได้นะครับหรือแม้กระทั่งในปีที่มันเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาปีนั้นเลวันดอฟสกี้พาบาเยิร์นเป็นแชมป์เปี้ยนลีกได้แต่กลายมาว่าโอเคมันก็ยังพอพูดได้ว่ามันก็โควิดอ่ะก็เลยต้องประกาศระงับการประกาศผลบาลังดอร์แต่คุณประกาศระงับบาลังดอร์แค่เป็นพิธีการน่ะแต่คุณก็ประกาศออกตามสื่อได้นี่ว่าบาลังดอปีนั้นเป็นของใครแล้วคุณก็ส่งถ้วยหรือว่ารอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วคุณก็ค่อยจัดงานประกาศมอบให้ก็ได้แต่กลายว่าปีนั้นนะครับก็คือยกเลิกไปเลยไม่มีการประกาศของบาลังดอมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราเป็นเลวันดอฟสกี้เราก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็มายกเลิกเพราะเหตุผลก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าโควิดแต่แบบก็ประกาศออกสื่อได้นี่ประกาศออกทางเว็บไซต์ของทางบาลังดอร์ได้นี่ว่าปีนี้เป็นของเลวันดอฟสกี้นะเพราะว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของฟีฟ่าดันประกาศออกมาได้ว่ามอบรางวัลนี้ให้กับเลวันดอฟสกี้ในปีนั้นนะครับ แต่ทำไมบัลลังก์ดอร์ทำไม่ได้เพราะอะไรนะก็ถึงได้บอกว่าช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะบัลลังก์ดอร์มันดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าปีนี้เนี่ยโลดี้ได้มันก็ไม่ถึงกับรู้สึกเอ๊ะใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าโรดี้ได้เนี่ยแล้วเมสซี่ล่ะเมสซี่ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดเลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะมีส่วนร่วมกับประตูทำประตูได้เป็นแบบโอ้เดอะแบกของอาร์เจนติน่าเลยคือถ้าพูดถึงคะแนนส่วนตัวเพียวๆเนี่ยเมสซี่ก็ทำคะแนนได้ดีกว่าโรดี้นะแม้ว่าในนัดสุดท้ายนัดชิงเมสซี่จะเล่นไม่ออกก็ตามนะครับโรดี้ทำได้2ประตูแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยโรดี้แทบไม่มีส่วนร่วมในเกมรุกสักเท่าไหร่เลยสถิติส่วนตัวของโรดี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือการจ่ายบอลที่มากที่สุดนะครับมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเป็นนักเตะที่ออกบอลได้มากที่สุดนะครับมันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะในเมื่อสุดท้ายแล้วเขาได้เป็นแชมป์อ่ะคนเป็นรองแชมป์แม้ว่าจะเล่นดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องมาดูด้วยว่าในนัดสุดท้ายที่มันตัดสินคำว่าแชมป์เนี่ยคนที่ทำมาได้ดีโดยตลอดทำได้เหนือกว่ามาโดยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไอ้นัดที่มันตัดสินชะตาชีวิตอ่ะคุณดันทำไม่ได้อ่ะมันก็ต้องยอมหลีกทางให้กับคนที่อาจจะคะแนนส่วนตัวด้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาทำเป็นแชมป์ได้นะมันก็พอจะมีเหตุผลมาหักล้างกันอยู่นะครับกับกรณีนี้นะก็รอดูนะครับสิ้นปีนี้ถ้าโรดี้ได้มันก็โรดี้ได้2สมัยนะแล้วก็เป็นในตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรุกไม่ใช่ตัวเพลย์เมคเกอร์ไม่ใช่จอมทัพอะไรเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซะด้วยซ้ำก็น่าจะเป็นอะไรที่มันก็ใหม่ๆดีเหมือนกันนะกับตำแหน่งที่ได้นะครับส่วนเมื่อพูดถึงทีมชาติสเปนแล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันกรณีของทีมชาติอิตาลีก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศออกมาว่าทางเปาโลมาดินี่กับทางเลโอนาร์โดเนี่ยที่เป็น2ผู้บริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยนะครับเลือกที่จะไม่เชิงกับคำว่าแต่งตั้งก็ได้คือมีการเรียกพูดคุยกันกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยขอค่าจ้างเนี่ยปีละ20ล้านยูโรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มันมหาศาลมากๆนะครับคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการรับงานทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินถุงเงินถังเหมือนกับการรับงานสโมสรสโมสรมันยังมีผู้บริหารยังมีรายรับที่มันได้หลายช่องทางนะครับการขายตั๋วการขายนู่นขายนี่การลิขสิทธิ์การถ่ายทอดโน่นนี่นั่นยังมีกลุ่มหุ้นส่วนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการเงินอะไรต่างๆแต่ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเนี่ยมันก็คือเหมือนกับหน่วยงานภาครัฐแหละที่งบประมาณก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเป็กกวาร์ดิโอล่าก็โดนปฏิเสธไปนะครับต่อมาเขาก็เลยหยิบยกกรณีของอันโตนิโอคอนเต้ที่ค่าเหนื่อยเนี่ย5ล้านยูโรต่อปีกลายเป็นว่าสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยตามข้อมูลที่ผมเห็นมาเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะ5ล้านเนี่ยมันก็ตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะสมาคมฟุตบอลอิตาลีคงไม่มีเงินมากขนาดนั้นไปจ้างคอนเต้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าหวยหมอกที่ทางอันเดียสปิโลนะครับอดีตตำนานแดนกลางของทีมชาติอิตาลีของ AC มิลานของยูเวนตุสนะครับทีนี้เนี่ยมันกำลังใกล้ที่จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอยู่แล้วว่าโค้ชทีมชาติอิตาลีคนใหม่คืออันเดียสปิโลนะแต่กลายเป็นว่ามันติดปัญหาซึ่งต้องบอกว่ามันปัญหาเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆด้วยเนื่องจากว่าอันเดียสปิโลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขารับงานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเนี่ยก็เป็นคุมทีมยูไนเต็ด FC อยู่นะทางยูไนเต็ด FC นี่ก็มีเจ้าของเป็น คนรัสเซียนะครับเป็นคนรัสเซียนะทีนี้เนี่ยมันก็จะไม่น่ามีอะไรบ้างก็แค่เจ้าของเป็นคนรัสเซียเองนี่นะไม่เห็นจะน่าจะมีปัญหาเลยแต่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าของรัสเซียเนี่ยเขาดันเป็นหุ้นใหญ่นะครับของผมจะใช้คำว่าไงเดียพนันออนไลน์อะไรเงี้ยนะยังของบ้านเขานะของบ้านเขาคือถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเราพวกแบบลัก

นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็เป็นประธานสโมสรยูไนเต็ดเอฟซีแล้วเขาก็ว่าจ้างอันเดียสปิโลเนี่ยให้มาเป็นโค้ชของสโมสรของเขาโดยในสัญญาก็คือว่ามันก็จะต้องมีการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางเนี่ยสื่อทางพนันออนไลน์เนี่ยนะครับด้วยนะทีนี้นี่แหละตรงนี้เนี่ยที่มันขัดแย้งกับจรรยาบรรณของการประกอบอาชีพด้านกีฬาโดยตรงเลยเนื่องจากว่าเขาก็คือเรารู้กันอยู่แล้วอะถ้านักกีฬาไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับที่เป็นเรื่องการพนันเนี่ยมันก็จะดูไม่น่าไว้วางใจดูไม่เหมาะสมกับการที่นักกีฬาการที่โค้ชการที่อะไรต่างๆเนี่ยไปมีความเกี่ยวข้องหรือว่าใกล้ชิดกับอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยทางประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็เลยประกาศแล้วนะไว้ก่อนอย่าเพิ่งประกาศแต่งตั้งนะเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยความชัดเจนมันคือไงปิโลมันไปมีส่วนเกี่ยวพันอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับกับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะซึ่งนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองคือประเด็นทางการเมืองที่มันละเอียดอ่อนมากกว่าไอ้เรื่องการพนันนี่อีกนั่นก็คือว่าการที่ประเทศอิตาลีไม่สนับสนุนประเทศรัสเซียเหตุก็เกิดจากการที่รัสเซียบุกยูเครนนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางอิตาลีนี่ก็ออกมายืนแบบว่าชัดเจนในจุดยืนว่าเราไม่สนับสนุนรัสเซียแล้วเราก็ขอคือจะพูดว่าแบนรัสเซียก็น่าจะได้แล้วนะครับก็เหมือนกับที่อังกฤษไปยึดทรัพย์สินภายในประเทศของโรมันอับราโมวิชนั่นแหละนะแล้วก็บีบให้ต้องขายเชลซีแล้วก็กลายว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยทางการเงินของโรมันอับราโมวิชเนี่ยก็โดนยึดไปอยู่ในอังกฤษนะยังไม่ได้ส่งคืนยังไม่ได้อะไรให้กับอับราโมวิชนั่นแหละนะครับทางอิตาลีก็เลยขอประกาศระงับไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากถ้าคุณไปประกาศแต่งตั้งอันเดียสปิโลขึ้นมาเนี่ย1ภาพลักษณ์ที่ว่าเขาเคยมีสัญญาเกี่ยวกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของเว็บพนันเนี่ยมันก็จะติดตัวเขาอยู่2ความน่าเชื่อถือถ้าผลงานเกิดค้านสายตาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยหัวกับเว็บพนันบอกว่าเอ้ยรับงานมาวะเนี่ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเรื่องนี้3คุณไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัสเซียคุณเพิ่งบินกลับมาจากมอสโกในการที่คุณเดินทางไปมอสโกเนี่ยคุณไปร่วมงานเปิดตัวไอ้เว็บพนันเว็บเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่มันดูแล้วแบบขัดแย้งทางมุมทางการเมืองของอิตาลีอย่างชัดเจนเลยแหละนะมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นทักท้วงกันขึ้นมาว่าเอ้ยความเหมาะสมมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องไหมกับการแต่งตั้งอันเดียสปิโลขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมีการนำเสนอข้อมูลออกมานะครับว่าถ้าหากว่าแต่งตั้งยังฝืนที่จะแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือทางปาโลมาดินีที่เป็นประธานเทคนิคที่เป็นคนเลือกที่จะแต่งตั้งปิโลขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนแหละมันจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลอิตาลีเยอะมากๆอย่าลืมว่าคำว่าประเด็นความละเอียดอ่อนเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องประเด็นเรื่องหัวเว็บพนันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาเลยแหละแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเกาโชโปลีหรืออะไรต่างๆที่มันมีการหัวกับผู้ตัดสินในการล็อกผลการแข่งขันนู่นนี่นั่นหรือว่ามีการจับได้ว่ามีนักเตะจากสโมสรบางสโมสรในอิตาลีที่ไปรับเงินจากกลุ่มบ่อนพนันแล้วก็พากันล้มบอลเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแผลที่มันอยู่ติดตัวกับสังคมวงจรของฟุตบอลอิตาลีมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะครับก็เลยมีการคาดการณ์ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมัลดินีอาจจะต้องถึงขั้นประกาศลาออก
แล้วก็อาจจะรวมไปถึง

เลโอนาร์โดด้วยหรือเปล่าที่เป็นคู่หูดูโอกันนะครับที่เป็นระดับตำนานของเอซีมิลานด้วยกันนี่แหละแล้วก็ปิโลก็คือน่าจะโดนปัดตกและในการแต่งตั้งขึ้นมาทีนี้มันก็เลยมีการออกมาแสดงจุดยืนนะครับออกมาโต้ตอบออกมาพูดถึงมุมมองของเขาถึงสถานการณ์ของเขานะครับของทางไอ้เจ้าอันเดียสปิโลนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเขาแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าเขาไม่อิงกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับว่าที่ไปสนับสนุนอะไรทางด้านการเมืองนะเขาเนี่ยที่ไปรู้จักไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่เขาเซ็นสัญญารับเป็นเฮดโค้ชของยูไนเต็ดเอฟซีในดูไบแล้วก็มันเป็นคือมันเป็นสัญญาที่มันอยู่ในชัดเจนนะระบุว่าคุณรับงานเนี้ยแล้วคุณจะต้องพ่วงโดยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาขอบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันนะแต่แค่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นทางกลุ่มเนี้ยเขาก็เป็นแค่คนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการกีฬาเกี่ยวกับสโมสรที่เขาคุมอยู่เท่านั้นเองนะเขาไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์อะไรในเชิงลบอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายังคงยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือหรือว่ายังคงสนับสนุนทีมชาติอิตาลีต่อไปแม้ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่พูดนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีแผลมาก่อนนะเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพนันเรื่องอะไรเงี้ยนะเรื่องการล้มบอลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าจะแต่งตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแผลที่เหมือนเอาเกลือไปสาดแผลเดิมอ่ะให้มันแสบให้มันอะไรขึ้นมานะครับก็คาดการณ์ว่าปิโลน่าจะไม่ได้โดนแต่งตั้งนะแล้วก็เผลอๆเนี่ยมันจะลามไปถึงเปาโลมาลินี่อาจจะต้องลงจากตำแหน่งด้วยเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับการตัดสินใจในครั้งนี้นั่นเองนี้ครับเปาโลมาลินี่ก็ออกมามีการพูดถึงอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับกรณีที่ระงับการแต่งตั้งอันเดรสปิโลนะครับว่าก่อนที่เขาจะมารับตําแหน่งประธานเทคนิคเนี่ยเขาก็มีการคุยกันแล้วนะว่าหน้าที่ของเขาคือการคัดสรรคนที่จะเข้ามารับตําแหน่งเป็นเฮดโค้ชของทีมชาตินะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าการที่ทางประธานสภาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีมาเบรกเรื่องนี้ไว้เขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณให้อำนาจผมมาแล้วนะผมก็ทําตามหน้าที่ผมนะแต่คุณมาเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็คิดว่ามอดินี่ก็น่าจะลงจากตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงการไม่แต่งตั้งปิโลด้วยแหละแคนดิเดตที่ได้ขึ้นมานะครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นจอร์โจเคเลนี่นั่นเองอดีตประการหลังทีมชาติอิตาลีนะครับแชมป์ยูโร2020แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเคเลนี่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่ได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชอิตาลีคนต่อไปเนี่ยตามข้อมูลที่เขาไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโรเบโต้แมนชินี่เนี่ยแหละครับที่ว่าเป็นคนพาอิตาลีเป็นแชมป์ยูโร2020ในครั้งนั้นได้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับจอร์โจเคเลนี่นั่นแหละนะครับในการพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรครั้งนั้นได้นะครับส่วนตัวผมว่ามันชินี่ก็โอเคนะกับการที่จะกลับมารับงานเป็นเฮดโค้ชของอิตาลีครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนแหละมอร์ชินี่ก็เป็นอิตาเลียนอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางของวงการฟุตบอลอิตาลีดีอยู่แล้วแหละนะครับว่าจะต้องใช้งานยังไงความเหมาะสมในการเลือกคนมาติดทีมชาตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของอิตาลีเนี่ยที่เขาพูดกันมาโดยตลอดนั่นก็คือระบบโครงสร้างฟุตบอลเริ่มจากการที่ต้องแก้ไขแล้วก็เริ่มสร้างกันขึ้นมาใหม่จากระบบรากหญ้าเลยนั่นก็คือการพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องวางระบบกันใหม่เรียนรู้กันใหม่ปูกันใหม่หมดเลย
เพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแกร่งขึ้นมาตั้งแต่ระบบเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนา สนับสนุนนักเตะอิตาเลียนนะครับให้ขึ้นมาเล่นในระดับสโมสรใหญ่ๆให้ได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี้ยอิตาลีจะเป็นลีกที่นำเข้านักเตะเยอะมากทั้งนักเตะโนเนมนักเตะบิ๊กเนมก็มีเข้ามาแต่คำว่าบิ๊กเนมที่พาเข้ามาในเกาโชเนี่ยเป็นนิกเนมวัยใกล้เกษียณซะส่วนใหญ่30กว่าลูก้าโมดิก40ต่อสัญญาเพิ่มกับเอซิมิลานอีก1 ปีก็โอเคแหละถ้าได้โมดิกมามันขวัญกำลังใจมันก็มีแหละนะครับประสบการณ์ในการช่วยยกระดับทีมมันก็เห็นกันอยู่ว่าโมดิกก็ถือว่าทำได้ดีในตามหน้าที่ของเขาแม้ว่ามิลานจะไม่ได้ประสบความสำเร็จไปถึงขั้นเป็นแชมป์อะไรก็ตามในฤดูกาลที่ผ่านมานะมาคิตายานก็มาตอนอายุไปปลายแล้ว30 กว่าแล้วนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เข้ามาก็เป็นวัยชราไม้ใกล้ฝั่งกันทั้งแล้วที่มาในเกาโชซิลาในช่วง4-5 ปีหลังมาเนี้ยนะครับเป็นบิ๊กเนมจริงแต่ว่าก็เป็นบิ๊กเนมที่มันใกล้จะเกษียณกันหมดแล้วแหละนะก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมาว่าเฮ้ยเราคงจะต้องปรับโครงสร้างเริ่มต้นกันใหม่นะปูพื้นฐานกันใหม่หมดเลยการผลักดันสนับสนุนดาวรุ่งให้ขึ้นมามีโอกาสได้แจ้งเกิดในเวทีใหญ่ๆในระดับสโมสรใหญ่ๆให้มากขึ้นนะเนี่ยแหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกกับการที่ติดต่อเจรจากับทาง เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็มีการวางโครงการ4 ปีระยะยาวให้กวาร์ดิโอล่าเนี่ยนอกจากจะมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติแล้วก็ให้มาช่วยวางรากฐานการพัฒนาเด็กด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โอ้โหค่าแรงที่แพงเหลือเกินผมขอถอยดีกว่านะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยแหละครับก็จะเป็นหัวข้อหลักในการคัดสรรโค้ชคนใหม่ที่จะขึ้นมารับงานซึ่งอันเดรปิโลก็ตอบรับข้อเสนอตรงนี้กับการระยะยาว4ปีเนี่ยนะครับจนไปถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าฟุตบอลโลก2030นั่นเองนะแต่ก็อย่างที่พูดมายืดยาวทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปติดเรื่องนี่แหละปัญหาที่มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะได้ขึ้นมาแทนปาโลมาดินี่นะครับก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งพอดีเหลือบมาเห็นถ้ามาดินี่ไม่ประกาศแต่งตั้งปิโลตามแรงกดดันขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแคนดิเดตโค้ชขึ้นมานะครับ3 รายชื่อที่แสดงขึ้นมาในข้อมูลนี้นะว่าลาเฟลปาดาลิโนนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกับทั้งฟิออเรนติน่าทั้งอัตลันตานะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาสเตฟานโนเปียลลี่โอ้โหชื่อนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าตั้งเปียลลี่ขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างน่าเหนื่อยใจนะเพราะก็ไม่ใช่โค้ชที่แย่อะไรมากมายนะครับแต่ส่วนตัวผมแค่มีความรู้สึกว่าเปียลลี่น่าจะเป็นโค้ชที่มันหมดยุคไปแล้วอ่ะนะสำหรับสเตฟานโนเปียลลี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเตียโก้มอตต้าเตียโก้มอตต้าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกับตอนที่คุมโบโลญญานะครับตอนที่คุมโบโลญญาคุมยูเว่ก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะกับการเป็นโค้ชของทั้งสโมสรนี้นะครับแต่ว่าตอนคุมยูเว่ก็อาจจะระยะเวลาสั้นไปหน่อยนะแรงกดดันมันเยอะนะครับกับสโมสรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า2 ใน 3มันถือว่าน่าสนใจนะลาเฟลปาดาลิโนแล้วก็เตียโก้มาต้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับการเฟ้นหาโค้ชยุคใหม่ๆอายุน้อยๆมารับงานทีมชาตินะครับแต่ในนี่คือในกรณีถ้าปาโลมาดินี่ไม่ประกาศลาออกลงจากตำแหน่งนะแต่ถ้าประกาศลาออกลงจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นจอร์โจ้เคียเลนี่ตามข้อมูลที่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่จอร์โจ้เคียเลนี่แล้วจะเป็นใครและถ้าคนนั้นขึ้นมาแล้วเขาจะเลือกใครจะยังอยู่ในลิสต์ไหมทั้งอันโตนิโอคอนเต้ทั้งโรเบร์โตมันชินี่หรือว่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมารอตามข่าวกันนะครับสำหรับใครที่เป็น
แฟนทีมชาติอิตาลีนะเรื่องนี้นี่น่าจะต้องบอกว่าต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกเยอะเลยล่ะเพราะว่าอิตาลีนี่ก็พลาดการไปเล่นฟุตบอลโลกมาเอาแค่เท่าที่นึกเร็วๆก็คือ2 สมัยนะครับก็8 ปีครับแล้วนะที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเลยนะครับสำหรับอิตาลีก็ถือว่าน่าใจหายอยู่เหมือนกันสำหรับอดีตแชมป์โลกนะอิตาลีนี่ก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะประมาณสามสมัยหรือเปล่านะครับอิตาลีนะ3-4 สมัยประมาณนั้นนะครับอิตาลีอิตาลีนี่คือหนึ่งในทีมที่เคยได้แชมป์โลก2 สมัยติดต่อกันด้วยนะนอกจากบราซิลก็คืออิตาลีนะครับแต่ก็ต้องย้อนไปยุคตั้งแต่ฟุตบอลโลกยุคแรกๆนู่นเลย60-70 ปีที่แล้วนู้นเลยนะครับปิดท้ายกันนิดนึงกับข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์การโยกย้ายทีมนะเวลานี้เอาจริงตอนแรกก็คิดจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยกันด้วยแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายทีมนะเวลานี้นะเนื่องจากว่าโอ้โหราคาการย้ายทีมในตลาดนะเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขนลุกขนพองเหลือเกินนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับ

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ยูโรลีกโฟกัส
4: ขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่อยู่ดีซูมเด้งหลุดไปนะครับขออภัยด้วยนะต้องจะมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเมาดินี่ลาออกเนี่ยมันชินี่น่าจะเป็นแคนดิเดตที่ได้กลับมาคุมทีมชาติอิตาลีนะครับในกรณีถ้าเปาโลมาดินี่ลาออกแล้วก็จอร์โจคีเลนี่เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติอิตาลีนะโดยอีกคนหนึ่งที่น่าจะมามีส่วนร่วมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนั่นก็คือทางเดียโก้มาตานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับข่าวคราวทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่กำลังพูดถึงกันอยู่นะครับก็เกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะนี่แหละที่มูลค่ามันบ้าบอโอเวอร์มากๆเลยถ้าจอดรายละเอียดในเชิงลึกนะครับอย่างที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เมื่อวันเสาร์ใน Follow the Game รายละเอียดในเชิงลึกมันก็คือว่าตัวเลขสุทธิที่ออกมาเนี่ยอย่างกรณีของแบรี่บาโคล่าเนี่ยที่เจ้าตัวก็ประกาศออกมาแล้วว่าสนใจที่จะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะแล้วก็รอการตัดสินใจของทางปารีสแซงต์แชงแมงว่าจะสรุปตัวเลขในการขายครั้งนี้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดก็ออกมาแล้วว่ามูลค่าที่ปารีสแซงต์แชงแมงต้องการในการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ140 ล้านปอนด์140-145 ล้านปอนด์นะครับถ้าพูดในเชิงลึกเพื่อไม่ให้ตกใจกับตัวเลขที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เมื่อวันเสาร์ในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องมูลค่าแอดออนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสต่างๆจำนวนประตูที่ยิงได้จำนวนแชมป์ที่พาทีมกวาดแชมป์มาได้นะครับแชมป์ปิดลีกแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับคาราบาวครับอะไรต่างๆเนี่ยคือในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าอย่างเช่นยิงประตูได้ถึง30 ประตูภายใน2 ฤดูกาล3 ฤดูกาลแล้วแต่เขาจะตกลงกันคุณจะได้โบนัสตรงเนี้ย5 ล้านยูโรอะไรประมาณนี้สมมุติขึ้นนะครับอันนี้สมมุติขึ้นนะพาได้แชมเปี้ยนลีกคุณจะได้โบนัสตรงนี้10 ล้านยูโรพาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คุณจะได้อีก10 ล้านยูโรนะครับหรือว่า10 ล้านปอนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมูลค่าจริงของแบรี่บาโคล่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ80 ล้านปอนด์ถึง100 ล้านปอนด์ส่วนอีก40 ล้านปอนด์ถึง45 ล้านปอนด์ที่เหลือเนี่ยมันคือมูลค่าของแอดออนนั่นเองนะครับแต่เวลาสื่อเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นเสนอตัวเลขโดยสรุปทั้งหมดออกมามันก็เลยเป็นมูลค่าที่เห็นแล้วก็แบบโอ้145 ล้านปอนด์เลยเหรอวะบาโคล่าเนี่ยนะมันคือก็ต้องยอมรับว่าเวลาเห็นมูลค่ากับเห็นตัวนักเตะที่เขาประเมินที่เขาขายกันออกมาเนี่ยมูลค่าหลักร้อยล้านเนี่ย บางคนมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าใช่เหรอวะไอ้คนนี้มันค่าตัวสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นหรือว่ามันอะไรขนาดนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกมูลค่าจริงมันก็อาจจะประมาณหนึ่งแต่ที่เหลือมันก็คือแอดออนโบนัสต่างๆที่สโมสรต้นสังกัดเก่าจะได้ถ้าหากว่านักเตะที่ย้ายออกมาแล้วเขาทำได้ตามเป้าตามข้อตกลงกันไว้นั่นเองนะครับเหมือนอย่างเช่นกรณีของมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยไม่มีแอดออนก็จริงแต่มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย117ล้านปอนด์ตัวเลขสุทธิ117ล้านปอนด์แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดของสัญญานั่นก็คือการผ่อนจ่าย5ปีสรุปแล้วการผ่อนจ่าย5ปีก็ตกปีละ20กว่าล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ดูหวือหวาทำให้ดูแบบโอ้ไม่แพงจังว่ามอร์แกนโรเจอร์มันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าไปดูอย่างที่ผมบอกไปดูในรายละเอียดสัญญามันก็จะนี่แหละคือการผ่อนจ่ายก็สรุปก็คือ20ล้านเหมือนตอนซื้อเอนโซ่เฟรนันเดสเหมือนตอนซื้อมอยเซสไคเซโดเหมือนตอนซื้อมิคาโดมูดิกอะไรพวกนี้นะครับที่โอ้โห80ล้าน100ล้านอะไรเนี่ยแต่ก็คือมันผ่อนจ่าย7ปี8ปีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เชลซีสามารถที่ซื้อนักเตะโอ้แพงๆบ้าๆบอๆได้ถ้าจะทุกตลาดแต่ถ้ามาแจกแจงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการจ่ายยิบย่อยต่อละปีแต่ละปีเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยไม่ได้ถึงกับขั้นที่ว่าแบกเยอะมากๆนะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปว่าใช่เหรอวะดานิบาโคล่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้เรื่องการผ่อนจ่ายการอะไรต่างๆที่มันทำให้ตัวเลขมันอาจจะลดลงนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่ามันก็ต้องเกิดคำถามว่าใช่เหรอแบทที่บาโคล่ามันต้องแพงขนาดนี้เลยเหรอว่าแกโรเจอร์มัน117ล้านสถิติพรีเมียร์ลีกสถิตินักเตะอังกฤษเลยเหรอวะนะครับหรือแม้กระทั่งแยนเดียวมันเดวัย19ย่าง20ปีเนี่ยที่ล่าสุดก็กำลังจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในมูลค่า100ล้านยูโรหรอวะดิโอมันเด้100ล้านยูโร19ปียังไม่ได้ว่าโชว์ผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เลยนะโอเคล่ะดิโอมันเด้มันได้รับการโปรโมทจากสื่อทั้งในเยอรมันทั้งนอกเยอรมันว่าแบบโอ้ยเด็กคนนี้นี่แหละเป็นแนวรุกน่าจับตามองโน่นนี่นั่นหลายอย่างมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องพูดกันตามตรงในฐานะคนดูบอลในฐานะคนที่ตามข่าวเกี่ยวกับบอลในฐานะแฟนบอลอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะเกิดคำถามที่ว่าทีมเราซื้อนักเตะคนนี้ค่าตัวเท่านี้เลยเหรอแล้วถ้าเกิดมันพาเราเป็นแชมป์ไม่ได้ล่ะแล้วจะยังไงอ่ะอย่างนี้มันอดไม่ได้แหละที่คนจะตั้งคำถามขึ้นมานะครับมันก็ทำได้อย่างเดียวคือรอดูว่าจะคุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแยนเดียวบันเดสไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันที่ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ค่าตัวก็116ล้านปอนด์พี่แกเพิ่งจะครองสถิติค่าตัวแพงสุดได้ไม่กี่วันก็เจอมอร์แกนโรเจอร์แซงไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มาแข่งขันกันซื้อนักเตะแพงๆกันไปซะแล้วหรือเปล่านะสำหรับบรรดาทีมเงินถุงเงินถังทั้งหลายนี่ครับก็รอดูอีกประมาณ3สัปดาห์จะเปิดฤดูกาลใหม่ฤดูกาล 2026-2027 แล้วนั่นเองนะครับสำหรับวงการฟุตบอลนั่นเองนะสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูจากเวลาแล้วยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
5: Euroleague Focus สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตตรงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูซิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเรา หรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อเธอตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศน์สอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่า ที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโปรดความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโปรดความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเชิญตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราเอา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถะภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถะภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรม

อันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดรัจฉีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งและสมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตูมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหาย

ไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในจตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสํารวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กําหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมานุสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้น
บันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัจจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้
ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
9: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.เดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
10: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรชบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
11: ์นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอดลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook ณราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่31กรกฎาคมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์คนดังสายท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวใหญ่เร่งพิสูจน์ศพฮาลุนญาติคาใจไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตายตำรวจจอร์เจียพบร่างในโรงแรมทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่ครบบัวแก้วส่งเจ้าหน้าที่บินร่วมพิสูจน์ในมติชนก็พาดหัวว่าสีหศักดิ์เสียใจครอบครัวฮาลุนโซโลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณสีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับบอกว่ากระทรวงต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีที่รับผิดชอบพื้นที่ประเทศจอร์เจียเพราะในจอร์เจียนี้ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตและต้องรอให้ทางการจอร์เจียสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการก่อนและท่านก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของฮาลุนนะครับฟังเสียงของคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วครับ
3: นั่นแหละแรกก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะน้องก็เดินทางไปหลายประเทศครับก็คือตอนนี้เราก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศครับสถานทูตไทยที่อังการาตุรกีที่รับผิดชอบจอร์เจียอยู่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่จอร์เจียนะครับไปที่กรุงเทบิลิซีนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ย
4: สาเหตุคือยังไม่ทราบใช่ไหม
3: ครับครับก็ตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับยังเป็นทางการดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องเราคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สายในทูตของเรานะครับ
5: ต้องมีการประสานเรื่องของการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อไหร
3: ่ครับก็อันนี้ก็เมื่อการสอบสวนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการดำเนินการนะครับกระบวนการที่จะนำร่างของน้องกลับมาเมืองไทยนะครับแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ความประสงค์ของญาติด้วยนะครับหลายอย่างก็เราก็ต้องอะไรครับก็ต้องรับฟังความเห็นของทางญาตินะครับครับ
6: มันเข้าไปหากระบวนการมันล่าช้าไหมคะพอดูเหมือนกับว่าการสูญหายมันก็หลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ทันทีที่เราทราบนะครับว่ามีการสูญหายไปหลายวันไม่มีขาดการติดต่อแล้วก็รีบติดต่อไปนะครับทางการจอร์เจียเลยโดยผ่านสถานทูตทางเขาก็รีบดำเนินการนะครับแล้วก็ได้เจอน้องนะครับที่ห้องพักที่โรงแรมนะครับอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
7: ไม่ข่าวค่ะถ้าบอกว่าเสียชีวิตหลายวันแล้ว
3: ครับ
7: เพิ่งทราบ
3: ก็อันนี้ก็คือน้องก็เดินทางนะครับในจอร์เจียนะครับก็ปกติก็จะมีการทำรายการมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้พอขาดการติดต่อก็คงเป็นเรื่องที่เราก็ได้ก็ต้องจำเป็นต้องประสานไปนะครับ
7: สาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้เขายังคาใจกันว่าตอนน
3: ี้
7: เราต้องฟ
3: ัง
7: แล้วก็เ
3: ข
7: าเป็น
3: เ
7: ร
3: ื่อง
7: สอบสวนใช่ไหมคะเร
3: ื่องครับก็ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นแล้วนะครับก็เราก็ต้องให้ทางการสอบสวน นะครับให้เป็นที่เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วเราเขาคงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวนนะครับตอนนี้เราคงยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับ
7: ที่มีการสรุปกันว่าอาจจะแบบว่าถูกทำร้ายหรือว่าเขาอะไรต
3: ั
7: วน
3: ี้
7: ย
3: ัง
7: สร
3: ุ
7: ปอะไร
3: ก็เขามีการคาดการณ์หลายอย่างผมว่าให้ผลของการสอบสวนปรากฏออกมาก่อนดีกว่านะครับ
5: กรณีที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ยัง
3: ครับก็ผมยังไม่อยากที่จะไปสรุปอะไรเราฟังการผลการสอบสวนของทางการดีกว่านะครับ
6: จะใช้เวลานาน
3: ก็เราเร่งเขาก็คงเร่งอยู่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อทราบก็เขาก็แจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็เราได้แจ้งให้ทางครอบครัวทางญาติทราบก่อนนะครับ
8: เรื่องของตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหมครับว่าจะต้องนำร่างกล
3: ับ
8: มา
3: ก็คือคงต้องให้การสอบสวนไปที่เรียบร้อยก่อนนะครับ
4: ตอนนี้ต้องมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีการยกระดับเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที
3: ่ก็ปกติทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับที่ไหนที่มันมีความไม่ปลอดภัยที่ไหนที่มันอยู่ในภาวะความขัดแย้งนะครับเราก็มีการแจ้งอยู่แล้วครับก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณที่อาจจะมีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็สามารถที่จะติดต่อขอทราบข้อมูลสถานะสถานการณ์ล่าสุดจากทางกระทรวงการต่างประเทศได้นะครับแล้วมีอะไรก็ประสานกับทางสถานทูตที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับ
5: ถ้าทำการที่ไทยไม่มีสถานทูตในจอร์เจียนี่มันจะทำให้การเรามีปัญหา
3: เราก็คงไม่สามารถมีทุกประเทศได้นะครับแต่เราก็มีประเทศที่จอร์เจียทางสารในชุดเราที่ตุรกีนะครับก็รับผิดชอบอยู่พอทราบเหตุการณ์นี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปโดยทันทีเลยนะครับ
2: รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ได้โพสต์ใน Facebook ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามมาตรา115นี่เป็นกฎหมายของประเทศจอร์เจียนะครับท่านระบุว่าการที่พนักงานสอบสวนของประเทศจอร์เจียตั้งประเด็นสอบสวนภายใต้มาตรา115นั้นเป็นเพียงกรอบทางกฎหมายในการเปิดเคสเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเท่านั้นยังไม่ได้เป็นข้อสรุปทางคดีว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการฆ่าตัวตายหรือมีบุคคลใดกระทำความผิดแต่อย่างใดในส่วนของแนวทางการดำเนินการของประเทศไทยขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อขอรับข้อมูลและหนังสือยืนยันข้อเท็จจริงจากทางการประเทศจอร์เจียโดยเฉพาะผลการชันสูตรพลิกศพและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการครับส่วนครอบครัวของฮาลุนที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดของฮาลุนคุณย่าของฮาลุนชื่อนางบัวสงเป็งสุขนี่นะครับก็ยังคงอยู่ในการเศร้าโศกเสียใจแล้วก็บอกว่าทางบ้านเนี่ยกำลังรอรับศพเพื่อทำพิธีทางศาสนาอยู่ถ้าได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการนำศพกลับมาบ้านเกิดฟังเสียงของคุณย่าฮาลุนนางบัวทรงหน่อยครับ
9: ตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ยคือเขาไม่มีโรคประจำตัวเลยใช่ไหมคร
10: ับ มี
9: คือเป็นคนร่างกายแข็งแรงตั้งแต่เด
10: ็
9: ก
10: เป็นคนบอกเป็นยังบอกมีว่าอันนั้นอันนี้ครับเพื
9: ่อ
10: บอกให้ยายสุภาพไปหาหม
9: อค่ะคือแข็งแรงตั้งแต่เล็กๆเลย
11: ไม่มีโรคภัยนะยาย
10: บอกว่าไม่โรคยัง
9: คุณย่าครับที่ผ่านมาเนาะเห็นหลานชายก็เดินทางไปหลายที่บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่อันตรายอะไรเนี่ยคุณย่าเคยเตือนน้องบ้างไหมครับว่า
10: บอก
9: บ
10: ดอย่าไปเรื่องมองหันมองเพื่อนหวนถามไปประเทศเพื่อนย่างกินดินเหยียบกินดินก็ขอเจ้าที่จะสร้างเพื่อนเรื่องบริมาบุกลุกไปใส่มาใส่ให้ยกมือไหวสิจับสิบายยังเป็นกระบอกต้องไปจับไปบ่ายบอกบดจุยังทำไปเห็นบัดบริเข้าไปก็ยกมือไหวอยู่ทั้งนอก ็ได้บุญ
9: คร
10: ับ
9: คือคุณย่าก็พยายามจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองหลานทุกที่ที่เดินทางไปใช่ไหมครับ
10: ให้เพิ่นรักษาเบิดเอาอย่าไปข่วงไปกายเพิ่นคนละภาษากระสัง
12: คิดว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนาะยายเน
10: า
12: ะ
10: ก็ดีคุณคู่ก็ดีคุณคู่ก็แนะนำไปสอบติดเพิ่นก็บอกให้เพิ่นแล้วร้องสอบทุนบุญด้วยลูกเพื่อมันได้เป็นจังบุญไปสอบทุนก็ได้โอ้ยนี่ละบุญวาสนา
13: เรียนเก่ง
10: ป่ะค่ะเก่งเรียนเก่งเพิ่นเก่งแต่นิดหน่อยแต่อยู่โรงเรียนอนุบาล
12: คุณยายคะย้อนกลับไปวันที่เจอหลานน่ะคือตอนนั้นก่อนที่เขาจะเดินทางเขาก็สุขภาพแข็งแรงวันนั้นมันมีเขามีพูดอะไรพูดคุยอะไรกัน
10: บ่ก็ธรรมดารักษาตัวด้วยยาหลุนสิมาดูๆมาสุดเดือนเพิ่นก็มาสุดเดือนคือว่าถ้าว่าวัน43 14เพิ่นส่งมาตัวนี้บ่บอกยาดอกมาลงจากรถประมาณนี
12: ้
10: ว่าหลุนอยู่หันอยู่หนีเลยยาก็ต้องเป็นห่วงที่แต่มันปวดเฮา
12: แต่วันนั้นเขาก็ไม่ได้ดูเขาก็ดูร่างกายแข็งแรงที่พร้อมจะเดินทางใช่ไหมยายไม่ได้มีรางอะไรร้ายอะไรนะยาย
10: บ่
12: มี
2: นั่นคือเสียงของคุณย่าของหลุนโซโล่นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าของคดีอนุทินลั่นคนทำดีรัฐบาลหนุนถ้าทำผิดดำเนินคดีเอาผิดทั้งอาญาทั้งทางแพ่งทางวินัยนายกอนุทินครับบอกว่าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยทำให้เกิดความไม่พอใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องที่ว่าจะใช้เวลาในการสอบเนี่ยบอกว่านักข่าวเองก็เห็นแล้วว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์ก็สามารถค้นหาการทุจริตและผู้ที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งและทางวินัยทุกอย่างเดินหน้าไปตามคันลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็ปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อยครับ
14: สิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับคนที่กำกับดูแลและทำให้มันเกิดความกังวลความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานที่อย่างกรณีสอบโกงข้อสอบราชการอย่างนี้เป็นต้นแบบนี้ก็เหมือนกันผมก็หลักเดียวกับทางที่ท่านสุชาติไปทำไปยึดที่ดินรัฐที่ดินที่บุกรุกสาธารณะหลักเดียวกันครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายฮะหลักฐานมันมีอยู่อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบซึ่งก็เป็นความตั้งใจของผมเองที่ต้องการให้มีการตรวจสอบคู่ขนานกันไปหลายๆหน่วยงานซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์นะครับเราสามารถที่จะค้นหาความทุจริตที่มันเกิดขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีนะครับแล้วก็ยังจะมีการออกหมายเรียกหมายเรียกไม่มาก็ออกหมายจับนะครับแล้วก็ยังจะต้องมีการส่งเรื่องไปดำเนินคดีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งทางวินัยนะแล้วก็ในเรื่องของปปช.เรื่องของทุจริตอีกนะครับเพราะตรงนี้ก็ทุกอย่างก็เดินหน้าไปตามคันลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามแล้วก็หาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
2: นายกอนุทินส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์บอกตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นกสทเนี่ยประชุมในหลักการปฏิบัติให้เสร็จก่อนยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้ว ส่วนการประชุมกสทครั้งต่อไปก็จะเป็นสัปดาห์หน้าฟังเสียงของรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ครับ
13: ตอนนี้ก็ข้อมูลก็เสร็จแล้วนะครับก็อยู่ที่เดี๋ยวก็ต้องเข้ากสทเพื่ เขาเรียกว่าอะไรนะประชุมเรื่องของหลักการปฏิบัตินะครับให้เสร็จเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วครับ
15: เรื่องต้นตอการประชุมมาหรือยังครับว่า
13: ไม่สัปดาห์หน้าครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เขาไปคุยกันในเรื่องของการเรื่องของการประชุม
15: ตอนนี้มันมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขนะคร
13: ับ
15: ที่มีการแจ้งข้อสอบบางที่บอกว่าเป็น5924บางที่บอกเป็น5925ตอนนี้คือมันสรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่
13: เท่าที่ผมรู้ทราบมาเป็น5925ครับ
15: 5925และในส่วนของปปช.ที่มันมีการบอกว่า5960คือเป็นตัวทำไมตัวเลขมันไม่ตรงกันนะครับ
13: ที่ได้ทราบมาน่าจะมีอย่างอื่นที่ทางกสทไม่ได้เห็นนะครับแต่ผมมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็มีตัวข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมด
16: แล้วในการประชุมครั้งหน้าค่ะตัวเลขข้อเท็จจริงนี่คือจะนิ่งแล้วใช่ไหมคะ
13: นิ่งแล้วฮะตอนนี้นิ่งหมดแล้วครับเสร็จแล้วครับจำนวนตัวเลขอะไร
15: ที่ครบสัปดาห์หน้านี้คือจะมีการเพิกถอนข้าราชการที่ทำผิดเลยไหมครับ
13: กระบวนการคือมันต้องเข้ากสทใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เข้ากองกลางรับทราบแล้วก็จะเข้าจจังหวัดต่อไปแล้วก็ให้อปทแต่ละที่ไปจัดการต่อ
17: เหมือนกันที่นายกรัฐมนตรี
18: สงสัยว่าทำไมยังไม่เพิกถอนสักทีอะครับผม
13: ทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันนะครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ครับ
17: การที่นายกรัฐมนตรีกำชับในการสร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบภาพลักษณ์กระทรวงมหาดไทยในส่วนของรัฐมนตรีมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคร
13: ับก็มองแบบเดียวกันแล้วก็ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับแต่อยากจะเรียนตามตรงว่าทุกอย่างมันมีกระบวนการกับมันอยู่แล้วก็แต่ละคนแต่ละคณะแต่ละทุกคณะเนี่ยมีอำนาจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับแล้วก็คือจะบอกว่าอยากจะให้เวลากับการทำงานด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีความคืบหน้าเลยหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในความเป็นจริงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันมีความคืบหน้าตลอดแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นทางปปช.เองทางตำรวจเองก็มีการขยายผลออกไปเรื่อยๆนะครับ
15: เราปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าราชการที่มันมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบวินัยแล้วตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ
13: ความคืบหน้าของตรวจวินัยแรกของมท.ใช่ไหมครับก็กำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่แต่เรื่องนี้ก็เราเองไม่ได้เข้าไปวุ่นวายเข้าไปก้าวก่ายอะไรก็ให้เป็นอำนาจของเขาไปนะครับในส่วนตำรวจเองก็ทราบว่ามีการออกหมายไปแล้วด้วยนะครับแต่ละคณะก็ทำหน้าที่ต่างๆออกไป
16: แล้วจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์ไหมคะกับคนที่ทำTOR แล้วแบบทิ้งงานไปอย่างเง
13: ี้
16: ยค
13: ่
16: ะ
13: TOR แล้วทิ้งงานไป
16: ก
13: ็อย่าต้องให้ท่านอธิบดีดูตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยตามข้อตกลงตามสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการเรียกเงินคืนอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกระบวนการอีกทีนึงว่าตรงตามข้อกฎหมายหรือไม่ครับ
15: นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้านี้คือจะชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ไหมคร
13: ับ
15: เร
13: ื่อง
15: ของการประกาศรับรองแล้วก็เพิกถอนอะไรต่างๆเพราะว่าคนยังคงกังวลว่ามันอาจจะเป็นหวยล้มหรือเปล่า
13: ไม่ล้มฮะไม่ล้มแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่สัปดาห์หน้าเลยตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างก็นิ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกเป็นตัวประกาศไปเพราะว่ายังมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นอยู่ฮะ
2: นั่นคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้สายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐเขาเขียนในหัวข้อว่าใครต้องรับผิดชอบสายล่อฟ้าบอกว่ารูปแบบการทำงานในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยที่ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยจึงให้น้ำหนักไปที่ความเป็นผู้นำประเทศมากกว่าหัวหน้าสิงห์ที่ใกล้ชิดกับลูกน้องยิ่งไปกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนที่จะทำหน้าที่แม่บ้านกลับไปเดินตามนายกรัฐมนตรีกลายเป็นวอลเปเปอร์ทุกวันไปต่างประเทศก็ยังหิ้วไปด้วยทั้งที่ปลัดมหาดไทยนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำถึงขนาดนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำถึงขนาดนั้นเว้นแต่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องก็ว่าไปอย่างไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งหรือว่าเจ้าตัวทำเองเมื่อหัวไปทางโดยแม่บ้านเกาะติดแจบรรดาลูกน้องก็แฮปปี้ไม่มีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยจึงทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ นี่หากไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าไปลุยจนจำนวนด้วยหลักฐานก็คงลอยนวลไปกันสบายสบายความผิดพลาดเกิดปัญหานี้ก็เพราะรัฐมนตรีมหาดไทยบริหารจัดการไม่ดีพอประมาทไว้วางใจข้าราชการมากเกินไปเลยไม่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแม่บ้านแทนที่จะดูแลตรวจสอบและรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆก็ไปอยู่ด้วยกันมันถึงได้พังอย่างที่เห็นๆความจริงเรื่องนี้อนุทินต้องรับผิดชอบเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดจนทำให้เกิดความเสียหายปลัดกระทรวงในฐานะแม่บ้านก็เพิ่งหน้าตาเคร่งเครียดเอาตอนนี้แต่ก่อนแทบจะไม่ได้ยินเสียงนอกจากยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างการบริหารงานที่ล้มเหลวสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
21: กีฬาพารวย
0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6นาฬิกา30นาทีครับกลับเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดกันต่อครับมาถึงข่าวเรื่องหัวสวครับวันนี้มีหลายประเด็นเลยเช่นข่าวจากนายกรัฐมนตรีอนุทินไฟเขียวสุภชัยย้อนเกร็ดสวส้มร้องกกต.ได้ถ้าเห็นเข้าข่ายผิดหัวสวนายกพูดถึงเรื่องที่คุณสุภชัยใจสมุทรเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบกลุ่มสวสีส้มที่ว่ามีการจัดเลี้ยงว่าเข้าข่ายหัวไหมก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคุณสุภชัยในฐานะที่เป็นมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเอาฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อยครับ
14: คุณสุภชัยท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย
22: ถ้าเห็นว่ามีช่องก็ทำก็ต้องเข้าไปเขียวถ้าเห็นว่าเรื่องมีกฎหมายก็
14: มันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันมีคดีความอะไรต่างๆขึ้นมานะพรรคที่ท่านรับผิดชอบก็ต้องสถานะของสมาชิกพรรคนะครับก็ต้องได้รับการปกป้องนะครับแล้วก็ชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเปิดเผยหมดทุกอย่างรัฐบาลที่เปิดเผยหมดทุกอย่างอยู่แล้วผู้สื่อข่าวยังบอกผมพูดมากเกินไปใช่ไหมเพราะผมเปิดเผยไง
22: จริงๆว่าจุดตัดเรื่องนี้คือมันอยู่ที่เรื่องเส้นเลยหรือเปล่าฮะถ้าเกิดว่าพรรค
14: เวลาคดีมันอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีเพราะนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามกับผมเพราะว่ามันพอพูดออกไปมันก็อาจจะเสียรูปคดีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรไหนก็ตามนะครับกระบวนการทั้งหลายก็ดำเนินหน้าไปแล้วเคารพกฎหมายเท่านั้นเองไม่ต้องไปใส่ร้ายใครนะครับ
2: นายกพูดถึงเรื่องคดีหัวสบส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้เจอคำถามนักข่าวครับเขาถามว่ากรณีพยานคดีหัวสวเขาพาดพิงพ่อของคุณวรสิทธิ์ก็คือโกเกียรตินายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เนี่ยว่าถ้าเลือกสวได้ตามสูตรสำเร็จเนี่ยลูกจะได้มีตำแหน่งในรัฐบาลคุณวรสิทธิ์ก็สวนกลับเลยว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอทางคนที่โดนพาดพิงเนี่ยคุณพ่อผมก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามาพูดกันแบบนี้เนี่ยมันผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะแล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผมด้วยแล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับพ่อผมด้วยเหมือนกันอันนั้นเป็นเหตุผลของเขาผมไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแหละครับที่เขาพยายามที่จะตั้งขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมอันนี้ต้องไปถามเขาแต่จริงๆเรื่องนี้มันปีกว่าแล้วอะแล้วก็ทุกอย่างมันก็ทำกันมาจะเสร็จอยู่แล้วอะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามีจริงๆอะไม่ต้องเอามาให้พวกผมก็ได้ไม่ต้องเอามาให้สื่อก็ได้เอาไปให้เจ้าหน้าที่ก็ได้เขาก็ทำงานอยู่แล้วครับ
6: มองว่ามันเป็นการปั่นวัฒกรรมทางการเมืองไหมครับเรื่องคดีวสวคร
1: ับ ก็มันโดนทำมาตลอดอยู่แล้วฮะพูดอะไรในเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ทำมันด้วยสิ่งที่พูดได้อย่างเดียวคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะ
2: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับส่วนคุณสุภชัยใจสมุทรเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความใน Facebook ไทยโพสต์เขาเอามาพาดหัวใหญ่ครับแฉส้มใช้เงินหัวสวภูมิใจไทยชี้สมหัวกันที่ห้องจูปิเตอร์หิรันฟ้าเดียวกันเป็นคนจ่ายคุณสุภชัยใจสมุทรได้โพสต์ข้อความระบุถึงกรณีที่คุณนันทนานันทวโรภาสสวกรณีหัวสวส้มที่ระบุว่าคุณสุภชัยไม่ต้องร้อนตัวตอนหนึ่งคุณสุภชัยบอกว่าที่ผมบอกก็คือกว่าที่จะมากัน300คนมาชุมนุมกันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีนั้นจากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่ประเทศพบกันกี่ครั้งพบกันกี่หนที่แน่ๆ แต่ท่านสว.ก็ยอมรับว่า300คนมาพบกันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีจริงแต่จะควักเงินกันค่าอะไรหรือไม่ไม่ได้สิ้นไม้ไรตอบอันเป็นข้ออ้างของท่านจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันแต่ข้อมูลที่ผมมีมาไม่ได้ตรงกับที่ท่านบอกเช่นที่ท่านบอกว่าค่าห้องจัดเลี้ยงก็ควักเงินลงขันกันแต่ตามหลักฐานแล้วคนจองคนจ่ายการจัดงานนี้เป็นคนเดียวมาจากฟ้าเดียวกันคือคุณหิรันฟ้าเดียวกันผมไม่ได้เป็นหมาหางด้วงและผมก็ไม่ได้เห็นหางของท่านสว.เช่นเดียวกันแต่แน่นอนผมเป็นคนละพวกกับท่านสว.ถ้าท่านใสซื่อบริสุทธิ์และเป็นสว.

มายปล่อยให้กลไกของกฎหมายดำเนินการไปเถิดอย่าร้อนรุ่มไปเลยนี่คุณสุประชัยใจสมุทรโพสต์นะครับและเมื่อวานเนี่ยที่ไปออกรายการก็ไปกันทั้งคู่นะครับทั้งคุณสุประชัยใจสมุทรและก็สวนันทนานันทบโรพาสไปให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์คุณสุภชัยนี่บอกว่าเรื่องที่ว่ามีอดีตผู้สมัครสวประชาชนไปประชุมกันที่เมืองทองธานี300คนน่ะมีหลักฐานมีข้อมูลคุณสุภชัยบอกว่ากิจกรรมที่จัดรณรงค์ให้คนมาสมัครสว2,500 บาทเพื่อเป็นเพียงโหวตเตอร์ปุถุชนธรรมดามีอุดมการณ์อันแรงกล้าก็อาจจะจริงก็ได้แต่ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นทั้งหมดแบบนั้นมันโลกสวยโลกนี้มันไม่ได้สวยแบบนั้นทีนี้คุณจรยุทธ์ก็ถามว่าฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีโพยไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเป็นการรวมตัวกันธรรมชาติไม่มีการจ่ายค่าโหวตคุณสุภชัยก็บอกว่าผมก็รู้ว่าเขาจะต้องตอบแบบนั้นตัวอย่าง9คนของผมบางคนถูกข้อหาว่ามีผู้ช่วยของใครบางคนขับรถนั่งคนเดียวกันพามาส่งเพื่อประชุมผมถามกลับว่า300คนของท่านมากันคนละคันเหรอมีหรือไม่ประมาทที่มากันหลายคนในคันเดียวกันอ๋อมีหรือประเภทที่มากันหลายคนในคันเดียวกันแล้วแบบนั้นมันผิดหรือที่มาเมืองทองธานีไม่เคยมาก็หลงตายเลยคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าฮะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณทำเพราะเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความผิดแต่คุณพยายามที่จะกล่าวหาว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนี่บางช่วงบางตอนของคุณสุประชัยใจสมุทรส่วนของคุณนันทนาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประชุมของสว300คนที่เมืองทองธานีเนี่ยก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลับๆล่อๆเป็นเรื่องที่ประชาชนรับรู้มาตั้งแต่ต้นเพราะสื่อก็รายงานแล้วจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเนี่ยก็ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มไอลอที่เขาเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครเข้ามาแนะนำตัวมาแสดงความคิดเห็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่าใครมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันเรื่องอยากแก้รัฐธรรมนูญก็มาเจอกันแล้วก็นัดหมายมาพบกันกิจกรรมก็ออกค่าใช้จ่ายกันเองนะฮะลงขันกันเองเรื่องค่าเช่าห้องประชุมเสื้อผ้าก็ใส่กันมาเองไม่มีใครมาซื้อให้นี่ของคุณนันทนานันทวโรพาสครับยิ่งชีพชี้ภาพหลุดนับคะแนนสว.อยู่ในมือกกต.มาตั้งแต่ต้นคือคุณยิ่งชีพเนี่ยโพสต์ข้อความได้ชี้แจงกรณีของคุณลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ที่เผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดระหว่างการนับคะแนนของกกต.นะครับคุณยิ่งชีพบอกว่ากล้องวงจรปิดเหล่านี้อยู่ในมือกกต.มาตั้งแต่ต้นเพราะตามระเบียบของกกต.เองกำหนดให้กกต.เองนั่นแหละมีหน้าที่ต้องตั้งกล้องถ่ายการนับคะแนนของสว.ทุกกลุ่มเอาไว้ถ้าใครเอามาปล่อยก็คงเป็นคนข้างในเองภาพเหล่านั้นมีความหมายพิสูจน์อะไรได้บ้างคือแสดงให้เห็นว่ามีบัตรกี่ใบที่กามหมายเลขเหมือนกันเรียงลำดับเหมือนกันมีผู้สมัครกี่คนที่ใจมันช่างบังเอิญตรงกันเป๊ะๆแบบไม่สามารถจะบังเอิญได้จริงๆข้อมูลนี้มีมานานแล้วครับถัดมาก็มาทางฝ่ายนี่คือเรื่องของคดีหัวสวนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่เรื่อง

0: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครับซึ่งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยมันมีพาดหัวใหญ่ในหลายฉบับนะครับเช่นมติชนบอกว่าอนุทินจัดทัพใหม่กู้ภาพลักษณ์จอย้ายใหญ่บิ๊กมหาไทยในเดลี่นิวส์ก็พาดหัวใหญ่อนุทินโวสลายขั้วสิงจับตาย้ายใหญ่สางปัญหามหาไทยของไทยรัฐนี่พาดหัวใหญ่ว่าอย่างนี้เลยนะครับปรับ65ตำแหน่งล้างภาพกระทรวงมหาไทยเฉานี่พาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็คือว่าคุณอนุทินเอาอย่างนี้ก่อนเอาประเภทรายงานข่าวก่อนครับรายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่าจากปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่กลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติรวมถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตัดสินใจเดินหน้ารีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังนายอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นทำให้ภาพลักษณ์กระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาไทยเพราะต้องการใช้สถานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมานี่แหล่งข่าวระบุว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมคือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าโดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงห์ดำสิงห์แดงรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานซึ่งปี2569เนี่ยจะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุรวมกันใน18คนนะครับตั้งแต่รองปลัดไปจนถึงผู้ว่าทีนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่บอกว่าจะมีการปรับตั้ง65ตำแหน่งเนี่ยในรายงานข่าวเนี่ยไทยรัฐเขาบอกว่าภารกิจแรกโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ประจำปีเฉพาะแทนตำแหน่งเกษียณและแทนตำแหน่งที่ว่างรวม65ตำแหน่งครับตั้งแต่รองปลัดเป็นต้นไปจนถึงระดับผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าแล้วก็รายงานข่าวระบุว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมคัดเลือกและจะทำบัญชีรายชื่อเสนอรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติต่อไปก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้นี่รายงานข่าวเพิ่มเติมของไทยรัฐนะครับอ้าวทีนี้จากรายงานข่าวก็ไปฟังความเห็นของทางนายกรัฐมนตรีอนุทินหน่อย คุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างอย่าไปบอกว่ารีเซ็ตเพราะคำว่ารีเซ็ตคือให้มันมีผลในเรื่องของการดำเนินการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจฟังเสียงของนายกอนุทินเรื่องการ
1: ถ้าไม่ยกขอ
0: ค
1: ุณถามให้นายกผมเจอเคยเป็นกระทรวงมหาดไทยเดือนสิงหาเนี่ยจะเริ่มยังไงฮะต้องย้ายหรือเริ่มทำงานอะไร
2: อย่าไปบอกว่ารีเซ็ตคำว่ารีเซ็ตก็คือให้มันมีผลในเรื่องของการดำเนินการเลยนะครับ
1: การโยกย้ายใหญ่อะไรมาช่วงเดือนสิงหาอะไรเงี้ย
2: คำว่าใหญ่หรือเล็กมันแปลว่าอะไรอ่ะใช่ไหมเราโยกย้ายให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะกับคนนี้แต่พอพ้นช่วงเวลามาอาจจะเหมาะกับอีกคนหนึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินแล้วก็ดำเนินการ
1: เป็นยึดหลักเลยในการโยกย้ายครั้งนี้ครับเรื่องสีแดงอะไรทำไมมีความสามารถ
2: ไม่มีฮะรัฐบาลนี้ก็สีแดงขาวน้ำเงินนะครับไม่มีสีอื่น
3: ท่านนายกครับมีข่าวเรื่องปฏิญาแดงเขียวครับท่านนายกเรื่องมนัสบินไปมณฑลไปพบคุณนักศิษย์นะครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองเลยนะครับ
2: แดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
0: นายกรัฐมนตรีแดงกับเขียวผสมไปผสมมาก็น้ำเงินอยู่ดีอันนี้มันมีประเด็นกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเขียวก็คือพรรคกล้าทำกับแดงก็คือพรรคเพื่อไทยเขาอาจจะจับมือกันก็ได้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าร้อยเอกธรรมนัสไปพบกับคุณทักษิณที่โน่นที่นี่ล่าสุดนี้ก็คุณธรรมนัสไปโมนาโคนะฮะแต่ก็ปฏิเสธว่าพาครอบครัวไปเที่ยวแค่นั้นถ้าผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:51 น.ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อเรื่องเกี่ยวกับแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาบอกว่าการเจรจาจะพักไว้ก่อนเพราะว่ามันเกิดความไม่สงบขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการยิงทหารพรานเสียชีวิตไป5 นายนั่นนะครับเจรจาอยู่ดีๆแต่ก็มาก่อเหตุแบบนี้ฉะนั้นหยุดไว้ก่อนแล้วกันเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับเรื่องการพูดคุยสันติสุขเนี่ยจะชะลอไปก่อนตามที่หัวหน้าคณะพูดคุยเจรจาได้บอกไปเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มไหนกันแน่ฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับ
7: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ท่านผอ.ข่าวกรองได้แถลงไปก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับเรา ทางก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครับเข้าใจว่ามันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เราก็คงจะมาดูกันเลยประเมินสถานการณ์ในภาพรวมเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับมันคงต้องมาทบทวนนะครับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยความมั่นคงก็ต้องเพิ่มให้เข้มข้นขึ้น
0: รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศครับเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ลงพื้นที่ไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อที่จะไปขึ้นศาลวันนี้ตามที่มีการฟ้องร้องกันไว้กับทางฝ่ายบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ไปถึงนี่ก็ไปถ่ายคลิปหน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะพาทนายไปดูจุดนั้นจุดนี้แล้วก็เข้าพักที่โรงแรมที่อยู่ในเครือของคุณเนวินด้วยจะได้มีเวลาไปทัวร์ในพื้นที่เต็มที่ครับฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันนะครับสู้กันเต็มที่เลยเรื่องคดีเขากระโดงเนี่ยนายกอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะเหมือนกันคุณอนุทินบอกว่าความตั้งใจของผมตั้งใจที่จะให้มีการตรวจสอบคู่ขนานกันไปในหลายๆหน่วยในช่วงที่ผ่านมาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาเรื่องทุจริตหาผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกหมายเรียกหมายจับฟังเสียงของนายกอนุทินเรื่องการรุกที่สาธารณะครับ
2: บุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องได้คุยกับต้องเชิญท่านประกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีกว่าจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญทุกวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นนะครับขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: เสียงของนายกรัฐมนตรีครับรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณะเตรียมขยายผลทั่วประเทศอันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดและก็บอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมกับผู้ทำผิดทุกรายขยายผลภูเก็ตโมเดลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติรักษาที่ดินของรัฐให้เป็นสมบัติของส่วนรวมยืนยันหลักการว่าแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคนครับเรื่องคนหิ้วยาเสพติดไปญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั้นนะครับวันนี้ครับท่านโฆษกสำนักงานปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงบอกว่า31กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่อัยการญี่ปุ่นนัดผู้หญิงไทยคนนี้ไปฟังคำสั่งครับว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องครับกรณีที่หิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วเขาไปตรวจเจอยาไอซ์นั่นนะครับฉะนั้นก็วันนี้ติดตามกันว่าอัยการญี่ปุ่นจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับ เอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดพบกันใหม่ก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับวันนี้และสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: ปิดแล้วลาแล้ว
4: เช้าข่าวชัด
9: จบแล้ว
4: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัด
0: คุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
1: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากล
0: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
1: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอซของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพันธิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าพนักงานประ